ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักรกลจะทำหน้าที่ไปตามโปรแกรมที่ได้ตั้งเอาไว้โดยมีตัวควบคุมอยู่หากตัวควบคุมเสียสมดุลการทำงานของส่วนประกอบต่างๆก็จะคลาดเคลื่อนไปทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดและไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุดชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเป็นสรีระยนต์ที่คล้ายกับเครื่องจักรกลมีใจเป็นตัวควบคุมคำพูดและการกระทำในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ล้วนต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหานานาประการหากไม่รู้จักปรับสมดุลของใจให้หยุดนิ่งชีวิตก็จะจมอยู่กับความทุกข์ตกอยู่ในวงล้อมของปัญหาจนหาทางแก้น่ะไม่ได้ฉะนั้นหากเราจะประกอบงานใดเราก็ต้องหมั่นทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และใจที่หยุดนิ่งจะมีอานุภาพสามารถ

เปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีและทำให้เราสมปรารถนาในทุกสิ่งได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในโภชนสูตรว่าปราชญ์ผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้พละย่อมได้กำลังให้วรรณะย่อมได้วรรณะให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณให้สุขย่อมได้สุขครั้นให้อายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณแล้วจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นย้อนหลังไปในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุ 20,000 ปีเมื่อพุทธันดรที่แล้วน่ะในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองพาราณสีมีชายยากจนคนหนึ่งเป็นคนอัตคัดขัดสนมากเพราะพบชาติในอดีตไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรเอาไว้เลยไม่มีแม้กระทั่งชื่อของตนเองต่อมาได้เข้าไปรับจ้างเป็นคนดูแลหญ้าที่บ้านของสิริธรรมเศรษฐีเพื่อแลกกับอาหารวันละมื้อเศรษฐีได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่านายตินบาลแปลว่าคนรักษาหญ้าแล้วก็เกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงม้านายตินบาลทำงานให้เศรษฐีด้วยความขยันขันแข็งเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งบุญเก่าตักเตือนก็คิดได้ว่าตัวเราน่ะยากจนเช่นนี้ก็เพราะไม่เคยทำบุญเอาไว้ในชาติปางก่อนชาตินี้จึงต้องมาเป็นคนรับใช้เขาแม้สมบัติติดตัวสักนิดก็ไม่มีทั้งยังไร้ญาติขาดมิตรที่จะคอยช่วยเหลือคิดดังนี้แล้วก็มีความปรารถนาที่จะทำทานเป็นอย่างยิ่งจึงแบ่งอาหารที่ได้รับเป็นค่าจ้างออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเอาไปถวายพระภิกษุด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้รับประทานเองเมื่อเสร็จเถียงการกระทำของเขาแล้วก็เกิดความเมตตาสงสารจึงเพิ่มอาหารให้อีกสองเท่านายตินบาลดีใจมากจัดแจงแบ่งอาหารออกเป็นสามส่วนถวายพระหนึ่งส่วนแบ่งให้คนจนหนึ่งส่วนและส่วนที่เหลือเก็บไว้รับประทานเองเขาทำเช่นนี้นะเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันออกพรรษาชาวเมืองต่างเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะได้ทำบุญทอดกฐินเป็นการใหญ่รวมทั้งท่านเศรษฐีก็เตรียมผ้าไตรจีวรและอัฐบริขารเพื่อทำบุญทอดกฐินเช่นเดียวกันวันนั้นท่านเศรษฐีได้ชักชวนข้าทาสบริวารทั้งหมดให้ได้มาร่วมบุญในการทอดกฐินครั้งนี้ด้วยเพราะท่านจะเป็นประธานใหญ่ทันทีที่นายตินบาลทราบว่าเศรษฐีจะเป็นประธานทอดกฐินเขาก็บังเกิดความยินดีก็ไปถามว่าท่านเศรษฐีกฐินทานนี้นะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างเศรษฐีก็ตอบตามที่เข้าใจว่ากฐินทานมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่พระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันประเสริฐเป็นการทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ผู้ชำระกายวาจาใจเนี่ยให้บริสุทธิ์ตลอด3เดือนบุญนี้เป็นกาลทานหาโอกาสทำได้ยากมากเมื่อตินบาลได้รับฟังแล้วเนี่ยก็อยากได้บุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยเมื่อกลับไปที่พักของตนแล้วเนี่ยจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าตัวเรานี้เนี่ยยากจนเหลือเกินไม่มีสมบัติอะไรเลยแล้วเราจะทำบุญร่วมกับเศรษฐีได้อย่างไรกันครั้นครุ่นคิดอยู่เป็นเวลานาน
พยายามจะหาสิ่งของที่มีค่าเพื่อนำไปร่วมบุญทอดกฐินกับท่านเศรษฐีก็มองไม่เห็นสิ่งใดเลยในที่สุดก็ตัดสินใจเปลื้องผ้าหนุ่งของตนที่มีอยู่เพียงชุดเดียวนะออกไปเร่ขายในตลาดส่วนตัวเองก็เอาใบไม้มาเย็บทำเป็นเครื่องนุ่งห่มแทนเพื่อไม่ให้อุจาตาแก่มหาชนที่ได้พบเห็นพ่อค้าแม่ค้าและคนเดินตลาดที่พบเห็นสภาพของนายตินบาลที่หนึ่งใบไม้เดินมาก็พากันหัวเราะจนลั่นตลาดไม่ว่าเขาจะเดินผ่านไปทางไหนเนี่ยผู้คนก็หัวเราะเยาะพูดจาเย้ยหยันหาว่าเขาเสียสติไปแล้วที่ทำแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าใครต่อใครจะหัวเราะส่งสายตาดูหมิ่นดูแคลนแต่นายตินบาลก็ไม่ได้หวั่นไหวหัวใจน่ะยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติยินดีที่จะได้ทำบุญใหญ่จึงประกาศออกไปว่าท่านทั้งหลายโปรดหยุดหัวเราะเยาะข้าก่อนข้าน่ะยากจนแต่ไม่เข็นใจจะขอนุ่งใบไม้เฉพาะชาตินี้น่ะเป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าน่ะข้าจะนุ่งแต่ผ้าทิพย์เมื่อประกาศออกไปท่ามกลางมหาชนเช่นนี้แล้วเนี่ยก็เดินเร่ขายผ้านุ่งเรื่อยไปด้วยดวงใจที่เบิกบานในใจคิดแต่เพียงว่าจะได้บุญใหญ่และในที่สุดก็ขายผ้าได้ในราคา5มาศกหลังจากได้เงินมาแล้วก็รีบนำเงินไปร่วมบุญทอดกฐินกับท่านสิริธรรมเศรษฐีแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อแต่นี้ไปความลำบากยากจนขอจะได้บังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าอีกเลยสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์อยู่ที่ไหนขอให้ข้าพเจ้าพึงได้สิ่งนั้นด้วยเถิดฝ่ายเศรษฐีเมื่อได้เงินมาห้ามาศกแล้วเนี่ยก็อนุโมทนาในกุศลเจตนาอันแรงกล้าของลูกจ้างได้นำไปซื้อเข็มกับได้สำหรับเย็บผ้าไตรจีวรพอถึงวันทอดกฐินนายตินบาลก็ติดสอยห้อยตามท่านเศรษฐีไปร่วมงานทอดกฐินอีกด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ชาวเมืองตื่นตะลึงไปทั่วต่างพากันพูดถึงแต่เรื่องของนายตินบาลที่ยอมนุ่งใบไม้ขายผ้านุ่งเพื่อทำบุญแม้ชาวสวรรค์ทั้ง6ชั้นก็ยังกล่าวขานชื่นชมอนุโมทนาสาธุการถึงการกระทำอันน่ายกย่องของนายตินบาลกิตติศัพท์ของการขายผ้านุ่งทำบุญได้เรื่องลือไปจนถึงพระราชาถึงกับมีราชองค์การรับสั่งให้นำนายตินบาลมาเข้าเฝ้าแต่เขาอายที่ตนเองน่ะแต่งกายเป็นสุภาพมีแต่ใบไม้เท่านั้นน่ะเป็นเครื่องนุ่งห่มพระราชาจึงสั่งให้ราชบุรุษนำผ้าเนื้อดีราคา 100,000 กหาปณะไปมอบให้เมื่อนายตินบาลเดินทางไปเข้าเฝ้าแล้วพระราชาก็รับสั่งว่าขอให้พระองค์ได้มีส่วนแห่งบุญในการทอดกฐินสามัคคีของนายตินบาลด้วยนายตินบาลก็ให้พระองค์อนุโมทนาพระราชาทรงอนุโมทนาแล้วก็พระราชทานทรัพย์สมบัติช้างม้าวัวควายและทาสบริวารอีกมากมายทรงโปรดแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองมีชื่อว่าตินบาลเศรษฐีต่อมาเมื่อตินบาลเศรษฐีถึงการหมดอายุขัยแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานแก้วสูงถึง5โยชน์มีนางเทพอับสอน 10,000 เป็นบริวารและพร้อมด้วยทิพยสมบัตินาน

ประการได้เสวยทิพยสมบัติเป็นเวลายาวนานส่วนสิริธรรมเศรษฐีเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นเดียวกับตินบาลเศรษฐีเหมือนกันนี่ก็เป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญทอดกฐินสามัคคีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุ่มเทกันสุดฤทธิ์สุดเดชคำว่าทุ่มสุดฤทธิ์สุดเดชเนี่ยหมายถึงมีสติปัญญาเท่าไหร่ก็นำออกมาใช้ให้มากที่สุดถึงแม้จะมีปัจจัยน้อยแต่ก็มีใจใหญ่ทุ่มสุดใจมารู้ว่าบุญจากการทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่พิเศษและจำกัดด้วยการเวลาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้นะผ่านไปได้ทำบุญกับพระสงฆ์ซึ่งท่านอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสมุ่งฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้เพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับผู้มีบุญทั้งหลายฉะนั้นกฐินสามัคคีครั้งนี้ก็ต้องทำให้เต็มที่ทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ชักชวนผู้มีบุญญาติสนิทมิตรสหายให้มาร่วมกันเราก็จะได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติติดตัวไปทุกภพทุกชาติและที่สำคัญน่ะจะได้อริยทรัพย์อันประเสริฐคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยนะจ๊ะเราเนี่ยโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาและทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีแสดงว่าเขาเป็นผู้มีเชื้อแห่งความดีที่ได้สั่งสมบุญเอาไว้ดีแล้วจิตใจก็พร้อมที่จะสั่งสมบุญเหลือแต่การได้กัลยาณมิตรคอยชักชวนได้ฟังถ้อยคำอันเป็นสิริมงคลเท่านั้นเองหากเราใช้สติปัญญาสามารถเปิดใจเขามีความกระจ่างในเรื่องบุญกุศลได้เขาก็พร้อมที่จะมาร่วมเดินในเส้นทางบุญเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนมันทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรแนะนำมหาชนให้มาสู่เส้นทางบุญมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในพุทธศักราชนี้กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่193จากตอนที่แล้วพระนางนันทาเทวีสดับคำรายงานของเหล่าบริวารคนสนิทก็ทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกำลังทรงตรีตรองอะไรสักอย่างหนึ่งครั้นแล้วจึงรับสั่งขึ้นว่าน่าคิดเหมือนกันมโหสถน่ะเห็นจะคิดการใหญ่เป็นแน่เพราะการที่พระแม่เพรีแบมือเหยียดออกไปนั้นคงหมายความว่าเหตุใดจึงไม่จัดการพระราชาให้ราบเรียบซะล่ะต้องปราบเสียให้เลี่ยนเตียนเหมือนฝ่ามือมโหสถกำมือตอบคงหมายความว่าจะต้องจับให้มั่นคันให้ตายหากทำละหลวมไปเนี่ยอาจเป็นเรื่องได้แล้วที่พระแม่เพรีลูบศีรษะก็คงต้องหมายความว่าจับดาบแล้วตัดพระเศียรทิ้งเอาราชสมบัติเสียเลยเป็นไรทุกอย่างก็จะเป็นอันสิ้นสุดแต่ที่มโหสถกลับเอามือลูบท้องคงจะขานว่าต้องตัดกลางลำตัวด้วยถึงจะดีคนเหล่านี้น่ะช่างร้ายกาจนักเราหญิงบริวารพากันตกอกตกใจทูลถามขึ้นพร้อมกันว่าแล้วเราควรทำอย่างไรกันดีล่ะเพคะพระนางนันทาเทวีจึงตรัสว่าพวกเจ้าน่ะก็จงกราบทูลพระราชาสิจะได้เป็นความดีความชอบของพวกเจ้าที่สู้อุตสาห์สอดส่องป้องกันภัยที่จะมาถึงพระองค์น่ะสตรีทั้งสามนางจึงรีบพากันไปกราบถวายบังคมพระเจ้าจุลนีแล้วทูลเรื่องราวทั้งหมดตามที่พวกตนได้เห็นมาแต่ก็ไม่ลืมที่จะแปลความหมายในสิ่งที่พวกตนเห็นเหมือนอย่างที่พระนางนันทาเทวีตรัสไว้จากนั้นจึงกราบทูลเสริมอีกว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงลังเลพระทัยอยู่เลยเพคะทางที่ดีน่ะควรรีบฆ่ามโหสถเสียโดยเร็วเพราะหากทรงชักช้าอยู่เนี่ยก็จะมิทันการนะเพคะพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยคำของหญิงเหล่านั้นแล้วก็มิได้ทรงเชื่อทันทีขณะนั้นเท้าเธอทรงหวนลำลึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งถูกมโหสถเงื้อพระขันคูจะปลงพระชนภาพเก่าๆยังคงประทับแน่นอยู่ในพระหทัยแล้วพระองค์ก็ทรงดำริว่าหากมโหสถคิดร้ายต่อเราจริงก็คงลงมือฆ่าเราเสียตั้งแต่ตอนนั้นมีหรือจะปล่อยให้เรารอดมาได้ครั้งนั้นมโหสถยังได้ให้คำมั่นต่อเราว่าจะเลิกประทุษร้ายต่อกันถึงอย่างไรคนอย่างมโหสถก็คงไม่มีวันตระบัดสัตว์อย่างแน่นอนทรงดำริดังนี้แล้วก็ใคร่จะตรัสถามเรื่องนี้กับพระแม่เพรีด้วยพระองค์เองดังนั้นในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากที่พระแม่เพรีฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสถามว่าพระแม่เจ้าได้พบมโหสถแล้วหรือยังพระแม่เพรีก็ทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรเมื่อวานนี้อัตมภาพได้พบเธอแล้วล่ะพระเจ้าจุลนีตรัสซักว่าแล้วท่านได้สนทนาอะไรกันบ้างล่ะมหาบพิตรอาตมาภาพหาได้สนทนากับมโหสถบัณฑิตด้วยวาจาเป็นแต่

เพียงทักทายกันด้วยกริยาเท่านั้นพระแม่เพรีทูลตอบพระแม่เจ้าหมายความว่าอย่างไรล่ะพระเจ้าจุลนีตรัสถามด้วยความสงสัยอัตมภาพทราบมาว่ามโหสถน่ะเป็นมหาบัณฑิตจึงใคร่จะทดลองเธอดูว่าที่เขาเล่าลือกันนั้นน่ะเป็นความจริงเพียงไรก็เท่านั้นเองขอถวายพระพรท้าวเธอได้สดับดังนั้นก็ยิ่งทรงสนพระทัยจึงรับสั่งถามว่าขอพระแม่เจ้าจงอธิบายให้กระจ่างจะได้หรือไม่ล่ะได้สิมหาบพิตรว่าแล้วพระแม่เพรีก็ได้เล่าเรื่องที่ตนทดลองปัญญาของมโหสถด้วยสัญญาณมือทั้งยังอธิบายความหมายเหล่านั้นอย่างแจ่มชัดพระเจ้าจุลนีทรงสดับแล้วก็ทรงพระสวนเบาๆมีพระดำรัสถามว่าแล้วพระแม่เจ้ามีความเห็นอย่างไรมโหสถน่ะเป็นบัณฑิตหรือไม่ล่ะพระแม่เพรีถวายพระพรว่ามหาบพิตรในชมพูทวีปนี้น่ะจะหาผู้ที่เป็นบัณฑิตเสมอกับมโหสถนั้นไม่มีเลยขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำสรรเสริญของพระแม่เพรีแล้วก็ทรงมีพระหทัยยินดีกราบนมัสการพระแม่เพรีแล้วก็นิมนต์ให้ท่านกลับได้ตามอัธยาศัยภายหลังจากที่พระแม่เพรีออกจากพระราชนิเวศไปแล้วถัดจากนั้นไม่นานมโหสถบัณฑิตก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระองค์ทรงมีพระดำรัสถามถึงเรื่องนั้นกับมโหสถอีกมโหสถจึงกราบทูลเช่นเดียวกับที่พระแม่เพรีกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระราชาได้ทรงสดับความหมายที่ตรงกันก็ทรงพอพระทัยอย่างยิ่งท้าวเธอทรงเลื่อมใสในปฏิปทาของมโหสถยิ่งขึ้นอีกถึงกับทรงพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มโหสถบัณฑิตในวันนั้นเองนอกจากตำแหน่งเสนาบดีแล้วพระเจ้าจุลนียังได้ทรงมอบหมายกิจการบ้านเมืองทั้งหมดให้มโหสถมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารดูแลเสมือนหนึ่งพระองค์เองแต่ก่อนนั้นมโหสถได้เคยทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแห่งวิเทหรัฐมาแล้วครั้นย้ายมาประจำในราชสำนักปัญจาลนครก็ได้รับการสถาปนาในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งแคว้นอีกสิ่งเหล่านี้น่ะควรนับเป็นเกียรติประวัติยิ่งใหญ่ที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งแต่สำหรับมโหสถกลับคิดว่าเพียงตำแหน่งเสนาบดีที่เพิ่งได้รับมานั้นก็สำคัญมากพอแล้วแต่นี่พระองค์ยังทรงพระราชทานตำแหน่งผู้สำเร็จราชการให้อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งหากจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ออกจะรวดเร็วเกินไปการที่พระองค์ทรงโปรดพระราชทานอิสริยยศที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เราในคราวเดียวเนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าทรงปรารถนาดีต่อเราจริงหรือว่าทรงมีสิ่งใดเคลือบแฝงอยู่เรายังไม่อาจทราบได้เพราะตามธรรมดานั้นพระราชาทั้งหลายเนี่ยเมื่อทรงมีพระประสงค์จะฆ่าผู้ใดก็ย่อมทรงกระทําเช่นนี้เหมือนกันจะทําฉะไหนหนอเราถึงจะอย่างรู้พระทัยของพระองค์ได้ว่าแท้จริงแล้วนี่พระองค์ทรงมีพระทัยดีต่อเราหรือไม่เพียงไร
ในปัญจาลนครนี้นะ

จะมีใครบ้างหนอที่พอจะหยั่งพระทัยของพระราชาได้ครั้นแล้วมโหสถก็ดำริว่าเว้นเสียจากพระแม่เพรีแล้วผู้ที่จะหยั่งน้ำพระทัยของพระราชาได้คงหาได้ยากพระแม่เพรีนี่แหละเป็นผู้เยี่ยมด้วยปัญญาคงจะทราบอุบายทดลองพระทัยของพระราชาอย่างแน่นอนดีล่ะเราต้องไปหาพระแม่เพรีแล้วขอให้ท่านช่วยแล้วมโหสถก็ให้นางอมราเทวีเตรียมดอกไม้และของหอมเพื่อตนจะได้ถือติดมือไปบูชาพระแม่เพรีส่วนว่าเมื่อมโหสถได้ไปสนทนาธรรมกับพระแม่เพรีและได้ถามปัญหาที่เคลือบแฝงอยู่ในใจว่าพระเจ้าจุลนีทรงพระราชทานตำแหน่งผู้สำเร็จราชการให้อย่างรวดเร็วพระองค์ทรงมีพระประสงค์เช่นใดแล้วพระแม่เพรีจะมีวิธีอย่างไรที่ทำให้มโหสถปลอดกังวลในเรื่องนี้ได้โปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ลูกเข้าวัดเมื่อปี2538แต่มีพี่สาวและหลานสาวเป็นกัลยาณมิตรให้ครอบครัวของหลานสาวเป็นครอบครัวธรรมกาย

ที่รักและศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากๆทำบุญทุกๆโครงการบุญเป็นประธานรองหลายงานบุญใหญ่ทำให้ลูกรู้สึกทึ่งในความทุ่มเทสร้างบุญของครอบครัวนี้อย่างมากครั้งหนึ่งลูกได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตอนนั้นลูกยังรักสวยรักงามอยู่แม้ว่าจะถือศีล8แต่ลูกก็ได้นำเครื่องสำอางไปด้วยค่ะแต่ที่นี้พอกลับจากนั่งสมาธิมาถึงที่พักนะสิคะแล้วก็ว่าดินสอเขียนคิ้วถูกหักและเครื่องสำอางชิ้นอื่นๆถูกละเลงเหมือนมีคนมาเล่นทั้งที่ไม่มีใครเข้ามาในห้องได้เลยเขาล็อกห้องไว้ถามเจ้าหน้าที่ก็ได้คำตอบว่ารุ่นก่อนก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือของคุณแคแซดที่คอยมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้นักปฏิบัติธรรมสำรวมในศีลหรือไม่ลูกก็เข้าใจในการสร้างบารมีมากขึ้นเรื่อยๆมาวัดเกือบทุกอาทิตย์กับครอบครองพี่สาวจนสามีของลูกรู้สึกไม่พอใจเขาพูดจาไม่เข้าหูลูกหลายครั้งจนบางครั้งลูกก็สวนกลับไปว่าปากหรือนี่ที่พูดขัดขวางคนทำบุญนะรู้ไหมมันบาปแค่ไหนให้ไปลองตรองมาดูสิคิดเอาเองสามีของลูกอายุมากกว่าลูกหนึ่งรอบเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้มากลูกมาอยู่กับเขาตั้งแต่ลูกอายุ17ปีแต่ถึงแม้ตัวลูกยังสาวและสวยอยู่แล้วก็รักเขามากแต่เขาก็ยังพาผู้หญิงมาที่บ้านไปซ้ำหน้าลูกเจออย่างนี้เขากับถึงกับแค้นถึงจะแค้นอย่างไรลูกก็ต้องอดทนรักษาครอบครัวไว้ให้ลูกๆได้พักพิงแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังเลี้ยงดูลูกไม่ได้ทิ้งขว้างปี2540สามีลูกก็ได้ซื้อที่ดินติดถนนชยางกูลที่จังหวัดอุบลที่ดินผืนนี้ลูกรักมากเราปลูกบ้านไว้หลังหนึ่งสามีลูกก็ไปมาเพราะต้องมาดูแลธุรกิจของเขาที่ย่านนี้เป็นประจำมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่นี่บ่อยครั้งสามีมักจะเห็นชายรูปร่างสูงใหญ่ตัวดำไม่ใส่เสื้อนุ่งโจงกระเบนสีแดงมือถือดาบทั้งสองข้างนั่งทะมึงถึงอยู่ในช่วงเวลาตีหนึ่งตีสองเป็นประจำเป็นเวลาของเขาบางครั้งตู้เสื้อผ้าก็มีเสียงปิดเปิดแทบทั้งคืนในห้องน้ำไม่มีลมเข้าก็มีเสียงขันตกบ้างเสียงทุบประตูดังๆบ้างลูกเคยพาญาติที่เป็นร่างทรงไปทำพิธีเชิญเจ้าที่บริเวณนั้นมาพูดคุยกันสิให้มันรู้เรื่องรู้ราวว่าจะเอากันยังไงท่านก็บอกท่านชื่อพญาหงสุวรรณหงทองเกิดในสมัยรัชกาลที่4เป็นคนจังหวัดราชบุรีถูกลูกธนูยิงตายศพถูกฝังไว้ตรงบริเวณที่ตั้งศาลทรงไทยนี่แหละไม่ได้พูดคุยกับมนุษย์มานานแล้วแล้วบริเวณที่ตั้งศาลที่นี่ก็เป็นที่เก็บสมบัติโบราณด้วยเราก็ถามร่างทรงว่าจะให้ขุดศพขึ้นมาเผาได้ไหมร่างทรงตอบว่ายังไม่ถึงเวลาเราจึงสร้างพระประจำตัวให้ท่านหนึ่งองค์ลูกมีลูก6คนคุณคนโตเป็นชายอายุย่างเข้า45ปีแล้วช่วงหลังๆที่ลูกไม่ได้มาวัดพร้อมกับญาติลูกชายก็จะทำหน้าที่มาส่งลูกที่วัดแต่ไม่เคยได้ร่วมพิธีกรรมใดๆของวัดเลยแต่เวลามีเงินก็จะร่วมบุญมาตลอดเขายังเป็นโสดอายุ45แล้วนะเวลาใครถามว่าทำไมไม่แต่งงานเขาบอกว่าสงสารแม่อยากดูแลแม่เดือนกุมภาพันธ์2549ในระหว่างที่ลูกชายคนโตและเพื่อนอีก10คนขับรถมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์มุ่งหน้าสู่แก่งคุดคู้จังหวัดเลย

ปกติเวลาขบวนช็อปเปอร์จะไปไหนจะมีรถตำรวจนำขบวนแต่เที่ยวนี้ไปกันตามลำพังพอถึงอำเภอหินกองจังหวัดสระบุรีมีรถจักรยานยนต์ของชาวไร่นะครับตัดแซงหน้าขึ้นมารถของลูกชายอยู่คันหน้าสุดหักหลบล้มลงไปข้างทางแฮนด์รถข้างขวาหักทิ่มกับในปากข้างซ้ายกระแทกก้านสมองต้องผ่าตัด7ชั่วโมงและพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นานทีเดียวทั้งที่ดูอาการแล้วคล้ายๆกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นแหละที่จะทำให้ลูกชายฟื้นขึ้นได้แล้วก็พยายามสร้างบุญเสาแก้วจารึกชื่อให้เขาทำบุญองค์พระเพิ่มให้อีก2องค์ไปถวายภัตตาหารทำบุญสังฆทานที่วัดปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยโคทำทุกอย่างเพื่อเอาบุญมาช่วยลูกชายเขาได้มีชีวิตอยู่กับเราไปนานๆลูกก็คอยเรียกคอยบอกเขาว่าแม่ได้ทำบุญอะไรให้ลูกบ้างแต่เขาไม่มีอาการตอบรับเลยเขาอยู่อีกไม่ถึงเดือนก็จากพวกเราไปอย่างสงบเราพยายามทำบุญให้ลูกชายทำบุญเลี้ยงพระ10,000 วัดทำบุญสุขภิบาลโคมไฟบุญ

รูปเลยทั้งนั้นที่เรารักกันมากแต่พ่อของเขาทั้งที่ดีกันบ้างผิดใจกันบ้างยังฝันเห็นลูกชายว่าสุขสบายดีอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ใสมากดูหน้าตามีความสุขลูกก็ได้แต่คิดว่าขอให้เป็นความจริงเถอะขอลูกชายมีความสุขจริงๆในหัวใจของแม่เห็นไหมจ๊ะเสียลูกชายสุดที่รักไปยังไม่ถึงเดือนขณะที่กำลังจะตักบาตรอยู่หน้าบ้านก็มีคนร้ายมากระตุกสร้อยหนัก5บาทที่คล้องลูกไปลูกเสียดายพระมหาสิริราชธาตุกรอบพญานาคที่ติดไปกับสร้อยมากๆเพราะตั้งแต่ได้รับมาลูกก็ติดตัวตลอดเวลาคุณพ่อลูกเป็นชาวสวนผลไม้จังหวัดสมุทรสงครามท่านเป็นคนใจดีไม่เคยดุด่าลูกแต่ท่านชอบดื่มเหล้ามากวันหนึ่งขณะที่ลูกอายุได้7ขวบท่านเคยไปซ่อมหลังคาบ้านแล้วพลัดตกลงมาหลังจากนั้นก็เจ็บออดออดแอดแอดเรื่อยมาท่านไม่ได้ไปหาหมอเลยเพราะตอนนั้นรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนค่ารักษาพยาบาล30บาทว่าไม่มีเงินก็ไม่ได้ไปหาหมอต่อมาไม่นานท่านก็เสียชีวิตลงทิ้งให้คุณแม่และลูกทั้ง10คนที่ยังเล็กอยู่เผชิญชะตากรรมกันตามลำพังแม่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและอดทนชอบทำบุญทำทานตามประเพณีใจดีและก็ใจเย็นเย็นก็สู่วัยชราแล้วท่านถูกล้มในห้องน้ำกระดูกสะโพกหักแล้วก็ได้ผ่าตัดกลับมาอยู่ที่บ้านได้ไม่ถึงเดือนแผลแตกและเสียชีวิตในปี2530อายุได้76ปีตั้งแต่เด็กจนโตลูกมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับทรงเจ้าเข้าผีอยู่เสมอเช่นรู้จักร่างทรงที่ชื่อป้าบุญล้อมนับถือมาตั้งแต่จำความได้เป็นร่างทรงที่ทำนายเหตุการณ์ได้แม่นพระหามยามร้ายก็ได้พึ่งพามาโดยตลอดลูกรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในโลกของเจ้าพ่อเจ้าแม่มานานแล้วจนบางครั้งทำให้หลงไปว่าท่านเหล่านั้นก็ช่วยเหลือเราได้บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อขวัญแล้วลูกก็อยากจะเถื่อพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดแต่ด้วยความคุ้นเวลามีปัญหาชีวิตลูกก็มักจะแสวงหาที่พึ่งลูกจึงหันกลับไปพึ่งร่างทรงองค์เจ้าเหมือนเดิมแต่ลูกอยากสร้างบารมีติดตามพระเดชคุณ

คำถามทำไมลูกชายลูกจริงไม่ได้แต่งงานเขาทำกรรมอะไรมาจึงอายุสั้นจะไปเป็นห่วงเขาจังเลยและถูกแฮนด์รถทิ่มเข้าไปในปากกระเทือนก้านสมองจนเสียชีวิตในที่สุดบุตรที่ลูกได้สร้างเขาหลังจากผ่าตัดและได้กระซิบข้างหูบอกเขาเรียกเขาบ่อยๆเขารับทราบและรับบุญได้บ้างไหมคะเวลาโลกแล้วลูกชายไปอยู่ในภพภูมิใดได้รับบุญสร้างเสาแก้วสร้างองค์พระเลี้ยงพระหมื่นวัดที่ครอบครัวที่ไปให้หรือไม่เขาฝากข้อความใดมาถึงพ่อแม่แล้วน้องๆ อย่างไรบ้างลูกชายมาเข้าฝันพ่อเขาจริง

พญาหงสวรรค์มีจริงหรือไม่ได้รับบุญที่ลูกสร้างพระให้หรือไม่เจ้าคะหวาดกลัวนี่แก้ได้อย่างเดียวนั่นแหละคือไม่กลัวทำไมตั้งแต่เด็กจนโตเราไปความผูกพันกับเจ้าพ่อเจ้าแม่และทุกครั้งที่มีปัญหามักจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นที่พึ่งให้เราได้เราวิบากกรรมเช่นไรยังถูกคนร้ายฉกทอง5บาทจากคอไปง่ายๆมันก็ถูกเส้นได้เอ้าขอพระอยากจะไปโปรดท่านอย่าไปโปรดเขาแล้วจะได้พระมหาสิริราชธาตุกลับคืนมาไหมคะทำไมบางคนยังได้คืนแล้วบางคนก็ไม่ได้คืนคะเหตุการณ์ในเครื่องสำมังถูกนำมากระจายและมีฝีมือของคุณแคแสดหรือไม่คะตอนนี้คุณแคแสดเขาอยู่ที่ไหนแล้วคะอาทิตย์พานาวัดมีคนอาทิตย์แบบคุณแคแสดหรือไม่คะอาจจะลูกทำบุญอะไรมาจึงเป็นคนมีนิสัยสนุกสนานร่าเริงอารมณ์ดีไม่ต้องทำงานหนักแต่ก็ไม่สามารถทำบุญใหญ่ๆได้อย่างที่ใจอยากจะทำเพราะสามีเป็นคนอนุมัติค่าใช้จ่ายทุกเดือนใช่เลยอย่างเงี้ย ทำไมลูกจะมีสามีที่ใจชู้มากๆเอ้าพอบ้านก็มีเสน่ห์แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันมาจนแก่เท่าเกิดชาติต่อไปจะเจอกันอีกหรือไม่สามีลูกเคยสร้างบุญกับหมู่คณะหรือไม่ทำอย่างไรเขาจึงจะลดความหวงแหนในทรัพย์และมาสร้างบุญกับหมู่คณะเต็มที่คะโลกพิสาและครอบครัวหลานสาวเคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรทำไมชาตินี้มีแต่เราสองคนพี่น้องในครอบครัวที่ได้เข้าวัดหลับตาฝันประตูเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้ะลูกชายยังไม่ได้แต่งงานทั้งที่อายุเยอะแล้วเพราะเป็นคนชอบใช้ชีวิตอิสระจ้ะไม่อยากจะมีพันธะผูกพันกับใครยังไม่เจอคนที่ถูกใจด้วยแล้วก็รักแม่จังเลยอายุสั้นประสบอุบัติเหตุแฮนรถทิ่มเข้าไปในปากกระเทือนก้านสมองและเสียชีวิตในที่สุดเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งได้เคยเป็นนักเลงรับจ้างดักทำร้ายคนที่มีคนมาว่าจ้างจนบางคนถึงขนาดตายดังนี้หลายครั้งแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระกันนำมารวมส่งผลตายแล้วได้จิตที่ผ่องใสปานกลางจากบุญที่แม่ทำให้ก่อนตายจึงทำให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรสายคนทันชั้นดีบนสวรรค์นี่ฉันจตุมหาราชิกาแบบหลับแล้วตื่นขึ้นจึงไม่ได้มาวนเวียนอยู่และไม่ได้มาเข้าฝันใครเลยตอนก่อนตายก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องที่ตูนลูกบอกให้เขารับรู้เรื่องบุญจ้ะได้รับบุญทั้งบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ตามให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะตอนนี้กำลังนั่งยิ้มด้วยความเบิกบานนี่ดีสีตีเป่าได้ฝากข้อความมาว่าขอบคุณครับแม่ที่แม่ทำบุญให้และได้รับบุญทุกบุญที่อธิษไปให้ตอนนี้มีความสุขสบายดีมากเลยจ้าพ่อลูกตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่นำพาตัวไปยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมเดิมสุราเป็นอาจินที่ไม่ไปมหานรกขุม5ไปแค่ยมโลกนะเพราะบุญที่ทำตามประเพณีอยู่บ้างมาอุ้มเอาไว้เห็นไหมจ๊ะบุญนี้เราต้องทำเอาไว้ตอนนี้กำลังเดินกระดอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากอยากพ้นทุกข์จากตรงนี้อยากได้บุญมากกว่านี้บุญที่ไปให้ก็ได้รับแต่ยังไม่พอพ้นจากยมโลกจ๊ะแม่ลูกตายแล้วก็ได้ไปอยู่ดาวดึงเฟส3เป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนักด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดเรื่อยมาตามประเพณีนำมาส่งผลจ้ะแต่ละบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นกำลังนั่งยิ้มไปยิ้มมาอย่างมีความสุขแล้วบอกว่าได้รับบุญที่ไปให้แล้ว

นะเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นก็เกิดจากมีภูมิเทวาสายยักษ์ได้สายอยู่ที่บ้านหลังนั้นจ้ะเขาต้องการมาหยอกสามีเล่นไปเอ็นดูในขณะที่อายตนะตรงกันกับสามีในช่วงที่ใจละเอียดระดับเดียวกันแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาทำอะไรนะจ๊ะแค่หยอกเล่นเพราะว่าหาเพื่อเล่นมานานแล้วจึงไม่ต้องไปหวาดกลัวอะไรให้ทำบุญอุทิศไปให้เขาบ่อยๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไปเองจ้าเพราะเขาก็จะหมดอารมณ์หยอกล้อพอได้รับบุญมากๆเขาก็จะขอบคุณเนี่ยแล้วก็หมดอารมณ์ไปเลยที่จะหยอกล้อตรงบริเวณที่ตั้งศาลทรงไทยมีกายละเอียดอยู่จริงๆเนี่ยคือภูมิเทวาสายยักษ์ดังกล่าวเนี่ยได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้สภาพก็ดีขึ้นจ้ะตั้งแต่เด็กจนโตลูกผูกพันกับเจ้าพ่อเจ้าแม่เพราะในอดีตลูกนับถือผีทรงเจ้าสิงมาเยอะเชื้อนี้ยังติดมานะจึงทำให้มาอยู่ในวงจรที่นับถือเจ้าทรงมีสิงในปัจจุบันนี้จ้ะแล้วทุกครั้งที่ประสบปัญหามักจะคิดว่าสิงนี้เป็นที่พึ่งเพราะเชื่อถือเรื่องนี้มาเหล่านี้มานานหลายชาติดีแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกจ้ะที่พึ่งที่เราเลือกที่แท้จริงมีแค่พระรัตนตรัยเท่านั้นแหละไอ้หักดิบซะจะได้ไม่พลัดจากหมู่คณะจ้ะลูกชกคนร้ายกระตุกทองห้อยคอ5บาทจะง่ายๆเพราะเป็นเศษกรรมเล็กๆในอดีตตอนเป็นเด็กชอบไปขโมยผลไม้ในสวนของชาวบ้านแค่เอามากินเล่นน่ะสนุกสนุกก็มาส่งผลให้ขโมยก็ขโมยไปเล่นๆมั่งถ้าลูกอยากได้คืนอยากได้องค์พระคืนจะได้กับผู้อื่นที่ได้คืนก็ให้ทำใจใสๆอธิษฐานจิตนึกถึงท่านบ่อยๆผูกสมัครรักใคร่ในท่านจนเห็นท่านอยู่ที่กลางกายชัดใสแจ่มทุกวันเลยสักวันหนึ่งท่านก็จะเสด็จกลับมาเองให้ทำใจมุ่งมั่นให้ดีจ้ะเหตุการณ์ที่เครื่องสำมางถูกทำให้กระจายเล่นเพราะคุณแค่แสบจริงๆแหละจะมาเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกได้รักษาศีล8ดังที่ได้ตั้งใจขึ้นมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้บุญเยอะๆจ้ะเธอจึงนำมาเล่นเครื่องสำอางดังกล่าวอีกทั้งลูกก็เป็นคน alert เป็นที่ถูกอกถูกใจของเขาเพราะลูกมีเชื้อผีผีผีผีหลังจากที่เคยนับถือติดตัวมาจ้ะเชื้อนี่ก็เลยดึงดูดเข้ามาง่ายตอนนี้คุณแคร์แสก็อยู่ที่เดิมแล้วจ้ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องตอนนี้มีบ้านเป็นของตนเองแล้วเพราะได้รับบุญเนี่ยเป็นภูมิเทวาเนี่ยที่พระนาวัดมีไม่มีจ้ะมีแบบคุณแคร์แสไหมจ้ะตอนนี้ยังไม่มีจ้ะลูกเป็นคนมีอารมณ์สนุกสนานร่าเริงอารมณ์ดีไม่ต้องทำงานหนักแต่ไม่สามารถทำบุญใหญ่ได้ดังที่ตั้งใจเพราะสามีอนุมัติค่าใช้จ่ายประจำเดือนเท่านั้นเพราะว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยดังนี้จ้ะข้ามชาติไปเลยคือชอบอนุโมทนาบุญที่คนอื่นเขาทำแต่ตัวนั้นไม่ค่อยจะได้ทำหรอกนะและเมื่ออนุโมทนาบุญและอธิษฐานจิตว่าสาธุขอให้บุญบรรดาลให้ชีวิตมีความสะดวกสบายไม่ต้องทำงานหนักชาตินี้จึงไม่ต้องทำงานหนักชาตินี้จึงได้สมบัติตามกำลังบุญที่อนุโมทนาและก็ตามที่อธิษฐานเอาไว้จ้ะลูกมีสามีเจ้าชู้มากๆแต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันมาจนแก่เฒ่าได้เพราะเศษกรรมเจ้าชู้ในอดีตของลูกแหละในสมัยที่

หรือไม่อยากเจอก็ไม่เจอหรือเจอกันแล้วไม่เป็นสามีภรรยากันก็ได้ขอให้แค่เกื้อกูลช่วยเหลือกันหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็แล้วแต่ลูกจะเลือกเซตโปรแกรมเอาอธิษฐานจิตเอาสามีลูกก็เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทำบุญใหญ่จ้ะลูกต้องหากัลยาณมิตรให้สามีเพราะถ้าลูกพูดเดี๋ยวถึงจะพูดเก่งไงไหนเขาก็ไม่ค่อยจะฟังเท่าไหร่เอาคนอื่นไปพูดแทนให้เป็นคนที่สามีเชื่อถืออีกทั้งทุกครั้งที่ทำบุญก็ให้ลงชื่อสามีด้วยและอธิษฐานจิตว่าสาธุขอให้สามีได้มาสร้างบุญใหญ่กับหมู่คณะจ้ะนี่ทำอย่างเงี้ยบ่อยๆโลกพี่สาวแล้วก็ครัวหลานสาวเคยสร้างบารมีร่วมกันมาโดยเคยเป็นกัลยาณมิตรที่กันแล้วก็ชวนกันสร้างบุญร่วมกันจ้ะชาตินี้ลูกและพี่สาวได้มาสร้างบุญกับหมู่คณะเพราะว่ามีสายบุญร่วมกันมากับหมู่คณะมากกว่าญาติพี่น้องจ้ะดังนั้นต้องหาผู้ที่สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับครอบครัวญาติพี่น้องในทำนองเดียวกันไปทำหน้าที่แนะนำชักชวนมาสร้างบารมีกับหมู่คณะจ้ะอีกทั้งเวลาลูกทำบุญทุกครั้งก็ให้อธิษฐานจิตว่าขอให้บุญนี้บรรดาให้ญาติพี่น้องได้มาสร้างบุญร่วมกับหมู่คณะจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามที่เป็นฤาษีบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ที่ได้พัดกันเลยจ้า

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะ
0: ทุกวันเวลา 17.30 น.
2: よし、そうし、やっと終わった。これでやっと休みだ。ずっと忙しくて、自分のペースを忘れてた気がする。タイでの新しいインスピレーション、楽しみだな。行ってきます。

หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งโอกาสแห่งมหากาลทานอันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาบุญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและสืบทอดมายาวนานกว่า 2,500 ปีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมเทือนเทิดธรรมจังหวัดลำปางประตูสู่ภาคเหนือร่วมสร้างบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและเป็นมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินล้านนาเวลา 10:00 น.ขอเชิญทุกท่านปฏิบัติธรรมในภาคเช้าและถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานเวลา 13:00 น.เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินอันงดงามเพื่อถวายผ้ากฐินมหามงคลเวลา 14:30 น.ร่วมพิธีเทฐานรากมงคลองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้เป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามในวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร088-015-4221หรือ089-496-5399 Line ID @129PWHSK ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่518-0616-808ชื่อบัญชีพระวิชัยอภิชโยกฐินสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะเป็นมรดกธรรมให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาไปตราบกาลนาน

0: กาลทาน
1: 1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวัดทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่รายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะในทุกๆวันอาทิตย์เราก็มาชาร์จพลังชีวิตกันนะคะโดยในวันนี้ค่ะก็อยากจะขอน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าเรื่องของการรักษาศีลของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านก็ได้เมตตาปรารภเอาไว้ว่าเมื่อใดที่ศีล5ตั้งขึ้นได้เมื่อนั้นโลกก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสันติภาพโลกที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นได้ให้ไว้เมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2546ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีวันอาทิตย์นะครับคุณกนกวรรณครับคุณผู้ชมทั่วโลกครับพอคุณกนกวรรณพูดถึงสวัสดีวันอาทิตย์เนี่ย
1: ส่งให้ทุกวันเลยนะสวัสดีวันอาทิตย์วันจันทร์
0: กนกวรรณไม่ได้พูดนะครับคุณผู้ชม
1: มันบ่งบอกถึงเจนใช่ไหม
0: ไม่เขาเรียกว่าเป็นสวสวยสมวัยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับการติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับเข้าไปแล้วก็สามารถติดตามรับชมนะครับรายการต่างๆของทางสถานี TBN ได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Fanpage หรือ YouTube Channel ของทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับ
1: ค่ะ The Only One Channel นะคะสำหรับเรื่องราวดีๆธรรมะดีๆในวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีธรรมะเพื่อประชาชนมงคลที่6ตั้งตนชอบแล้วก็เป็นเรื่องของมหาพรหมนะคะผู้เห็นผิดแล้วก็มีสกู๊ปค่ะพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
0: ครับผมรวมไปถึงนะครับประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมจังหวัดปทุมธานีซึ่งศูนย์กลางพิธีมีการจัดขึ้นที่สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวบุญรอบโลกครับ
1: ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะทำมาเพื่อประชาชนวันนี้มงคลที่6ตั้งตนชอบมหาพรหมผู้เห็นผิดคุณผู้ชมคะจุดหมายปลายทางของทุกสรรพชีวิตนั่นก็คือการทำให้กิเลสอาสวะหมดสิ้นไปค่ะกลั่นใจของตนเองให้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินทั้งปวงนะคะเข้าสู่อายตนะนิพพานอันเป็นสถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยบรมสุขเป็นสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์ใดเจือปนเลยนะคะบุคคลใดเข้าถึงนิพพานแล้วได้ชื่อว่าเข้าถึงแหล่งแห่งอมตะสุขการทำพระนิพพานให้แจ้งจึงเป็นจุดหมายของชีวิตที่แท้จริงภพภูมิอื่นไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ทั้ง6ชั้นรูปภพและอรูปภพยังตกอยู่ในกองของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นค่ะไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนดังนั้นนะคะเราจะต้องตระหนักในการทำพระนิพพานให้แจ้งอันเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการมาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติค่ะมีธรรมภาษิตนะคะในพระกพรมชาดกความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสว่าเราตถาคตเป็นผู้มีความเห็นไม่สิ้นสุดก้าวล่วงชาติชราและความโศกเศร้าแล้วขอพระองค์จงตรัส

0: ออกการสมาทานพรตศีลและวัดจารณะของข้าพระองค์แต่ก่อนว่าเป็นอย่างไรซึ่งข้าพระองค์ควรจะทราบ
1: ธรรมภาษิตที่กล่าวมาในข้างต้นนี้นะครับเป็นการกล่าวของมหาพรหมองค์หนึ่งเพื่อเป็นการทดสอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นพระสัพพัญญูจริงหรือไม่เพราะพระกัปพรหมนะครับท่านก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากจนมีความเห็นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเมื่อไม่มีผู้ใดแก้ไขปัญหาที่ติดค้างในใจมายาวนานได้ท่านจึงมีความเห็นว่าการเกิดเป็นมหาพรหมนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงยั่งยืนแล้วไม่มีการจุติก็คือการไปเกิดหรือตายไปไหนนั่นเองอายตนะนิพพานอันเป็นที่ออกไปของสัตวะโลกนั้นไม่มีซึ่งเรื่องราวชีวิตของพระกัปพรหมนะครับก็มีอยู่ว่ามีอยู่ชาติหนึ่งนั้นท่านได้บำเพ็ญฌานได้เข้าถึงฌานสมาบัติทำให้ได้บังเกิดเป็นมหาพรหมในชั้นเวหัปปลาพรหมมีอายุยืนยาวนานถึง500กับทีเดียวครับจนหมดอายุไขแต่เพราะยังไม่หมดบุญจึงไปเกิดอีกในสุภกินหาพรหมอีก64กับแล้วถอยลงมาเกิดในชั้นอภัสราพรหมอีก8กับในชั้นอภัสราพรหมนี้พระกัปพรหมไม่สามารถระลึกถึงอดีตที่เคยเกิดในชั้นเวหัปปลาและสุภกินหาหรือแม้กระทั่งชั้นอภัสรานี้ก็ไม่อาจระลึกได้ว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะสาเหตุอะไรนั่นเองครับ
0: ค่ะเมื่อระลึกชาติไม่ได้นะคะจึงเกิดความเห็นผิดคิดว่าตนเป็นอมตะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารทรงรู้ความปริวิตกแห่งใจของเท้ามหาพรหมด้วยเจโตปริยานที่บริสุทธิ์จึงอันตรธานจากพระเชตวันไปปรากฏที่พรหมโลกค่ะเมื่อพระกัปพรหมเห็นพระพุทธองค์ได้กล่าวว่ามาเถิดท่านสหายนับว่าท่านนี้มาในสถานที่ที่ดีที่สุดแล้วที่นี่ไม่มีการเกิดแก่ตายเป็นสถานที่ที่ยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่มีการเคลื่อนสถานที่อื่นที่ชื่อว่าออกไปจากทุกข์ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ว่ามหาพรหมกำลังหลงผิดคิดว่าความเห็นของตนถูกต้องทรงมีพระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาปรารถนาที่จะโปรดมหาพรหมให้ดำรงอยู่ในความเห็นถูกจึงตรัสเตือนตรงๆว่าพระกัปพรหมผู้เจริญตัวท่านกำลังตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาเพราะได้พูดสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวถึงธรรมที่ไม่อาจนำออกจากทุกข์ว่าเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์ได้ท่านกล่าวเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรแก่ท่านเลย
1: ทันใดนั้นเองนะครับปรากฏว่ามารผู้ขวางความดีครับก็รีบเข้าสิงร่างของพรหมปริสัทชะพูดเพื่อให้พรหมทั้งหลายเชื่อด้วยอำนาจแห่งความเชื่อของตนไม่ใส่ใจในถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าปรารถนาจะทำให้พระพุทธองค์คล้อยตามความคิดของตนจึงพูดขึ้นอีกว่าข้าแต่พระโคดมพวกข้าพระองค์นั้นมีอยู่มากมายที่มีอนุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลมีอำนาจที่แผ่ล่วงเกินความเกิดความแก่การเกิดเป็นพรหมนี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วขอท่านอย่าเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปเลยมหาชนเป็นจำนวนมากตั้งพากันกล่าวสรรเสริญพวกข้าพเจ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้สดับถ้อยคำของพวกพรหมนั้นแล้วจึงได้ตรัสขึ้นว่าดูก่อนพรหมอันที่จริงอายุของท่านนี้ยังน้อยนักไม่มากอะไรเลยแต่ท่านเข้าใจว่าอายุของท่านมากอายุของท่านเพิ่งจะแสนนิรัพพุทธะเท่านั้น
0: ค่ะแล้วก็ถ้ากล่าวถึงคำว่านิรัพพุทธะเนี่ยนะคะอันหมายถึงอัตราของการนับคำนวณในสมัยนั้นนะคะซึ่งจะนับกันครั้งละ10ไล่กันไปตามลำดับนะคะเช่น10ครั้งเท่ากับ100 10 100ครั้งเท่ากับ1,000 100พันเท่ากับแสน100แสนเป็นจำนวนโกฏ100แสนโกฏชื่อว่าปโกฏร้อยแสนปโกฏชื่อว่าโกฏปโกฏร้อยแสนโกฏปโกฏชื่อว่า1นหุตร้อยแสนนหุตชื่อว่านินนหุตเรียงกันไปเช่นนี้นักคำนวณที่ว่าเก่งๆนั้นอย่างมากคำนวณได้เท่านี้แต่การคำนวณที่สูงกว่านี้ยังมีอีกค่ะการนับเกินนี้ไปจะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือร้อยแสนนินนหุตเป็น1อัพพุทธะและ20

0: อัพพุทธะเป็นหนึ่งนิรัพพุทธะร้อยแสนนิรัพพุทธะชื่อว่าหนึ่งอะหะหะจำนวนนี้เป็นอายุที่เหลือของพวกพักกระพรมในชั้นอภัสราค่ะ
1: พอฟังแล้วก็เหมือนกับที่เราเรียนในสังคยาศาสตร์นะครับรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับกฎของการทับทวีเนาะคล้ายๆกับสิบคูณปัจจุบันเริ่มต้นที่10คูณ10เป็น100นะครับทับทวีเรื่อยๆไปนั่นเองทีนี้พวกพรมครับได้ฟังดังนั้นก็เริ่มสูญเสียความมั่นใจแต่ยังไม่ยอมจำนนครับปรารถนาที่จะทดสอบพระบรมศาสดาอีกจึงกล่าวขึ้นว่าเมื่อท่านว่าเช่นนี้เท่ากับบอกว่าตัวท่านเองเป็นสัพพัญญูถ้าเช่นนั้นขอให้เล่าเรื่องราวในอดีตของเราให้ฟังหน่อยเถิดว่าเรานั้นมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตรัสตอบว่าตัวท่านได้ช่วยมนุษย์จำนวนมากที่เดือดร้อนกระหายน้ำให้ได้ดื่มน้ำเราตถาคตระลึกได้ถึงพรตศีลและจรณะของท่านเหมือนนอนหลับฝันไปตื่นขึ้นยังระลึกได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทีเดียวชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นดาบสอาศัยอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำคงคาวันหนึ่งมีพ่อค้าพร้อมกองเกวียน500เล่มเดินทางผ่านทะเลทรายคนเหล่านั้นไม่สามารถกำหนดทิศทางได้พากันเดินหลงทางหมดทั้งเสบียงและน้ำดื่มต้องเผชิญกับความอดอยากต่างหมดความอาลัยตายอยากในชีวิตพักเกวียนแล้วนอนทอดถอนใจอยู่ในเช้าวันนั้นดาบสผู้ได้ฌานนั่งมองดูแม่น้ำคงคาเพ่งพิจารณาอยู่ก็เห็นพวกพ่อค้านั้นในทะเลทรายเกิดเมตตาจิตว่า
0: ค่ะก็ว่าเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ขอสัตว์เหล่านี้จงอย่าฉิบหายจึงตั้งอธิษฐานด้วยอภิญญาจิตให้น้ำไหลไปที่ทะเลทรายนั้นทำให้พวกพ่อค้าต่างรอดตายมาได้นี่เป็นเรื่องราวประการแรกของท่านและในการต่อมาดาบสได้มาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านของชาวป่าขณะนั้นพวกโจรได้มาปล้นที่หมู่บ้านแล้วก็จับชาวบ้านไปเป็นเชลยดาบสได้ยินเสียงร้องจึงคิดว่าเมื่อเราเห็นเหตุการณ์อยู่อย่างนี้ขอหมู่ชนอย่าชิบหายเลยจึงเนรมิตกองทัพ4เหล่าที่เตรียมพร้อมตีกลองศึกพากันเดินมุ่งหน้าสวนทางมากับโจรพวกนั้นพวกโจรเห็นก็พากันเข้าใจว่าพระราชาต่างก็ตกใจค่ะแล้วก็รีบหนีไปมหาชนจึงได้ปลอดภัยในการต่อมาอีกนะคะดาบสย้ายไปอยู่ที่แม่น้ำคงตรงฝั่งแม่น้ำคงคาครั้งนั้นเนี่ยผู้คนทั้งหลายได้ผูกเรือขนาด 2-3 ลำติดกันค่ะแล้วก็สร้างมณฑปไว้ที่ยอดเรือพวกเขาต่างนั่งดื่มกินอยู่บนเรือแล้วก็ทิ้งเศษอาหารที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสุราเศษเนื้อสัตว์ข้าวหมากพลูลงในแม่น้ำพญานาคที่อาศัยอยู่ในใต้แม่น้ำก็รู้สึกโกรธมากจึงเนรมิตกายขนาดเท่าเรือลำใหญ่เนี่ยนะคะลำหนึ่งแหวกน้ำขึ้นมาหมายที่จะทำร้ายผู้คนเหล่านั้นค่ะซึ่งต่างส่งเสียงร้องกันด้วยความหวาดกลัวเลยทีเดียวค่ะ
1: ดาบสนะครับได้ยินเสียงร้องนั้นก็ใคร่ครวญจึงรู้ว่าพญานาคโกรธแต่เพราะไม่อยากให้พญานาคเนี่ยทำร้ายผู้คนได้เนรมิตกายเป็นพญาคุดบินขับไล่พวกพญานาคนั้นให้หนีไปจึงช่วยคนเหล่านั้นไว้ได้ครับเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพรหมแล้วทำให้พวกพรหมเนี่ยที่มีความเห็นผิดได้ทราบถึงพุทธานุภาพจึงตั้งใจฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในที่สุดนะครับธรรมาภิสมัยก็ได้บังเกิดขึ้นแก่พรหมทั้งหลายนับประมาณมิได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำให้มหาพรหมผู้หลงผิดตั้งมั่นในพระรัตนตรัยด้วยพุทธานุภาพที่แท้จริงความสว่างสวยจึงบังเกิดขึ้นในดวงใจที่เคยมืดมนมายาวนานหากไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกท้าวมหาพรหมทั้งหลายนั่นเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมว่าความหลงผิดนี้เป็นอันตรายต่อการสร้างบารมีอย่างมากทำให้เรานั้นสูญเสียโอกาสในการโอกาสที่ดีครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้วนก่อกำเนิดขึ้นจากใจหากเข้าใจผิดแล้วก็จะทำให้ชีวิตผิดพลาดยากที่จะเยียวยาได้นั่นเองครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการหมั่นรักษาจิตนี้จึงเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างมากนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ผิดพลาดไปในมิจฉาทิฏฐิค่ะซึ่งมีโทษมากมายมหาศาลการที่เราทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยนะคะเราก็ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมอย่าให้ขาดแม้แต่วันเดียวถ้าหากว่าทำได้เช่นนี้นะคะชีวิตของเราก็จะไม่มีทางหลงผิดเป็นอันขาดค่ะ
1: ครับผมดังนั้นตั้งตนชอบเป็นมงคล

0: อันสูงสุดนะครับตั้งตนในตนให้เตือนจิตนี่โอ้สำคัญทีเดียวโดยเฉพาะการตั้งจิตตั้งใจของเราไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะได้พบตนในตนตนในตนเข้าไปเรื่อยๆนั่นเองครับ
1: สาธุนะคะคำคมสำหรับวันนี
0: ้วันนี้คมนะคม
1: สำหรับสัปดาห์นี
0: ้ ครับ
1: ค่ะไปอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับสกูพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
0: เชิญครับ
2: พิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569

แสงแดดยามบ่ายทอประกายเหนือผืนแผ่นดินพนมสารคามประดุจความสว่างที่แผ่ขยายไปทั่วล่านำพาเหล่ากัลยาณมิตรจากทุกสารทิศมาพร้อมใจกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บุญครั้งใหญ่ภาพแห่งมหาปีติบังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยล้อมรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ของผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นหน้าผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อสืบสานพระธรรมคำสอนอันประเสริฐอย่างรากลึกในจิตใจผู้คนทั่วโลกและร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นตราบนานเท่านาน

ธีกรรมอันเป็นมงคลเริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำคณะประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าพร้อมสาธุชนผู้มีบุญเข้าสู่พิธีด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาและแผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้น

าระอันเป็นอุดมมงคลประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิตติพรและกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิตติพรได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความปีติเบิกบานท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์

ามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเป็นเสบียงบุญที่สั่งสมไว้อันเป็นเหตุให้เกิดความสุขและความเจริญในชีวิตภาพของคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญตั้งใจรับเครื่องทายาธรรมจากสาธุชนทุกท่านจึงเป็นภาพแห่งมหาปีติที่นำพาสัทธาให้เบิกบานในดวงใจและสร้างกระแสแห่งความดีงามให้ขยายสู่ใจทุกผู้คน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินโปรยปฐมปฐวีและโปรยรัตนชาติได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรดเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์เมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคุณพายับบ้านสักปลัดอำเภอพนมสารคามประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคุณเกษราพรชัยกิติพรและครอบครัวได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระครูธรรมธรอารัตน์อย่างนางรักโขด้วยความเคารพเลื่อมใสจากนั้นคุณพัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทางขึ้นกล่าวรายงานก่อนที่คุณพายับบ้านสักจะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนำเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งมหามงคลที่กำลัง

แม้แสงตะวันจะคล้อยต่ำแต่บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้กลับสว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกันหลับตาน้อมใจกลับมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในก่อเกิดเป็นกระแสแห่งบุญอันบริสุทธิ์แผ่ขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรกท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยปฐมปฐวีเป็นปฐมเริ่มและโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติอันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณแผ่นดินพนมสารคามแห่งนี้

คณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมใจโปรยสายมหามงคลและโปรยรัตนชาติณองค์พระเจดีย์จำลองตามด้วยท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยความปีติและเบิกบานสายมหามงคลและรัตนชาติหลากสีส่องประกายงดงามที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติเชื่อมประสานใจอันบริสุทธิ์ของเหล่ายอดนักสร้างบารมีให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยอันจะกลายเป็นบุญและทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าอำนวยพรให้ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองเป็นกำลังแห่งบุญให้สามารถร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนและเป็นปฐมเริ่มแห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจุดเริ่มต้นแห่งความสุขอันบริสุทธิ์อีกไม่นานนับจากนี้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์อันงดงามตั้งประงับเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจประดิษฐานด้วยพลังแห่งศรัทธาของเหล่ายอดนักสร้างบารมีเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกกลับคืนสู่หนทางสายกลางหนทางแห่งสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขที่แท้จริง

ถึงบุญนะครับก็คือพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยคเก้านะศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมจังหวัดปทุมธานีซึ่งส่วนการพิธีนะครับจัดขึ้นที่สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศงานบุญกันครับ

0: ขอบคุณสื่อจากศูนย์สื่อธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพโลกนะครับการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกนี้เองจะเป็นไปเพื่อทำให้ทุกๆคนนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนั่นเองครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาปลื้มกันอีก

0: อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะเห็นว่าที่นาคหลวงน่ารัก
1: อ๋อว่าที่มันยังสับไม่ได้คือเพราะว่าที่นักหลวงหันหน้ามาทางรณกรรณกรไม่ทันหรอก
0: รณกรเป็นพิธีกรไม่ใช่หรอคะ
1: แต่ตอนนี้รณกรเรียนบาลีศึกษา
0: ใช่งานนี้รณกรก็เป็นพิธีกรใช่ไหม
1: เป็นพิธีกรเราก็ต้องโหเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าอยากอนุโมทนาบุญกับท่านส่วนทีผู้ใจบุญจริงๆนะโดยเฉพาะพอได้ศึกษาภาษาบาลีเองเลยเข้าใจเลยว่าทำไมการศึกษาภาษาบาลีเนี่ยควรเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัย
0: ใช่
1: เพราะความจำมันสั้น
0: ถูกแต่รักชั้นยาวนะ
1: รักพระพุทธศาสนายาวนะ
0: ใช
1: ่ตอนนี้ก็ยังรักอยู่
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ฮะดังนั้นเนี่ยโครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9โดยพระอาจารย์พระมหาธีรธรรมธรรมธีโรเรียนธรรม
0: ค
1: ประโยคนี่ฮะจึงเป็นโครงการที่เตรียมให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสใฝ่ใจศึกษาพระบาลีนั่นเองครับ
0: ค่ะละค่ะต่อไปก็พากันไปรอบโลกดีกว่านะคะไปอนุโมทนาบุญกับงานบุญรอบโลกกันซึ่งในวันนี้จะเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะคะวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลค่ะจัดกิจกรรมงานบุญโดยมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทาง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องว่า SMC072 ค่ะพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรต่อด้วยนั่งสมาธิกลั่นใจและเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะร่วมประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวันเข้าพรรษาพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยมีประธานบุญพิธีในวันนั้นนี่นะคะคือคุณสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวลีลพัฒนพันธ์คุณอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งและก็ตามด้วยพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะประธานนำกล่าวคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์และคุณสุมาลีวิเศษศรีพิธีถวายพัตตาหารเป็นสัง

0: ฆทานประธานนำกล่าวในพิธีคือคุณสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวหลังจากนั้นค่ะประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดได้ถวายผ้าป่าแต่ท่านประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมทอดผ้าป่าพร้อมทั้งจตุปัจจัยทยธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระก่อเกียรติมหาวังโสเรื่องการถวายสังฆทานด้วยความประณีตในช่วงท้ายค่ะท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโภชนียคาถาและนำคณะสงฆ์ให้พรพร้อมทั้งทุกท่านค่ะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันสร้างความปลื้มปิติใจที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในวันนี้ค่ะนะคะการสร้างภาพเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะแล้วก็สำคัญด้วยสำหรับการสร้างบารมีเพราะว่าเราไม่สามารถจำได้ทุกภาพที่เราสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะสร้างภาพความดีอันนี้เอาไว้บันทึกเอาไว้นะคะแล้วก็มาค่อยๆเปิดดูมันเป็นการทบทวนบุญอย่างนึงนะ
1: จริงครับ
0: จริงไหม
1: คือพอคุณกนกวรรณพูดเนี่ยเมื่อก่อนรณกรไม่เข้าใจแต่พอเลข4เนี่ยเริ่มจะเตรียมตัวเข้าใจแล้วเข้าย่างหลัก4
0: เธออาจจะตอนนี้สังขยาเรื่องบาลีอยู่แต่ว่าอย่าพูดเรื่องตัวเลขเยอะ
1: ได้ครับดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตต่อกันที่วัดพระธรรมกายออริคอนนะครับกิจการงานบุญที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับพุทธศักราช2569ก็มีกิจกรรมงานบุญเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นครับท่านประธานสงฆ์จุดประทีปโคมไฟบูชาพระรัตนารายครับจากนั้นส่งต่อชวาลบุญให้แก่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถานะครับแล้วก็ตามด้วยผู้มีบุญครับได้เข้าสู่พิธีถวายทิพยบุพภาประธานคือกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์พิธีถวายกองบุญบูชาข้าพระครับประธานกองบุญก็คือกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์และกัลยาณมิตรเมธนีชูจิระวงศ์เมื่อถึงเวลาธรรมกายนะครับคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับหลังจากนั้นได้เข้าสู่พิธีถวายน้ำมันประทีปนะครับประธานคือกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงศ์จากนั้นเป็นพิธีถวายทิพยวารีนะครับหรือว่าน้ำนั่นเองนั่นก็คือกัลยาณมิตรตวนวงทองและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองครับจากนั้นครับเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่พระภิกษุครับประธานคือกัลยาณมิตรพาดีจันทบัวศรีกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมะสอนพิธีกล่าวคำถวายกีฬาและเภสัชยารักษาโรคนะครับคือกัลยาณมิตรดร.จุฑามาสุขบันเทิงพิธีกล่าวคำถวายคำปล่อยสัตว์เปรตปลาครับประธานคือกัลยาณมิตรดร.นัตยาบุญมากจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายประธานคือกัลยาณมิตรแก้วกัลยาณมิตรทอมปูดครับตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายกัลยาณมิตรนวลน้อยลีพัฒนพันธ์และกัลยาณมิตรนงนุชปูนสวรรค์เป็นประธานครับจากนั้นคณะท่านประธานนะครับได้พร้อมใจการตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีหลังจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการถวายพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามด้วยนะครับคณะสงฆ์พิจารณาพระป่าครับหลังจากนั้นคณะท่านประธานคณะต่างๆได้น้อมถวายปัจจัยบริวารพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ประธานสงฆ์ครับมอบของขวัญที่ระลึกให้แก่คณะท่านเจ้าภาพที่มีสวาระเดือนคล้ายเดือนเกิดตามด้วยนะครับมีการมอบของขวัญที่ระลึกเป็นพระของขวัญ นะครับให้แก่คณะท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญในวันคุ้มครองโลกปีพุทธศักราช2568ถึง2569ช่วงท้ายครับก็เป็นพิธีอำลาเจ้าหน้าที่นะครับคือกัลยาณมิตรรุจิราศีสมัยที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่วัดพระธรรมกายออริคอนนะครับเมื่อสักครู่เห็นภาพของสามหนุ่มออริคอนนะครับโอ้โหเป็นคนที่รักการปฏิบัติธรรมตามคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็ต้องชื่นชมอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญเพราะว่าแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนและโดยเฉพาะเวลาที่แตกต่างกันคนละซีกโลกนะครับแต่ว่าเวลาดีเวลาเดียวเวลา
0: ธรรมกายค่ะ
1: ทุกคนนะครับก็ได้มาพร้อมใจกันในการปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในแล้วก็สั่งสมบุญจากบูชาข้าพระที่เดือนหนึ่งมีครั้งเดียวไหมไม่ใช่มี12ครั้ง เดือนนึงมีครั้งเดียวแต่ว่า1ปีมี12ครั้ง
0: ใช่ค่ะนะคะตัวเลขอย่างงงนะคะ
1: ช่วงนี้สังคยาศาสตร์นี่โอ้โหสนุกสนานทีเดียว
0: ตัวเลขอย่างงงยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชค่ะวันอาทิตย์ที่13กันยายนค่ะวัดพระธรรมกายปาล์มบีชได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยได้รับความเมตตาจากพระอิทธิพงษ์ธรรมสาโรเป็นท่านประธานสงฆ์นะคะพิธีกรรมเริ่มตามเวลาท้องถิ่นค่ะท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยจากนั้นก็นำนั่งสมาธิก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาค่ะท่านประธานคือคุณสมบูรณ์นาคหนุนคุณภูนศรีด่านวณิชเพียชคุณอัครพักตรานคุณวันทวินสุบันนะคะและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือคุณดัชนีบรูกีคุณอิสรพงษ์สามหมอคุณนัชชาช้างสีแปลกคุณจิราณีเทเลอร์พิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยท่านประธานในพิธีก็คือคุณดัชนีบุรกีคุณชนาการขนาดผลคุณปาริชาติดาเวทนะคะก็อนุโมทนาบุญกับท่านประธานนำกล่าวทุกท่านด้วยนะคะจากนั้นท่านประธานบุญพิธีแต่ละคณะค่ะนำสาธุชนทุกท่านร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลารับพรจากคณะสงฆ์นะคะและเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะก็ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในแล้วก็มีพิธีตักบาตรด้วยนะคะถวายพระทหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์และเช่นเคยในช่วงท้ายของกิจกรรมงานบุญในทุกบุญเลยนะคะทุกท่านร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายค่ะนั่นก็คือการทำความสะอาดนั่นเองนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นจิตกลั่นใจในช่วงเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเป็นระยะเวลาอีก1ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อสร้างความอิ่มเอมใจทบทวนบุญในความปลื้มใจที่ได้มาสั่งสมบุญกันในครั้งนี้ด้วยค่ะอนุโมทนาบุญทุกท่านเลยนะคะก็อยากจะพูดถึงที่คุณรณกรพูดไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: นะคะเวลาดีเวลาเดิมเวลาเดียวนั่นก็คือเวลา
1: ธรรมกาย
0: ใช่นะคะอุปสรรคไม่มีค่ะอุปสรรคมีไว้ให้ข้าม
1: จริงๆอุปปะเนี่ยแปลว่าใกล้นะสัพท์ก็คือหมายถึงสวรรค์นะเนาะเข้าใกล้สวรรค์เหมือนอุปราชก็แปลว่าเข้าใกล้ของความเป็นพระราชานั่นเองนะครับดังนั้นอุปสรรคมีไว้ให้เราพุ่งชนไม่ใช่มีไว้ข้ามเป้าหมายมีให้เราพุ่งชนแต่อุปสรรคมีไว้ข้ามนั่นเอง
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะครับไปกันที่พักคุณยุโรปกันบ้างกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ครับประเทศเนเธอร์แลนด์จัดกิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่6กันยายนเช่นเดียวกันครับที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้เห็นภาพที่ไรรณกรนึกถึงบุญที่ได้ร่วมอัญเชิญพระประธานประดิษฐานเนา
0: ะ
1: รวมไปถึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสวยงามทีเดียวนะครับที่วัดแห่งนี้ก็มีการจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับก็เห็นชาวท้องถิ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยสาธุชนนะครับมาร่วมสั่งสมบุญโดยผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันนั่งสมาธิประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับหลังจากนั้นก็เพื่อใจใสใจสว่างดีแล้วนะครับทุกท่านได้ร่วมกันบูชาข้าวพระอยากเล่าบรรยากาศให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ฟังนะครับคือวัดแห่งนี้เนี่ยแต่เดิมก็เป็นอารามหรือว่าเป็นโบสถ์ของเพื่อนต่างศาสนิกแต่ว่าพอได้มีโอกาสเข้าไปแล้วนะครับโอ้บรรยากาศภายในเนี่ย มีความรู้สึกว่าได้มีโอกาสเข้าไปแล้วอยากปฏิบัติธรรมครับเข้าไปแล้วเกิดความนิ่งสบายแล้วด้วยเฉพาะสภาพอากาศของที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: เรียกว่าเป็นสปายะนะ
1: ใช่มีความสปายะทีเดียวครับแล้วก็มีความที่จะนำไปสู่กายที่สบายใจที่สบายกายและใจก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยจากนั้นเนี่ยครับก็เข้าสู่พิธีกดไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระมีพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับพิธีวางพวงมาลัยสักการะรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงทั้งสองข้างของพระประธานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดครับพิธีถวายยานพานะแก้วพิธีถวายคิรานเพศาสนะครับยารักษาโรคพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานพิธีถวายเทียนพรรษาพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมสังเกตว่าจะมีชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนนะครับแต่ใจก็แน่นแฟนรักในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ย ด้วยความที่มีพระอาจารย์ซันเดอร์นะครับที่ท่านสามารถสนทนาเป็นภาษาท้องถิ่นได้นะครับก็คือภาษาดัชก็ทำให้มีผู้มีบุญหรือว่าสื่อต่างๆสื่อมวลชนในท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พระอาจารย์แล้วก็เชิญชวนผู้ที่เป็นชาวท้องถิ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสุขภายในด้วยนั่นเองครับ
0: ค่ะภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะก็สร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์หลากหลายได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีความ

0: สำคัญมากๆที่จะต้องสื่อสารให้ชัดเจนเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: ทางนั้นเนี่ยเราก็จะได้อนุโมทนาบุญ
0: ทุกท่านเลยนะ
1: เห็นภาพเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเราก็นึกถึงบุญตลอดเลยนะครับแล้วก็ต้องปลื้มปิติใจที่เราได้มีโอกาสร่วมกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพโลกนั่นเองครับ
0: ค่ะมาต่อที่วัดพระธรรมกายที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะคะกิจกรรมงานบุญพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์ค่ะนำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะจากนั้นค่ะก็นั่งสมาธิกลั่นใจเมื่อถึงเวลาสว่างก็ประกอบพิธีถวายภัตตาหารประธานนำกล่าวในครั้งนี้นะคะคุณรุจิราชัยเสือคุณละพัฒจิตติวสุระนะคะท่านเป็นประธานนำกล่าวการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ร่วมกันในพิธีตักบาตรแล้วก็น้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์นะคะสำหรับพิธีกรรมช่วงบ่ายค่ะเป็นพิธีบูชาข้าวพระคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญก็ร่วมกันนะคะนั่งสมาธิก่อนที่จะถึงการประกอบพิธีบูชาข้าวพระค่ะตามเวลาในประเทศไทยพร้อมกันในเวลาธรรมกายผ่านทางสถานี GBN by DMC นะคะและจากนั้นก็เป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะท่านประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในครั้งนี้คือคุณปัญจรัตน์สมบัติโชติและคุณชนาภาฮาร์ทค่ะพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประธานนำกล่าวคำถวายนะคะคือคุณวนิดาว่านคำและคุณกนกสอนเขื่อนเพชรค่ะโดยมีคุณวรภาเจือจันเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ค่ะได้ถวายปัจจัยในการบำรุงวัดนะคะแล้วก็รับพรพระค่ะในช่วงท้ายเช่นเคยค่ะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญแล้วก็เก็บความปลื้มปิติใจกันไว้นานๆเลยค่ะ
1: ครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับในโซนโอเชียเนียนะครับของผู้มีบุญนะครับทุกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนยงยูนั่นเองยังคงอยู่ที่โซนโอเชียเนียนะครับไปต่อกันที่กิจกรรมของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นครับประเทศออสเตรเลียก็มีกิจกรรมที่จัดขึ้นกันเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2569โดยทางไอมอนัสทรีครับร่วมกับวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นเผยแผ่สมาธิสู่ชาวออสเตรเลียครับผ่านทางสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbane นะครับซึ่งก็เป็นภายใต้นโยบายออสเตรเลียสว่างไสวเข้าถึงธรรมหรือ Lighting Up Australia with Inner Peace ครับโดยคณะผู้แทนจาก iMonastery นะครับและวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับเกียรติรับเชิญเข้าร่วมรายการ Breakfast with Craig Sonker and Loretta Ryan ครับทางสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbaneซึ่งก็เป็นการร่วมแบ่งปันแนวความคิดของการฝึกสมาธิแล้วก็การสร้างสันติสุขภายในสู่ชุมชนชาวออสเตรเลียนั่นเองผ่านเครือข่ายวิทยุแห่งชาตินะครับ ABC ซึ่งมีฐานผู้ฟังนะครับทั่วประเทศกว่าจำนวน4ล้านคนด้วยกันครับโดยคณะผู้แทนนะครับที่ได้ร่วมเข้าร่วมรายการครั้งนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยในท่านแรกเลยครับคือคุณพรสันต์กำลังเอกนะครับประธานมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสันต์กำลังเอกที่เดินทางจากประเทศไทยเลยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ในทางเครือข่ายวิทยุนี้ด้วยรวมไปถึงนะครับพระอาจารย์ประพุทธพุทธิพโลนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานที่พักสงฆ์นานาชาติปักธงชัยแล้วก็เป็นพระอาจารย์ในการสอนปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวต่างประเทศผ่านทางไอโมนัสเตอรี่ซึ่งโอ้โหเป็นโครงการที่ตอนนี้มีธรรมทายาทมาบรรพชาอุปสมบทนะครับเป็นจำนวนมากทีเดียวต้องขอกราบนมัสการบุญกับพระอาจารย์ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งรูปนะครับนั่นก็คือพระอาจารย์สมบัติรักขิตจิตโตครับเป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อธรรมะที่วัดพระธรรมกายแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา iMonastery นะครับแล้วก็วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นอีกด้วยพระอาจารย์ณรงค์ชัยครับฐานชโยครับด็อกเตอร์ประธานที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ก็ได้เดินทางไปร่วมสนทนาธรรมพูดคุยแล้วก็เผยแพร่ธรรมะดีๆไปยังวิทยุต่างๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับมีมิสเตอร์แคเมรอนนะครับยาร์เกอร์ซึ่งก็เป็นเจ้าของบริษัทดีไซน์ออสเตรเลียกรุ๊ปและสิทธิ์เก่าโครงการเบิดพระนานาชาติมังค์ไลฟ์โปรเจกต์รุ่นที่20ในโอกาสนี้ครับพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานชโยครับด็อกเตอร์และก็คุณคาเมรอนยาร์เกอร์ครับได้ร่วมสัมภาษณ์สดทางรายการพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาสมาธิด้วยนั่นเองการเผยแผ่ธรรมะในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับก็คือวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยเป็นการ นำการเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้เพื่อสร้างสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันสติและสมาธิครับทักษะชีวิตที่จำเป็นในโลกปัจจุบันพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเพียงแค่การเรียนรู้โลกภายนอกแต่เน้นย้ำการหันกลับมาเข้าใจจิตใจของตนเองเพราะแม้มีความรู้ท่วมท้นหากขาดการดูแลจิตใจความรู้นั้นอาจไม่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังได้เล่าให้ฟังต่อนะครับในเนื้อข่าวว่าการปลูกฝังเรื่องสติและสมาธิให้แก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับวิชาการจึงเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่งในการทำความเข้าใจความคิดและก็อารมณ์ของตนเองโดยเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากมังไลฟ์โปรเจกต์นะครับมิสเตอร์แคมเมรอนเนี่ยหรือคุณแคมเมรอนก็ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ครับจากการบวชเป็นพระภิกษุ30วันที่ไอมอนัสเตอรี่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งเรื่องของการฝึกวินัยสมาธิแล้วก็การเจริญสติซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองของการใช้ชีวิตเท่านั้นครับแต่ยังช่วยพัฒนาให้เป็นสามีที่ดีขึ้นเป็นคุณพ่อที่เปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เป็นผู้นำองค์กรที่มีสติพร้อมเปิดใจรับผู้ฟังหรือว่าผู้อื่นอย่างแท้จริงนั่นเองช่องทางการรับฟังรายการนะครับก็คือคลื่นวิทยุ612 AM นะครับในพื้นที่นครเบสเบนแล้วก็ในปริมณฑลส่วนแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถโหลดฟังกันได้นะครับก็คือ ABC Listen ครับเป็นการรับฟังสดแล้วก็ย้อนหลังได้ทั่วประเทศและทั่วโลกอีกด้วยคณะทำงานนะครับขอขอบคุณคุณครักนะครับ

0: สารของโลกนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยถ้าเราเลือกที่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะคือถามว่าให้คุณให้โทษเนี่ยเราเลือกได้นะเราเลือกได้ที่ชีวิตเราเนี่ยจะไปประสบพบเจอกับคุณประโยชน์ใดๆหรือว่าโทษใดๆเนี่ยเลือกได
1: ้ถูกต้องครับดังนั้นอยู่ที่เราจะเป็นผู้เลือกแล้วก็อยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะในโลกของทางตะวันตกก็ตามหรือว่าทุกคนในโลกใบนี้ก็ดีครับสิ่งหนึ่งที่เชื่อมั่นว่าทุกคนอยากจะมีแล้วก็อยากประสบพบเจอนั่นก็คือความสุขหลายคนเฝ้าแสวงหาความสุขครับแต่ไม่ทราบว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนบางคนบอกว่าเกิดจากการที่มีรถซุปเปอร์คาร์ในการขับ
0: สุขหรอ
1: สุขไหม
0: ไม่อะ
1: เอาบางคนก็สุขนะ
0: ยังเสาอยู่เลย
1: แต่สุขชั่วคราวเวลาที่โอ้โหเกิดค่าเมนเทนแนนซ์หรือว่าการซ่อมบำรุงต่างๆมากมายก็เริ่มทุกข
0: ์
1: หรือว่าการมีบ้านใหญ่ๆหลังๆโตๆเป็นต้นนะครับแต่เชื่อไหมครับคุณผู้ชมว่า inner peace หรือว่าความสุขภายในเนี่ยคือความสุขที่ยั่งยืนและเป็นความสุขที่ลงทุนด้วยเรื่องของเวลาให้โอกาสตัวเองเพราะโอกาสไม่เคยเลือกคนแต่คนต่างหากที่สามารถเลือกโอกาสได้นั่นเองครับ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปร่วมกันนั่งสมาธิในช่วงเวลาธรรมกายเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมพร้อมกันทั่วโลกนะคะก็มีโอวาทอันทรงคุณค่านะคะไปพบกับคุณสายใจวลีได้เลยค่ะ
1: เรียนเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะล้วนแล้วแต่เป็นไปตามอำนาจแห่งบุญและบาปที่ได้กระทำไว้ในภพชาตินั้นๆรวมไปถึงภพชาติในอดีตด้วยค่ะถ้าหากทำบุญไว้มากก็จะได้รับผลที่ดีมีสุขอยู่ในสุคติภูมิชีวิตต่อไปก็จะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากทำบาปอกุศลไว้มากก็จะต้องเสวยวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานอยู่ในอบายภูมิดังนั้นถ้าหากว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะคะก็จะต้องสร้างบารมีเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ให้กับตัวของเราเองเนี่ยในทุกๆวันค่ะและก่อนที่เรานั้นจะได้สั่งสมบุญกับการปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะในช่วงเวลานี้มีโอวาทธรรมอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยหมายทุกท่านได้ทบทวนกันด้วยนะคะในเรื่องอย่าเบื่อสร้างบุญบุญทุกบุญเราต้องทำจึงจะได้ไม่ทำก็ไม่ได้บุญมีตั้งแต่บุญประจำเทศกาลบุญประจำปีบุญประจำเดือนบุญประจำอาทิตย์บุญประจำวันและบุญที่ต้องทำตลอดเวลาบุญที่ต้องทำตลอดเวลาและบุญประจำวันก็อยู่ในการบ้าน10ข้อที่ให้บุญประจำอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเราก็มารวมกันประพฤติปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปวัดใกล้บ้านใครเป็นแฟนวัดพระธรรมกายก็มาวัดพระธรรมกายบุญประจำเดือนอาทิตย์ต้นเดือนก็มาบูชาข้าวพระร่วมกันบุญประจำปีก็ทอดกฐินปีละครั้งบุญตามเทศกาลมีงานบุญพิเศษตอนไหนเราก็ทำตอนนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำเพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้เต็มที่เพราะเราใช้บุญเก่าทุกวันก็ต้องสั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นทุกวันเช่นเดียวกับที่บุญเก่าหมดไปทุกวันเพราะบุญเป็นพลังงานพิเศษที่จะทำให้เรามีความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งในมนุษย์โลกและในเทวโลกรวมทั้งในสังสารวัฏนี้ให้ไว้เมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2547จากหนังสือคำสอนคุณครูไม่ใหญ่2หน้า60ถึง61คุณผู้ชมคะเมื่อเราได้ทราบถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญและการสร้างบารมีกันอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะทำชีวิตของเรานั้นให้เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลด้วยความดีงามสร้างเบื้องหลังของเรานะคะให้เป็นไปด้วยบุญล้วนๆค่ะเมื่อย้อนระลึกชาติหนหลังกลับไปเราก็จะเกิดมหาปิติไม่ต้องพบเจอภาพที่ไม่ดีค่ะและช่วงเวลาธรรมกายมาถึงแล้วนะคะช่วงเวลาแห่งความสว่างไสวค่ะที่เรานั้นจะได้ทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราจะไปค้นพบกับความสุขภายในที่เกิดขึ้นจากธรรมะปฏิบัติพร้อมๆกันนะคะช่วงนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะ
1: กับผมในช่วงเวลานี้เป็นเวลาธรรมกายนะครับเวลาสว่างที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ทำใจของเรานิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายและใจเย็นๆครับ ในวันนี้คุณกนกวรรณชันกีฬาผมรณกรอินทร์คำชัยพร้อมด้วยทีมงานลา

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยัมมหังสัมมาสัมพุทธัง

0: สัมพุทธัง
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: ภ
1: ะ
0: คะวะตาธัมมังสรณังคะโต
1: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ

0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง

อันมยังมุตตสาภาควาโตอุปภาคณมการังกะโรมาเส

0: พันเตมยัง
1: อัจจโยโน
0: อัจจโยโน
1: ปฏิคันหาทา
0: ปฏิคันหาทา
1: อายติงสังวรายามะ
0: อายติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ข้าพระพุทธเจ้า

0: พุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: ให้กระทำความผิด
0: ให้กระทำความผิด
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง

0: อาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล
1: ้
0: ว
1: ในอดีตกาล
0: ในอดีตกาล
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ในการบัดเดียวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดียวนี้เถอ
0: ในการบัดเดียวนี้เถอโ
1: อกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์
0: คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี

0: ยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เถิด
1: ในการปัจจุบันนิเถ
0: ินิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: กราบกราบกราบ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดให้ตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายและใจนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะจ๊ะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราทิ้งให้หมดให้ใจเคร่งเคร่งให้ใจใสใสนี่สำคัญนะลูกนะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเราเคร่งเคร่งใจใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะหรือจำง่ายง่ายนะสำหรับผู้มาใหม่เนี่ยว่าให้ใจไปหยุดนิ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือก็ประมาณการเอาก่อนนะจ๊ะอย่าไปกังวลใจจนเกินไปว่าใจของเราเนี่ยจะไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บเป๊ะเลยไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะจ๊ะเพราะเราเริ่มต้นใหม่เพิ่งมาศึกษาเรียนรู้ใหม่ก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งฐานที่เจ็ดจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทอย่างสมบูรณ์เท่านั้นแหละถึงจะเห็นได้ชัดแจ่มทีเดียวนะจ๊ะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียวเราว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรามาเกิดก็จะต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยหมายความว่าตอนที่เราเป็นกายละเอียดอยู่
เวลาเรามาเกิดนี่ต้องผ่านบิดาเนี่ยไปสู่มารดาโดยการละเอียดเนี่ยจะต้องเข้าทางปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไปที่เผ่าตาหรือหัวตาเป็นฐานที่สองแล้วก็มากลางคักศีรษะเป็นฐานที่สามแล้วก็มาเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักแล้วก็มาที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกเป็นฐานที่ห้าแล้วก็เคลื่อนไปฐานที่หกในระดับเดียวกับสะดือของบิดาตรงนั้นแหละถอยหลังขึ้นมาอีกสองนิ้วมืออยู่ฐานที่เจ็ดอยู่ในครรภ์ของบิดาก่อนพอถูกสวยก็ดึงดูดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุตามส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเราไว้นะพอถูกส่วนก็เคลื่อนไปตามฐาน7 6 5 4 3 2 1เข้าไปที่ปากช่องจมูกของมารดาในทำนองเดียวกันจะไม่ตั้งอยู่ที่ฐานที่7ของมารดาแล้วก็ธาตุหยาบไปดามารดาก็ประกอบธาตุธรรมห่อหุ้มไว้แล้วก็หล่อเลี้ยงในการของมารดาเพราะนั้นเวลามาเกิดก็ต้องเป็นอย่างนี้เวลาเราจะไปเกิดใหม่ใจของเราก็อยู่ที่ตรงนี้แหละฐานที่เจ็ดดับบูบลงไปฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งออกไปอย่างนั้นเพราะนั้นตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับก็เช่นเดียวกันเราก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เพราะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงสำคัญมากที่อะไรจะต้องทำความรู้จักเอาไว้เนี่ยสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะและที่สำคัญยิ่งกว่านี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานเทวดา

จ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนเข้าก็ตกศูนย์เห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะและแต่ตามพลังบารมีที่ไม่เท่ากันกลมครอบตัวมันดวงแก้วตัวจะใสบริสุทธิ์อย่างน้องใสเหมือนน้ำน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้และเป็นดวงใสดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งมีอยู่ทุกๆคนในโลกแต่พยายามมานบทบังเอาไว้โดยอนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมาบังคับให้ใจไปนึกคิดในเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเช่นนึกเรื่องกามึงเรื่องเพศเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรต่างเหล่านั้นเป็นต้นความโกรธความสงสัยความท้อความง่วงความฟุ้งอะไรต่างเหล่านั้นเป็นต้นให้ใจหลุดจากตรงนี้ไว้ถ้าวันใดที่ใจเราหยุดนิ่งในทุกส่วนนิวรณ์ทั้งหลายก็จะดับไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะสว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนมันเป็นหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะคือมันใสเย็นสบายใจทั้งกันนิ่งอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกชื่อหนึ่งนะจ๊ะดวงเดียวกันนี่นิ่งอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคพอถูกส่วนดวงธรรมนี้ก็จะขยายกว้างออกไปรอบทิศเลยก็จะเข้าถึงอีกดวงหนึ่งดวงธรรมอีกดวงหนึ่งคือดวงศีลลักษณะคำเหมือนกันหมดทุกอย่างต่างแต่ความละเอียดและความบริสุทธิ์กับความสุขที่เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้ศีลภายนอกนั้นเราเว้นจากการฆ่าการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดเติมน้ำเมาแรงต่างเหล่านั้นเป็นต้นเมื่อปฏิบัติถูกส่วนแล้วเนี่ย

ความบริสุทธิ์มากเพียงพอจะเข้าถึงดวงศีลที่เห็นได้จะเรียกว่าอธิศีลคือศีลที่ยิ่งกว่าปกติคือเห็นได้สัมผัสได้ถูกต้องได้ใจจะนิ่งเข้าไปอย่างเนี้ยในกลางดวงศีลจะนิ่งไปเองในกลางดวงศีลเพราะจะมีจุดศูนย์กลางของดวงศีลเป็นจุดเล็กๆเท่ากับปลายเข็มพอนิ่งเข้าไปก็จะเห็นอีกดวงหนึ่งขยายจากตรงนั้นแหละที่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าคือดวงสมาธิแล้วในกลางดวงสมาธิก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเช่นเดียวกันนะจ๊ะจะขยายออกมาเป็นดวงปัญญาเมื่อใจระยึดนั่งอยู่ในกลางดวงปัญญาก็ได้ทำนองเดียวกันจุดกลางๆตรงนั้นก็จะขยายมาเป็นดวงวิมุตติเราหยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตติกลางดวงนั้นก็จะขยายไปเป็นดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มี6ดวงเนี่ยซ้อนๆอยู่ภายในโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราจะมารู้เรื่องจำแจ้งต่อเมื่อมีการมาเกิดขึ้นสมมติพระพุทธเจ้าหรือการบังเกิดขึ้นของท่านผู้รู้แจ้งแจ้งแทงตลอดอย่างในยุคนี้กับพระเดชคุณหลวงปู่ของเรานั่นแหละจึงนำมาถ่ายทอดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็น6ดวงเนี่ยซ้อนๆกันอยู่ภายในกลมเหมือนกันแต่ว่าใสสว่างแตกต่างกันไปความบริสุทธิ์ของใจก็แตกต่างในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะดวงที่6จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัวของเราที่เป็นกายหยาบในอริยบทสมาธิแต่ว่าอยู่ในวัยที่สดใสกว่าสงบสงบสง่างามเดียวกายต่างๆเหล่านี้จะซ่อนกันอยู่จะเข้าถึงได้ก็อาศัยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะเข้าไปสู่ภายในทำนองเดียวกันในแนวดิ่งขยายกว้างออกไปเดี๋ยวก็เห็นกายในกายซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตที่สลับซับซ้อนอยู่ข้างในจนกระทั่งเข้าไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือต้องผ่านกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโคตรภูหน้าตักความกว้างก็ย่อนกว่า5วานิดหน่อยเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือเกินกว่านี้คือใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกเป็นความใสที่เราพึงพอใจมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเข้าถึงแล้วจะรู้สึกเป็นสุขอบอุ่นใจรู้สึกว่าเราปลอดภัย

ปลอดจากภัยทั้งปวงไม่ว่าภัยในอบายภัยในชีวิตในสังสารวัฏเข้าถึงที่พึ่งตรงนี้เป็นองค์พระใสๆเหมือนกันหมดทุกคนในโลกคือกายข้างนอกจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก็เป็นเพียงความแตกต่างภายนอกแต่กายธรรมนี้จะเหมือนกันหมดเลยทั้งขนาดรูปร่างหน้าตาความใสบริสุทธิ์เราประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการต่างแต่ว่ามีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังพอดีอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียนที่เรียงรายด้วยเส้นพระศกและเส้นผมที่คดเวียนทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละอย่างเป็นระบบระเบียบต่างอยู่บนพระวรกายที่งดงามในอริยบทสมาธิบนแผ่นชาติของท่านจะใสสวยงามมากบริสุทธิ์ทีเดียวกายนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ในทุกสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะเป็นนิจจังเป็นสุขังอัตตาเป็นตัวจริงของเราเนี่ยที่มีแต่ความสุขล้วนๆอย่างยั่งยืนเป็นอมตะเป็นนิจจังนะจ๊ะมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละอีกท่านยังมีธรรมจักขุมีการเห็นที่เห็นได้รอบตัวทีเดียวแตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์แตกต่างจากการเห็นด้วยตาทิพย์ตารูปพรหมตาอรูปพรหมเพราะการเห็นที่แตกต่างนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาวิก็แปลว่าวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยดวงตาอื่นๆปัสสนาแปลว่าการเห็นมีธรรมจักขุคือมองไปตรงกลางองค์พระเท่านั้นแหละมันก็กว้างไปหมดเลยเห็นทะลุไปถึงอดีตที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้ปัจจุบันอนาคตเห็นได้ตลอดไปตรงนั้นนะจ๊ะและยังเห็นภพภูมิอีกเมื่อการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเห็นสรรพสิ่งทั้งปวงได้ทำมาจากขุตรงนี้แหละแล้วก็ยังเห็นตัวกิเลสได้ตัวอาสวะกิเลสความโลภความโกรธความหลงมิ่นต้นที่หมักดองห่อหุ้มใจของเราเลยเห็นจำคิดรู้ดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุมายาวนานเหมือนเราเอาผักไปหมักดองอยากจะให้มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงก็ดองไปนานๆแช่อิ่มไปนานๆ นี่เขาก็หมักดองนานๆเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสจนกระทั่งเราต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในบังวนของคุกของชีวิตในภพสามนี่แหละ

พระจักขุของพระธรรมกายก็จะเห็นได้ที่เรียกว่าเห็นแจ้งคือเห็นอย่างแจ่มแจ้งเหมือนลากของที่อยู่ที่มืดออกมากลางแจ้งก็เห็นว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วไม่ใช่เห็นอย่างเดียวยังรู้แจ้งด้วยเห็นถึงไหนก็รู้แจ้งไปถึงนั่นแตกต่างจากการเห็นด้วยดวงตามนุษย์เห็นสุดขอบฟ้าแต่ไม่รู้ว่าไอ้สุดตรงนั้นมันคืออะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในการเห็นนี่จึงเห็นได้แจ่มแจ้งทีเดียวแล้วก็รู้แจ้งแล้วก็แทงตลอดคุยตลอดเรื่องเลยทั้งเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายรอบตัวรอบด้านด้านก็มีด้านอย่างน้อยก็สองด้านเช่นด้านดีด้านชั่วด้านถูกด้านผิดด้านเหมาะด้านควรด้านเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นอย่างนี้เห็นได้รอบตัวแล้วก็รอบด้านเพราะนั้นจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้เวลามีความทุกข์ปัจจัยมายึดอยู่ในกลางกายทำทุกข์นั้นกระดับไปเมื่อเราถือครบเริงเดินทวนกระแสลมก็ได้รับไอร้อนของครบเริงแต่ไอร้อนจะดับไปเมื่อเดินไปถึงแอ่งน้ำแล้วเราก็จุ่มครบเริงลงไปในน้ำครบเพลิงนั้นดับความรู้สึกไอร้อนก็ดับไปด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อไปอยู่ในกลางกายธรรมทุกข์นั้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระธรรมกายจึงเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่พึ่งเราได้ที่ระลึกก็คือที่ควรจะนึกถึงไอได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินพอนึกทีไรเห็นทีไรก็เป็นสุขใหญ่มีแต่ปีติสุขหล่อเลี้ยงใจสุขอย่างดีสุขเหมือนอย่างพระมหากัปปินนะซึ่งเป็นอดีตพระราชามีพระราชทรัพย์พระราชอำนาจเยอะแยะแต่ไม่เคยมีความสุขเลยต่อมาเมื่อออกบวชบรรลุธรรมกายแล้วรู้มรรคผลนิพพานแล้วท่านไปที่ไหนท่านก็เปล่งอุทานว่าสุขจังหนอสุขจังเลยที่ท่านเปล่งอุทานอย่างนี้เพราะว่าทุกข์ที่ท่านเคยมีนั้นมันดับไปมีแต่สุขล้วนๆก็เรียกว่าเอกันตะบรมสุขสุขอย่างเดียวสุขอย่างยิ่งแล้วก็อย่างเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านหมดกิเลสอาสวะแล้วใจท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหัตผลคืออยู่ในตำแหน่งที่มีแต่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยท่านเดินไปที่ไหนอยู่ที่ตรงไหนจึงลำพึงว่าสุขจังเลยสุขจังหนอโดยเหตุนี้แหละพระธรรมกายภายในตัวของเราจึงเป็นสิ่งที่เราควรระลึกนึกถึงตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวหรือหญิงสาวคิดถึงชายหนุ่มแต่นึกอย่างนั้นยังไม่ได้สุขอย่างเดียวมันสุขดิบๆอย่างนั้นแต่นี่สุขอย่างเดียวสุขขอไก่นั่นสุขกอไก่จึงเป็นที่ระลึกตั้งเป็นที่พึ่งโดยที่ระลึกด้วยเมื่อเราประสบทุกข์ทางโลกนึกถึงท่านยามใดเห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่กลางกายทุกข์นั้นกระดับไปท่านจึงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับเรา

มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ขาดแคลนความรู้เมื่อตัวประสบทุกข์ก็แสวงหาที่พึ่งคิดว่าที่พึ่งอยู่ที่ตรงไหนก็ไปไหว้ตรงนั้นคิดว่าอยู่ที่จอมปลวกก็ไปไหว้จอมปลวกคิดว่าอยู่ที่ต้นไม้ก็ไปไหว้ต้นไม้คิดว่าอยู่ที่ภูเขาก็ไหว้ภูเขาคิดว่าอยู่ที่เทพเจ้าก็สมมุติเทพเจ้าขึ้นมาเป็นองค์นั้นองค์นี้องค์โน้นแล้วก็สมมุติขึ้นมาว่าเทพเจ้าที่เราเคารพนับถือต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องเป็นผู้สร้างสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแต่ท่านสร้างสิ่งนี้ได้ท่านถึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้คือว่าเองเออเองสรุปกันเองไปอย่างนั้นแต่แล้วก็ช่วยดับทุกข์ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยที่จะดับทุกข์ได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวของเรานี่เองห่างจากปากช่องจมูกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7เพียงศอกเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาที่พึ่งที่ลึกให้กับตัวของเราเองให้เจอในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะให้วันเวลาที่ดีนี้มันผ่านไปดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะก็ให้ลูกทุกคนแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในแต่การทำใจให้หยุดนิ่งนุ่มอย่างเบาสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสใสก็ได้อาจารย์และจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยประคองใจไปเบาๆสบายสบายส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆให้นานๆนิ่งๆ นุ่มๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาปรัปปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติปะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธัญพรเสรีวัฒนวุฒิและกัลยาณมิตรบุญโรจน์เสรีวัฒนวุฒิเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสาภาควาโตปุพพาคณมการัง

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ทัตตานิ
1: ทัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ

0: นายะจา
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุพวกเราก็ตั้งใจรับพรพระกันนะด้วยการจดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายนึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้บุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาบุญที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจถวายสังฆทานรวมกันเป็นบุญใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์ดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลเพราะนั้นให้เราจดใจของเรานิ่งอยู่กลางดวงบุญพร้อมกันระลึกถึงญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนทุกท่านทุกคนในครอบครัวของเรารวมเข้ามาไว้อยู่กลางดวงบุญดวงนี้พร้อมกับตั้งความปรารถนาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายจะทำการงานสิ่งไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครอบครัวก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความผาสุกกันให้ทุกท่านได้บุญใสๆกันอาจารย์จดเข้าสู่ศูนย์กลางกายจะเป็นบุญที่นำมาซึ่งความสุขทั้งหลายนะจ๊ะจดใจนิ่งขณะรับพรพระกันยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา

ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสัง

0: ังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: อิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยถาดุจจันในดิถีที่15คือจันเพ็ญมณิโชติรโสยถาหรือดุจดวงแก้วมณีโชติรสเทิน
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเพื่อส่งท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคงจำได้เมื่อวันสมาธิโลกปีพุทธศักราช2569เราได้รับฟังสุนทรพจน์จากผู้แทนของเปลี่ยนธรรม9ประโยคปีพุทธศักราช2569

0: ต้องบอกว่าไพเราะจับใจแล้วก็ปลื้มปิติกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นนาคหลวงแล้วก็เป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัยนะครับได้เรียนธรรม9ประโยคนะครับแล้วก็เป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยก็มาอยู่ในรายการแล้วนะครับท่านจะมาเล่าประสบการณ์และสิ่งที่ประทับใจในการสร้างบารมีนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับพบกับพระมหาเจษฎาธรรมเมธีปริยัติธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
1: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ครับเจริญพร
1: ก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้เล่าถึงภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: ครับก็หลวงพี่ชื่อพระมหาเจษฎาธรรมเมธีก็เป็นคนภูมิลำเนาคือจังหวัดร้อยเอ็ด
1: เจ้าค่ะ
2: ครับอำเภอสุวรรณภูมิเดิมทีพ่อแม่ครอบครัวเงี้ยก็เข้าวัดอยู่แถวบ้านอยู่แล้วทำบุญเป็นปกติ
0: คร
2: ับวันพระหรืออะไรเงี้ยก็จะพาไปทำบุญที่วัดไปแล้วก็ด้วยเราเป็นเด็กเนาะแล้วก็ไปเล่นส่วนบ้างพอถึงเวลาเขาทำกิจกรรมกันเสร็จเราก็ไปช่วยพระอาจารย์ถูวัดกวาดศาลากวาดลานวัด
0: ครับ
2: คอยอุปถัมภ์ดูแลพระประมาณนี
0: ้แล้วก็แบบไปทุกวันหรือว่าไปเป็นช่วงจังหวะวันพระวันอะไรไหมครับ
2: ใช่ก็ไปบ่อยๆครับ
0: ไปบ่อยๆ
2: อาจจะไม่ได้ทุกวันก็ไปบ่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะวันพระวันที่มีกิจกรรม
0: แล้วตอนนั้นมีสัญญาอะไรยังครับว่าเหมือนกับโตไปอยากจะบวชอยากจะเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาแบบนี้อะไรเงี้ย
2: ก็คุ้นเคยกับพระคุ้นเคยกับพุทธศาสนา
0: ครับ
2: แล้วก็มีประเพณีของเป็นคนอีสานเนาะก็จะมีประเพณีประจำพื้นถิ่นพื้นที่ท้องถิ่นก็จะมีบุญมีงานอะไรเงี้ยปกติก็เลยค่อนข้างคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในสายตาตลอดตั้งแต่เด็กครับผม
0: แล้วยังไงถึงได้ไปบวชหรือว่ามาบวชเป็นสัมมาณีได้ครับ
2: ก็ในช่วงที่เรียนจบป.3
0: ครับ
2: ก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงเขาไปบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้าน
0: ครับ
2: แม่เราก็ไปเห็นว่าเออนี่เพื่อนเราบวชแล้วนะเราไม่บวชบ้างเหรออะไรอย่างนี
0: ้
2: แล้วก็เลยโอเคได้บวชก็บวชก็เลยไปบวชอยู่นั้นก็ไปใหม่ๆก็ยังสวดมนต์ไม่ได้พระอาจารย์ก็ให้สวดมนต์สวดบทแรกคือยถา
0: ให้พรเลย
2: ให้พรให้ท่องบทให้พรก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ฉันครับก็ท่องบทยถาเนี่ยเป็นบทแรกเราก็ไม่เคยต้องท่องหนังสือมาก่อนก
0: ็
2: คือแค่เรียนแค่อะไรปกติพอถึงเวลาท่านให้ท่องท่านก็บอกว่าไปท่องมานะบทยถาไปให้พรโยม
0: ครับ
2: ผมก็ลองไปท่องดูอ่านๆดูเอ๊ะทำไมมันจับไม่ได้ทีพระอาจารย์ก็บอกว่าท่องไปเถอะท่องไปเรื่อยๆท่องไปมันก็เริ่มง่วงอาจารย์บอกนี่ดีแล้วท่องไปจนมันหลับนะเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจําได้แน่นอน
0: จําได้เลย
2: เออเราก็ท่องไปอย่างที่อาจารย์ว่านะท่องไปแล้วก็หลับพอตื่นขึ้นมาเอ้ยมันจําได
0: ้
2: เออมันก็จําได้จริงพอวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้บอกญาติโยมที่มาทําบุญเดี๋ยววันนี้สามเณรจะนำให้พรโอ้โหทุกคนมองมาเต็มเลยทั้งศาลาจับจ้องมาที่เราคนเดียว
0: ครับ
2: โอ้โหตอนนั้นตื่นเต้นเลย
0: พระกี่รูปครับตอนนั้น
2: พระภิกษุที่อยู่ในวัดประมาณสัก7-8รูป
0: อ๋อ
2: ครับผม
0: แล้วมีสามเณรก็มีพระอาจารย์องค์เดียว
2: มีผมแล้วก็เพื่อนอีกรูปหนึ่งที่ก็บวช
0: ไม่ได้บวชเป็นโครงการอะไรก็บวชเหมือนกับวัดทั่วไป
2: ใช่เป็นช่วงปิดเทอมไปบวชภาคฤดูร้อนครับผม
0: แล้วเป็นไงฮะวันที่ให้พร
2: โอ้โหนั้นก็เสียงแจ๋วเลยอ่ะแต่ว่าก็รอดมาได
0: ้
2: ก็ถือว่าเราจำมาแล้วก็ท่องได้จำได้ครับผมพอให้พรก็ฉันเสร็จก็ทำกิจกรรมแล้วก็ตกเย็นก็ช่วยกันกวาดลานวัดพระภิกษุทุกรูปในวัดก็จะช่วยกันก็ออกมาช่วยกันทำหน้าที่ไม่ต้องมีใครมาแบ่งบุญก็ต่างคนก็ต่างจับไม้กวาดไปตรงนั้นใครกวาดตรงไหนก็ไปตรงนั้นพอกวาดเสร็จก็เข็นรถเข็นแล้วก็ชอบรถเข็นละไปจับรถเข็นมาแล้วก็เข็นรถตักใบไม้ไปกองรวมอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ในสวดมนต์นั่งสมาธิ
0: ครับแล้วมีนั่งสมาธิด้วยวัดแถวบ้าน
2: ใช่ครับก็หลังจากทำวัดเสร็จก็จะนั่งสมาธิเที่ยงเช้ามาก็ทำวัดสวดมนต์ก็ไปเมตตาบาตรกลับมาก็จิตวัดก็วนประมาณนี
0: ้ก็เหมือนกับที่วัดเราเลย
2: ใช่ครับคล้ายๆกัน
0: ครับแล้วเส้นทางที่ไปบวช

0: เป็นสามเณรธรรมทายาทของศูนย์นี่เป็นยังไงครับ
1: ก็พอบวชปีแรก
0: ครับ
1: จบรู้สึกว่ามีความผูกพันกับการได้เรามาบวช
0: บวชทุกปีไหมฮะ
1: บวช
0: จากป.สาม
1: ก็ตั้งแต่ป.สามพอจบป.สามเสร็จก็
0: ป.สี่ป.ห้าป.หกนี
1: ่ก็บวชทุกปีเลย
0: ทุกปีเลย
1: ใช่ครับจนกระทั่งจบป.หก
0: ที่วัดเดิม
1: ก็ย้ายปีที่สองก็ย้ายไปอีกวัดหนึ่งไกลจากบ้านไปนิดนึง
0: ทำไมอะ
1: ตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่าแม่บอกว่าเนี่ยเป็นวัดป่านะ
0: เ
1: ดิมทีตอนนั้นยังไม่ใช่วัดแต่เป็นที่พักสงฆ์
0: ที่พัก
1: เพิ่งสร้างใหม
0: ่
1: ครับแล้วก็แม่ก็บอกให้ลองไปอยู่ดูแต่ตอนนั้นฉันมือเดียวนะผมก็เลยได้ไปลองดู
0: ป.สี่เองเนี่ยฮะ
1: ใช่ครับจบป.สี่มา
0: แต่ว่าโยมแม่นี่ท่านก็แบบแสวงหาสนับสนุน
1: สนับสนุนเต็มที่ครับ
2: และพระอาจารย์ก็ไม่ปฏิเสธด้วย
1: ไม่ปฏิเสธเลยครับ
0: ครับไกลไปอีกหน่อย
1: ไกลไปอีกนิดนึงก็ไปอยู่พอจบปีนั้น
0: ครับ
1: ปีต่อมาไปบวชที่วัดที่ไกลออกไปอีกแต่เป็นโครงการของวัดพระธรรมกาย
0: โอ้
1: ไปใช้พื้นที่ของวัดในท้องถิ่นในพื้นที
0: ่ซึ่งโยมแม่ทราบไหมครับ
1: โยมแม่ก็ชวนให้ไป
0: เพราะโยมแม่มาวัดธรรมกายอยู่แล้ว
1: ยังไม่ได้เข้าวัด
0: ยังไม่เข้าวัด
1: ก็มีโครงการพระอาจารย์ท่านก็ไปชวนบวชตามหมู่บ้านแล้วก็ไปขอใช้พื้นที่ของวัดแล้วก็เพื่อจัดโครงการบวชเป็นภาคฤดูร้อนก
0: ็
1: คือรวมกันหลายๆคนสามเณรชวนเยาวชนอย่างเงี้ยมาบวชแล้วก็จัดโครงการก็พอไปบวชตอนนั้นเนี่ยได้นั่งสมาธิเยอะสวดมนต์เยอะได้รับบุญแล้วก็ได้ฝึกตัวเองอ่ะตามแนวของวัดพระธรรมกายก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็ดีตรงที่ว่ามีเพื่อนเยอะก็เลยติดใจว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะเข้าท่
0: า
1: ปีต่อมาจบป.หกพระอาจารย์ท่านย้ายไปอีกที่หนึ่งห่างออกไปอีกโอ้ไกลมากเลยคราวนี้ก็บอกโยมแม่ไปปีนี้จะไปก็ตามไปอยู่ก็ไปบวชกับพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์เนี่ยพอบวชไปได้สักพักหนึ่งท่านก็ชวนให้ไปบวชอยู่ที่วัดพระธรรมกายไห
0: ม
1: ที่นั่นดูแลอย่างดีนะพ่อแม่ยังต้องออกไปทำงานแต่ที่วัดเนี่ยพระพี่เลี้ยงดูแลอย่างดี24ชั่วโมง
0: โ
1: อ้ก็ผมก็โอเคได้ก็ไม่ได้ขัดก็พอผมตอบตกลงโยมพ่อโยมแม่ก็อนุโมทนา
0: สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
1: แล้วก็พอวันที่22เมษา
0: ครับ
1: ก็ได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัด
0: ครับ
1: พระอาจารย์นั่นก็จูงมือไปถือย่ามใบหนึ่ง
0: โยมพ่อโยมแม่มาด้วยไหม
1: ก็วันนั้นโยมพ่อไม่มาโยมแม่ก็ไม่มา
0: อ๋อครับ
1: ก็ไปสมัครบวชที่วิหารคด
0: ตอนนั้นบวชยังครับ
1: ตอนนั้นเป็นเนนบวชภาคฤดูร้อน
0: ภาคฤดูร้อน
1: ใช่
0: แต่ก็มาสมัครมาสมัครเข้าโครงการเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสามเณรใหม่ของพระธรรมกาย
0: ครับ
1: ก็ไปสมัครบวชที่วิหารคด21
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็อยู่ตรงนั้นก็พอบวชสมัครเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ท่านก็กลับแล้วก็อยู่ต่อก็อยู่จนถึงวันนี
2: ้
0: ก็คือท่านก็ปล่อยเลย
1: ครับก
0: ็ปล่อยวันที่นั่น
1: เจอใช่ครับ
0: โอ้
1: โยมพ่อโยมแม่ก็ช่วงแรกๆปีแรกก็ไม่มาเลย
0: แต่ก็ไม่ต้องบวชใหม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือบวชตั้งแต่วันมาเป็นสามเณรตอนนั้นก็อยู่มาตลอดเลย
1: ก็อยู่มา
0: เรื่อยมาเลย
1: บวชเป็นพระเลยครับ
2: พระอาจารย์เห็นอะไรทุกๆครั้งเลยที่ไม่เคยปฏิเสธโยมแม่เลยอะค่ะในเรื่องของการบวชโยมแม่ให้บวชก็บวชหรือพระอาจารย์พอมาบวชแล้วรู้สึกประทับใจอะไรอย่างไรจึงบวชทุกๆครั้งทุกๆปีเลยเจ้าค่ะ
1: ก็โยมแม่ปีแรกก็มาขอให้บวชเพราะว่าเห็นเพื่อนบวช
2: ค่ะ
1: ผมก็ตกลงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากก
2: ็
1: โยมแม่บอกขอให้บวชก็บวชแล้วก็ปีที่สองก็มันคุ้นแล้วก็คุ้นกับการบวชสามเณรพอปิดเทอมมันไม่ได้ทำอะไรก็ไปบวชซะดีกว่า
2: คือมีเพื่อนด้วย
1: มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนบวชด้วยโดยเฉพาะปีที่3ไปเจอของวัดพระธรรมกายโครงการก็สนุกเพราะมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะแยะเลยแล้วก็เลยติดใจปีต่อมาก็มาบวชจบป.6พระอาจารย์ก็ชวนมาบวชที่วัด
0: กระบวนการหรือว่าขั้นตอนตั้งแต่มาเป็นสามเณรใหม่วัดพระธรรมกายเห็นว่าเริ่มต้นก็ต้องท่องไวยากรณ์ของพระอาจารย์เริ่มตอนไหนฮะ
1: ก็มาเริ่มท่องไวยากรณ์ตั้งแต่ปีแรกหลังจากที่สอบนักธรรมตรีเสร็จ
0: ครับ
1: ก็คือช่วงแรกก่อนที่จะท่องไวยากรณ์ก็จะมีท่องนวโกวาท
0: ครับ
1: เรียนนักธรรมตรีพอสอบนักธรรมตรีเสร็จก็เริ่มท่องไวยากรณ์ครับช่วงนั้นปี59พอดี
0: คือถ้าจะเรียนบาลีได้ต้องเรียนนักธรรมมาก่อน
1: ใช่ครับ
0: ตรีก็ได้ถึงหรือต้องเอกถึง
1: อย่างน้อยก็ นักธรรมตรีครับ
0: นักธรรมตรีก็สามารถเรียนบาลีได้แล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็สามารถสอบได้ด้วย
1: ครับ
0: ของพระอาจารย์พอเข้ามาก็กี่เดือนนะครับที่ได้ไวยากรณ
1: ์ก็รวมเวลาท่องในประมาณ4เดือน
0: 4เดือนโห
1: ก็ใช้เวลามากพอสมควร
0: แต่พระอาจารย์ให้ปีหนึ่งเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ท่องกันทั้งปีเลยครับ
0: โอ้แต่ว่าพระอาจารย์4เดือนก็ได้แล้ว
1: ครับ
0: แบบท่องจนหลับไปแล้วตื่นมาก็ได้เลย
1: ใช้หลักสูตรเดิม
0: หลักสูตรเดิม
1: ใช่ก็อาศัยว่าเราก็ท่องๆให้เห็นบ่อยจำบ่อยแล้วก็ได้เองก็เป็นกำลังใจเผื่อใครที่กำลังท่องไวยากรณ
0: ์แล้วต้องไปตามเสาไฟต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับนอนก่อนต
2: ื
0: ่นที่หลังอะไรเงี้ย
1: ช่วงนั้นนี่กลางคืนนี่ตรงไหนมีไฟตอนนั้นมีเนนต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าในกุฏิปิดไฟ
2: ครับ
1: ข้างนอกตามสายไฟฟ้านี่ต้องมีเนนไปประจำเกาะไปคนละเสาคนละเสาประมาณนี้คือ
0: ก็เป็นบรรยากาศเลย
1: เป็นบรรยากาศให้กันและกัน
0: ไม่ต้องกลัวอะไรใดๆเพราะมีสามเณรไปอยู่แล้ว
1: มีเนรประจำสองไฟฟ้าแน่นอน
0: ครับแล้วก็ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายเป็นไงฮะ
1: ก็ผมพอหลังจากที่ทรงไวยากรณ์ได้พระอาจารย์ก็บรรจุชื่อเข้าไปให้ไปต่อแถวรับดวงแก้วช่วงนั้นก็ซ้อมมันพอดีผมก็ไปต่อท้าย
0: ครับ
1: ไปรับกับหลวงพ่อทัตตาชิโว
0: ครับ
1: ครับผมก็เป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของผู้ชาย
0: ครับ
1: ก็คือต้องอาศัยว่าต้องมีความเพียรต้องท่องไวยากรณ์ต้องแสดงถึงความภาคเพียรไม่ย่อท้อเพราะว่าท่องหนังสือนี่หลายร้อยหน้า
0: ครับพอเป็นเล่มเลย
1: ใช่ครับผมสี่เล่มไวยากรณ
0: ์แล้วก็ได้รับก่อนเพื่อนเลยถูกไหมฮะเพราะเพื่อนก็ยังไม่ได้ท่องกันยังไม่กี่วันเนี่ย
1: ก็รับ
0: หรือว่าเป็นปี
1: ใช่ครับในแต่ละปี
0: รวบรวมมาไว้แล้วก็ไปรับพร้อมกัน
1: ใช่ครับผม
0: ครับแล้วก็ตอนนั้นก็พอหลังจากได้ไวยากรณ์แล้วก็สอบหนึ่งสองสอบผ่านมาทุกปี
1: ก็พอท่องไวยากรณ์ไปด้วยแล้วก็พอท่องได้เล่มแรก2เล่มประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: เล่ม1เล่ม2ก็เริ่มเรียนไวยากรณ
0: ์ครับ
1: แล้วเริ่มเรียนกับอาจารย์ก็เรียนมาเรื่อยๆจริงๆภาษาบาลีนี่ก็คือทุกคนที่เป็นคนไทยเนาะ
0: ครับ
1: คนไทยหรือชาวพุทธเนี่ยก็ยังมีใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยแต่ก็พอมาเริ่มเรียนจริงๆอ่ะเพื่อจะให้เข้าใจภาษามันก็ถือว่าเป็นของใหม่
0: ครับ
1: ก็ต้องเริ่มเรียนกันใหม่ก็อาศัยว่าท่องเอาต้องอาศัยความคุ้นเคยท่องบ่อยๆจำบ่อย
0: ๆครับ
1: อาศัยอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนก็ถึงเข้าใจจริงๆนะผมรู้สึกว่าประโยคสองนี่ถือว่ายากมากนะสำหรับผมเอง
2: ค่ะ
1: สำหรับหลวงพี
2: ่ผ่านฉลุยไหมคะ
0: ผ่านมาได้ยังไง
1: ก็
0: มีเทคนิคมีอะไรจะแนะนำรุ่นน้องๆหรือว่าผู้ที่จะเริ่มเรียนไหมครับ
1: ครับถ้าเป็นนักเรียนใหม่ต้องใส่ใจไวยากรณ์แล้วก็วิธีการใช้ไวยากรณ์หลักการแปลถ้าดำเนินประโยคเดินประโยคแปลเองได้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสผ่านแล้วแล้วก็อาศัยว่าอ่านหนังสือให้ครบจบทั้งเล่ม
0: คร
1: ับผมอ่านได้หลายแล้วหลายรอบยิ่งดี
0: เขามีสูตรเป็นกี่รอบนะครับที่หลวงพ่อให
1: ้ก็5-3-2
0: 5-3-2
1: 5คืออ่านเล่น
0: อ่านเล่น
1: ไปก่อน
0: คืออ่านให้ครบ
1: ใช่ครับ
0: อ่านไปรอบนึงอ่ะอ่านไม่ต้องจดไม่ต้องจำ
1: ใช่ครับอ่านเล่น
0: ผ่านตาไป
1: ใช่ครับ
0: 5รอบ
1: คุ้นๆก่อน
0: ให้คุ้น
1: ๆแล้วพออ่านมาจริงๆนี่คือ3รอบ
0: อ๋ออ่านจริงๆนี่คือต้องเข้าใจแล้ว
1: ครับต้องอ่านเอาเก็บรายละเอียดนี่3รอบ
0: ครับ
1: แล้วก็อีก2รอบเอาไว้ทบทวน
0: โอ้นี่คือทั้งปีใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: 5-3-2
1: นี่คือเบื้องต้น
0: โอ
1: ้พอบางรูปพระอาจารย์บางรูปนี่บูชาธรรมหลวงพ่ออะไรเงี้ยหลวงพ่ออายุ80ปีสมมติหลวงพ่อ80
0: ครับ
1: ก็บูชาทำหลวงพ่อ80รอบ
0: โอ้มัน
1: ตัวอย่าง
0: เยอะขนาดนั้น
1: ใช่ครับก็คือดูกันทั้งวันทั้งคืน
0: แล้วเก่งกับไม่เก่งนี่พระอาจารย์แนะนำแบบไหนฮะที่เขาเก่งข้อสอบกันกับไม่เก่งเนี่ย
1: ถ้าอ่านจบหลายๆรอบคือถ้าเปิดตรงไหนแล้วแปลได้อะไม่ต้องเก่งหรอกครับได้แน่นอน
0: โอ
1: ้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร์ก็ต้องอาศัยว่าตรงนี้หน้าออก
0: หน้าออก
1: หน้าออกก็ดูยึดเน้นไปนิดนึง
0: มีสัญญาณไหมครับจากพระอาจารย์ที่ติว
1: ไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีเลยครับ
1: ตรงไหนจะออกได้หมด
0: โอ้แล้วตอนที่พระอาจารย์สอบนี่มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบ Amazing มาแบบมาโดยไม่ได้คาดหมายอะไรอย่างนี้ไหมฮะข้อสอบ
1: ก็อ่านครบแล้วก็ไม่ได้
0: ตกใจอะไร
1: ไม่ได้ตกใจอะไร
2: แต่ผ่านทุกประโยคไหมเจ้าคะมีซ่อมไหมคะ
1: ก็มีซ่อมประโยคสี่

0: ก็นึกในใจแล้วก็เปิดข้อสอบออกมาโอ้โหตรง
1: ตรง
0: บางคน
1: ที
0: ่
1: เราคิดว่าทำได้แน่ๆ
0: ได
1: ้
0: พอทำได้ก็ลุยทำเลยแล้วก็อย่าประมาทว่าเออนี่มันตรงแล้วก็เขียนไม่ดูรายละเอียดให้ดีก็มีโอกาส
1: ลายมือสำคัญไหมครับเห็นบอกต้องคัดด้วยถ้าเขียนลายมืออ่านไม่ออกอาจารย์พระอาจารย์ที่ตรวจท่านก็จะไม่เมตตา
0: ใช่ครับ
1: เป็นอย่างนั้นไหมครับ
0: โหลูกผู้ชายนี่ลายมือต้องสวย
1: โ
0: ดยเฉพาะลูกผู้ชายที่บวชเป็นพระมหาปริญญาต้องลายมือสวย
1: โอ้ครับ
0: ฉะนั้นเรื่องลายมือต้องได้
1: ต้องคัดไปก่อน
0: ต้อง
1: ฝึกต้องคัดไปก่อน
0: ใช่ครับ
1: ได้ประโยค3เรียกว่าเป็นมหาตั้งแต่ยาววัยเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ปีเรียกว่าประมาณ13 14เองพระอาจารย์ก็ได้เป็นพระมหาละ
0: ใช่คร
1: ับ แต่ยังเป็นไม่ได้เป็นพระแค่เป็นมาสามเณรมหา
0: ใช่ต้องบอกว่าเป็นสามเณรปริยัติ
1: สามเณรปริยัติโอ้แล้วไปรับพัดที่ไหนครับตอนนั้นจำได้ไหมครับประโยค3
0: วัด
1: อยุธยาหรือว่านครปฐมครับจะรับ2ที่ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับเป็นวัดอะไร
1: วัดไร่ขิง
0: ไม่ใช่ครับ
1: หรือไม่เป็นไร
0: okay.
1: แต่ก็รับมาตอนนั้นยืมพ่อยืมแม่ไปไหมครับไปมุติตา
0: ไม่ได้ไปด้วยครับ
1: ไม่ได้ไปใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วตอนป .6 อะครับท่านไปไหม
0: ตอนป .6 ก็ไปด้วย
1: โอ้
0: ก็ไป
1: รุ่นพระอาจารย์นี้ได้เข้าไปในพระบรมหาราชวังไหมครับยืมพ่อยืมแม
0: ่ก็ไปอยู่ข้าง
1: วัดมหาธาตุ
0: ใช่ครับก็ไปคอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกมาก
1: ็ถ่ายรูป
0: ฉลองกัน
1: ปลื้มยังไงบ้างครับท่าน
0: ปลื้มเลยเหงื่อไหลเลย
2: เพราะว่าท่านสนับสนุนพระอาจารย์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยด้วยนะคะในการ
0: ใช่ก็คอยดูแลมาตลอด
1: ดูใบหน้าโยมแม่คงจะปลื้มสุดๆเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ชวนให้บวชเลย
2: ไม่ปฏิเสธสักครั้งเลย
1: ก็จนแบบบวชเรียนมาก็แบบไม่ผิดหวังสำหรับโยมแม
2: ่
1: น
2: ะคร ับ
1: คว้าเอาประโยค6มาให้ชื่นชมแล้วแถมยังได้รับจากพระเจ้าอยู่หัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: เป็นไงสำหรับพระอาจารย์เองจริงๆรับพระราชทานปริญญาบัตรหรือว่ารับพัดจากในหลวงเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: เราก็ปลื้มปิติแล้วก็ตื่นเต้นพระอาจารย์เป็นอย่างนั้นไหมครับ
0: โอ้ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้มันจะมีสักกี่คนที่ได้ไปยืนตรงนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็มองดูย้อนกลับมามองดูที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ต้องปรับความเพียรอย่างหนักต้องอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนใช้เวลาคุกคลีอยู่กับการเรียนบาลีผ่านมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเป็นผลผลิตออกดอกออกผลเป็นผลผลิตของพระบาลีของความเพียรที่เราตั้งใจทำมาตั้งแต่แรกรู้สึกภูมิใจหายเหนื่อยหายเหนื่อยในปีนี้ไปลุยกับปีหน้าน
2: ี่แหละค่ะกำลังจะถามต่อหรือว่ายังไม่จบมี7มี8มี9อย่างเงี้ยพระอาจารย์พอจบ6แล้วเนี่ยก็นับว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของพระอาจารย์แล้วด้วยอย่างหนึ่งที่ได้เข้าวังใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แต่7 8 9ต่อไปพระอาจารย์มีการวางแผนยังไงบ้างเจ้าคะในเรื่องของการเรียนและจะคว้าชัยปริญญาทํา9ประโยคให้สำเร็จอย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: ก็พอหลังจากที่ได้ประโยค6มันก็เกินครึ่งทางแล้วล่ะ
1: ครับ
0: พอต่อจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อจะเอาประโยค9ให้ได
1: ้
0: เพราะว่าเราไม่ได้มากันเล่น
2: ๆ
0: มากันก็ถ้าเรียนก็ต้องเรียนให้สุดเรียนก็ต้องจบจบประโยค9ฉะนั้นก็จะไม่หยุดกลางทางก็ต้องลุยต่อก็ต้องทบทวนไวยากรณ์เพราะไวยากรณ์ใช้ในต้นจนถึงประโยค9ก็ต้องทบทวนไวยากรณ
2: ์มีไปติวที่ไหนเป็นพิเศษนะเจ้าคะ
0: ก็ถ้าไปติวเนี่ยช่วงประโยค6ไปติวที่ชาเชิงเทรา
1: โอ้
0: ครับผมก็ไปติวแล้วก็อ่านหนังสือเข้มข้นเป็นพิเศษพระอาจารย์ก็ช่วยออกปัญหาให้เขียนออกข้อสอบให้เขียนแล้วก็มาเฉลยกัน
2: ค่ะ
0: ก็ทำอย่างนี้วนๆไป
1: แต่ปท.9ขององค์อื่นก็เข้าใจได้ว่ายากแล้วก็ต้องมุ่งมั่นเรียกว่าให้ขวายคว้าออกมาให้ได้แต่ของพระอาจารย์เนี่ยเป็นความหวังหมู่บ้านเป็นความหวังของวัดเป็นความหวังของหมู่คณะเพราะว่าจะต้องคว้านาคหลวงมาด้วยเพราะตอนนั้นนี่จะเป็นสามเณรที่ได้สามเณรปริญญาใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้นาคหลวงเนี่ยพระอาจารย์เองกดดันหรือว่าเป็นแรงผลักดัน
0: ต้องบอกว่าทั้งคู่เลยคือทั้งเป็นความกดดันแล้วก็เป็นแรงผลักดัน
1: ครับ
0: เป็นกำลังใจ
1: เป็นกำลังใจ
0: เป็นกำลังใจที่แล้วก็เป็นความคิดว่า จะต้องเอาให้ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าทุกคน

0: ันก็รอคอย
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วพอได้เนี่ยมันก็จะเป็นเกียรติประวัติให้แก่ตนเองวงตระกูลแล้วก็หมู่คณะของหลวงพ่อด้วย
1: อื
2: ค่ะ
1: ม
0: ก็ต้องเอาให้ได้
1: ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือนาคหลวงนี่ก็มีไม่กี่รูปนะครับของวัดเรานี่ของพระอาจารย์เป็นรูปที่เท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้จะเป็นรูปที่13ครับ
1: รูปที่13
0: ครับผม
1: แล้วก็คว้ามาด้วยความภาคภูมิใจด้วยคือจริงๆแล้วพระอาจารย์บอกว่าพักผ่อนตอนประโยค4แล้วจากนั้นมาก็ไม่พักเลย
0: ไม่พักเลยรวดเดียว
1: รวดเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: อืมคือถ้าพักอีกรวดนึงก็จะไม่ได้นาคหลวงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คือประโยค9ได้แน่แต่ว่านาคหลวงจะไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับแต่ก็ไม่พักเลยได้ยาวมาเลยก็เรียกว่าชิวๆมาตั้งแต่ประโยค5 6 7 8ซึ่งที่หลายๆพระอาจารย์หลายๆรูปท่านก็มีพลาดตรงนี้บ้างเนี่ยหลวงพระอาจารย์ก็ไม่พลาดเลยมีเทคนิคอะไรไหมคร
0: ับ ก็คือต้องเห็นภาพตัวเองก่อนว่า
1: ครับ
0: ปีนี้เราเรียนสมมติเรียนประโยค6ปีนี้เราต้องได้ประโยค6
1: ครับ
0: ต้องมีภาพในใจแล้วเราก็มาดูหนังสือที่เราต้องเรียนน่ะเพื่อจะสอบให้ผ่านคือเล่มไหน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูเล่มนั้นดูให้มีความรู้สึกว่าถ้าออกตรงไหนมาเนี่ยต้องทำได้ทุกที
2: ่
0: ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยถือว่าชัยชนะได้ครึ่งหนึ่งแหละ
2: พระอาจารย์ต้องดูหนังสือหนักมากนะคะ
1: มีไหมครับที่เจอข้อสอบว่าโอ้เรา
2: ฉลุย
1: จะได้ไหมอะไรเงี้ย
2: หรือว่า
1: หรือมีแบบหวั่นๆไหมครั้งปีนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ก็ถ้าสำหรับปีที่มั่นใจจริงๆคือประโยค5
1: ประโยค5
0: เราเรียนมาทั้งปีพระอาจารย์ทั้งกระสอบ
1: เราเขาเพิ่งพลาดไปแล้วก็รู้สึกมีบาดแผลเล็กน้อย
0: ใช่ก็เป็นกำลังใจ
1: กำลังใจ
0: ครับผมก็พระอาจารย์นั่นก็สอนหลักการมา
1: ครับ
0: วิธีการดูประโยคว ิธีสังเกตหนังสืออะไรเงี้ยก็จะรูปแบบคล้ายๆเดิม
1: ครับ
0: เนื้อหาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยศัพท์ที่ยากๆก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย
1: ครับ
0: แต่ก็อาศัยหลักการเดิมๆแล้วก็แค่จับหลักการได
1: ้
0: เราก็แปลหนังสือได้เกือบทั้งเล่มแล้ว
1: ครับ
0: ก็แค่ไปดูศัพท์ที่มันแปลกๆที่พิเศษเฉพาะเรื่อง
1: โอ้โหแปลได้ทั้งเล่มนี่สุดยอดครับ
2: ค่ะ
1: เอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็บอกว่าเราหยุดไปที่ประโยค9แล้วช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับในเรื่องของการเฉลิมฉลองและที่สำคัญนะครับพระอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้แทนของประโยค9ที่ได้พูดสุนทรพจน์ระดับโลกนะครับต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีสาธุชนมามากมายทีเดียวนะครับมาร่วมมุทิตาพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมในงานวันสมาธิโลกในโอกาสที่พระอาจารย์ได้เป็นผู้แทนมีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็การไปมุทิตาตามที่ต่างๆหรือว่าการคว้าธงชัยตรงนี้มาเนี่ย

0: ากาลทาน
1: 1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาเจษฎาธรรมเมธีเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569ครับนมัสการอีกคร
0: ั้
1: ง
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะ
2: เจริญพรครับ
0: เมื่อเบรกที่แล้วเราได้พูดถึงปริยัติธรรม9ประโยคนะคะที่พระอาจารย์ตั้งใจสุดชีวิตเลยนะคะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศในวันนั้นวันที่ประกาศต้องบอกว่าก่อนวันประกาศค่ะวันที่ทำข้อสอบพระอาจารย์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เจ้าคะ
2: ต้องบอกว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้สักประมาณ 80%
0: โอ้เพราะฉะนั้นก็มั่นใจ
2: ค่อนข้างมั่นใจ
0: ทำได้แทบจะทุกข้อเลยเหรอเจ้าคะ
2: ถ้าประเมินด้วยตนเองคือทำได
0: ้
1: ก็แปลได้ทั้งเล่มแล้วอะรู้สึกว่ายังไงก็ออกมาเนี่ยก็แค่ให้ไม่พลาดหรือว่าไม่หลงลืมเท่านั้นเอง
2: ใช่ครับ
0: และวันประกาศแล้วเจ้าคะตื่นเต้นไหมเจ้าคะตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าคะ
2: ตอนนั้นคือนัดหมายกันมาเพื่อจะฟังประกาศผลเลย
1: กับใครฮะ
2: กับเพื่อนๆที่สอบประโยค9ประโยค8
1: ก็คือฟัง
2: มานั่งรวมกัน
0: ที่วัดพระธรรมกายเนี่ย
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะตอนประกาศ
2: ถ่ายท่าสด
0: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็มานั่งรวมกันแล้วก็ฟังประกาศก็เริ่มประกาศจากวัดที่อยู่ในกรุงเทพ

0: หมดไหมครับ
1: ที่มาฟังด้วยกันก็
0: ที่รวบรวมกันมาเป็นแก๊งเนี่ยครับ
1: ก็มีทั้งผ่านแล้วก็เกือบผ่าน
0: โอ้แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่าน
1: แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่านคร
0: ับ ก็ดีใจกันนะครับ
2: แล้วว่าถึงพระอาจารย์
1: พอเนื่องจากว่าเป็นสามเณรก็จะประกาศเรียงจากพระก่
2: อ
1: นพระเรียงพรรษาพรรษาสูงกว่าก็ประกาศชื่อขึ้นก่อน
0: โอ้
1: หลวงพี่เป็นสามเณรตอนนั้น
0: ครับ
1: ก็จะต้องประกาศคนสุดท้ายหรือช่วงทั้งหลัง
2: ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ
1: ่ตื่นเต้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าประกาศชื่อหลวงพี่

0: รอฟังผลนี่มีอยู่3รูปด้วยกัน
1: ไม่ใช่แค่วัดของเราใช่ไหมครับ
0: ก็
1: ที่วัดอื่นอย่างเงี้ยฮะหมายถึง
0: ที่มาฟัง
1: ที่ได้เป็นนาคหลวงเนี่ยครับ
0: อ๋อถ้าปีนี้ได้29รูป
1: 29รูปคือพระอาจารย์ก็ต้องมานั่งเรียนนั่งลุ้นอีก29ใน1ใน29นี้ด้วยถูกไหม
0: ตอนนั้นยังไม่ทราบเลยว่าจะได้เท่าไหร
1: ่
0: ก
1: ็
0: คือประกาศออกมาเนี่ยเท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: อยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่ครับ
0: ผมหลวงพี่อยู่ลำดับที่84
1: ซึ่งก่อนนั้นมีสามเณรได้ไปแล้วบ้างไหม
0: ก็มีไปเยอะแล้วครับ
2: โอ้84ของทั้งหมดของสามเณร
0: ครับผมรวมทั้งประเทศ
1: เพราะแบบพอสามเณรแล้วคือถ้ามีพระต่ออีกจากนี้ก็ไม่ใช่เราแล้ว
0: ก็ไม่ใช่เราแล
2: ้
0: ว
2: พอฟังชื่อเราว่าผ่านแล้วอาจารย์ทำยังไงคะตอนนั้น
0: พอผ่านเนี่ยเราก็ดีใจแบบพูดตะโกนเสียงดังเลย
1: สำเร็จแล้ว ชิตังเมแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: ครับก็คือประโยคเก้าแล้วก็คว้าเรียกว่านาคหลวงมาถวายหลวงพ่อและหมู่คณะได้ด้วย
0: ครับผม
1: ก็ความปลื้มปิตินะครับตรงนั้น
0: ปิติน้ำหูน้ำตาไหลเลย
1: โอ้
0: เพราะว่ามันเรียนมาก็เพื่อจะได้ประโยคเก้า
1: ครับ
0: พอวันนี้ได้แล้วโอ้โหสึกมันโล่งมัน
2: เล่าให้โยมพ่อโยมแม่ฟังไหมคะจ๊ะ
0: ใช่ครับก็คือเล่าไปให้โยมแม่ฟังแม่ก็ยินดีด้วย
1: เป็นผู้ชี้นำเข้าสู่วงการตั้งแต่แรก
0: เป็นกัลยาณมิตรคนแรกเลยที่ชวนให้มาบวช
2: เหมือนกับถ้าทางโลกนะคะลูกก็จบด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: คล้ายๆประมาณนั้น
1: เส้นทางก็คือพอได้ประโยคเก้าแล้วก็คือก็ต้องแพลนในเรื่องของการบวชอุทิศชีวิต
0: ครับผม
1: ซึ่งในรุ่นของพระอาจารย์เองบวชอุทิศชีวิตกี่รูปครับ
0: ในรุ่นนี้มี9รูป
1: 9รูป
0: ครับผม
1: ซึ่งของพระอาจารย์เองเป็นรูปที่10หรือว่ารูปที่9รูปที่9คือ8รูปต้องบวชที่วัดพระธรรมกายเหมือนกันแต่ว่าบวชวันวิสาขบูชา
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแต่ว่าบวชอุทิศชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะของพระอาจารย์ฉายาธรรมเมธีไม่มีชายโย
0: ก็ต้องบอกว่าม
1: ีต่างกันยังไงครับสำหรับชโยกับธรรมะเมธี
0: มีต่างกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุทิศชีวิตที่บวชในวันวิสาขาบูชาจะได้ฉายาว่าชโย
1: หมายถึงว่าก็คือไม่ใช่เป็นนาคหลวง
0: ใช่ครับเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
1: แ
0: ล้วก็ถ้าเกิดว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยถ้าได้ประโยคเก้าก่อนจะบวชพระบวชอุทิศชีวิตเนี่ยจะได้ฉายาครึ่งแรกของหลวงพ
1: ่
0: อ
1: โอ้โหฟังแล้วคนแขนสแตนด์อั
0: พเป็นเกียรติประวัติเพราะว่าพระภิกษุที่เป็นนาคหลวงของวัดพระธรรมกายนี้นำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าควรจะยกย่อง
1: โอ้ได้ชื่อได้ครึ่งแรกของหลวงพ่อธรรมชโย
0: ใช่ครับผมส่วนอีกครึ่งหนึ่งสำหรับลูกพระที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิต
1: ครับ
0: ครับผมก็เป็นชโยได้
1: ครอบ
0: คร
1: องของอะไรนะ
0: ของผู้ชนะ
1: ของผู้ชนะ
0: ใช่ครับผม
1: ของพระอาจารย์ก็เป็นแม่ธรรมะเมธีแปลว่าอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นผู้ฉลาดแห่งธรรมเป็นนักปราชญ์แห่งธรรมครับ
1: ผมแล้วต้องเตรียมบวชพร้อมๆกันกับชุดอุทิศชีวิตใช่ไหมครับ
0: ก็ถ้าช่วงเตรียมบวชเนี่ยจะต้องเตรียมบวชพร้อมๆกันเป็นชุดเดียวกันแต่ชุดอีกแปดรูปก็จะบวชก่อนในวันวิสาขบูชา
1: ไปเตรียมอะไรบ้างครับ
0: ก็เตรียมด้วยการเก็บตัวปฏิบัติธรรมที่อาสมพุทธบุตรแก้วเป็นเวลา3เดือน
1: 3เดือน
0: 3เดือนเต็ม
1: ไม่ได้ไปไหนเลย
0: ไม่ได้ไปไหนเลย
2: ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวปฏิบัติธรรมวันละประมาณกี่ชั่วโมงได้คะ
0: วันนึงอย่างน้อยก็8ชั่วโมง
2: โอ้โห
1: เช้าสายบ่ายค่ำ
2: ใ
0: ช่ครับ
1: เช้ามืด
0: กิจวัตรมีแค่นั่งแล้วก็ฉันกับทำวัดเช้าทำวัดเย็น
1: ครับ
0: แล้วอย่างอื่นไม่ต้องมีเลยมีแค่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเข้มข้นก็มีโอกาสที่พระอาจารย์ท่านช่วยมาติวธรรมะให
1: ้
0: ก็วนๆอยู่อย่างนี้ประมาณ3เดือน
1: ครับเพราะด้วยความปรารถนาของพ่อมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็คืออยากจะให้ภิกษุที่บวชอุทิศชีวิตหรือว่าบวชอย่างนี้ครับก็คือต้องบวช2ชั้นก
2: ็
1: คือต้องปฏิบัติธรรมเต็มที่เข้มข้นบรรยากาศของวันบวชของพระอาจารย์ปกติขอความรู้ในการที่แบบได้มีโอกาสได้บวชที่วัดพระธรรมกายของพระอาจารย์เองเนี่ยรู้สึกปลื้มปิติยังไงเพราะปกตินาคหลวงจะบวชที่วัดพระแก้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่ของพระอาจารย์พิเศษมาบวชที่วัดพระธรรมกายปลื้มปิติยังไงบ้างครับ
0: ปลื้มปิติเพราะว่าเป็นคนที่ได้บวชรุ่นที่สอง
1: โอ้

0: ของวัดพระธรรมกายที่ได้เป็นนา
1: คในพระบรมราชูป
0: ใช
1: ่ครับ
0: ถ้าปีแรกถึงปี48
1: ครับ
0: ก็เป็นรุ่นแรก
1: ครับ
0: แล้วตัวหลวงพี่เองก็เป็นรุ่นที่2ที่ได้บวชเป็นนาคในแล้วได้บวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ครับเขาเรียกนาคใน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นาคหลวงในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์ครับ
0: ครับจะเรียกอย่างนี้ก็ได
1: ้ครับก็มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
0: ครับ
1: เป็นยังไงครับบรรยากาศในวันนั้นพิเศษอย่างกว่าพระเพื่อนที่บวชกันในวันวิสาขบูชาอย่างไร
0: ก็เป็นโครงการบวชอุทิศชีวิตเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็
1: แต่บวชองค์เดียว
0: บวชองค์เดียวใช่ครับ
1: ครับ
0: ได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย
1: ์ครับ
0: แล้วก็รับบริการพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ครับ
0: แล้วก็มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ครับผม
2: ค่ะวันที่ได้บอกโยมพ่อโยมแม่ว่าลูกจะบวชอุทิศชีวิตพระอาจารย์บอกท่านยังไงและท่านพูดกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าค่ะ
0: ก็จริงๆเนี่ยคุยกับโยมแม่ไว้ก่อนหน้านี
2: ้ค่ะ
0: เพราะว่าได้ยินคำว่าบวชอุทิศชีวิตมาตั้งแต่ตอนเป็นสามเณรตัวเล็ก
2: ๆครับ
0: ก็มีความคิดในใจว่ารุ่นพี่เราอะบวชเป็นพระภิกษุที่ตั้งใจจะบวชอุทิศชีวิตเราก็อยากได้อย่างนั้นบ้างก็เลยไปคุยกับโยมแม่ไว้ก่อนเลยตั้งแต่เนิ่น
2: ๆ
0: โยมแม่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยลูกเนนได้บวชแล้วไม่ศึกเลยแม่จะว่าอะไรไห
2: ม
0: แม่ก็บอกโอ้อนุโมทนาเลย
2: สาธุจ้ะค่ะ
0: ครับผมก็เลยถือว่าคุยกันแล้วอนุญาตแล้วตั้งแต่ต้นแล้วพอมาบวชใกล้ๆวันจะบวชจริงก็บอกโยมแม่ว่าเออนี่จะบวชแล้วน
2: ะ
0: ก็วันที่29วันอาสาฬหบูชาก็โยมแม่ก็อนุโมทนาแล้วก็ตั้งใจมาร่วมพิธีบวชด้วยครับผม
1: เห็นว่าวันพิธีบวชนี่ปลื้มปิติน้ำตาไหลเลยใช่ไหมครับ
0: โยมพ่อโยมแม่นี่ปลื้มมากแล้วก็โหน้ำตาไหลเลยแล้วก็ได้มีโอกาสมาถวายบาตร
1: ไม่ได้นำพาเราน้ำตาไหลไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็ต้องเก็บความปลื้มปิติไว
2: ้
0: ข้างใน
1: ต้องรักษาทรงไว้นิดหนึ่งเพราะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับ
0: ครับ
1: ขั้นตอนก็คือก็จะมีเขาเรียกว่าผู้แทนจากสำนักพระราชวังใช่ไหมครับรับอัฐบริคารพระราชทานมาถวายพระอาจารย
0: ์
1: และโยมพ่อโยมแม่ก็จะถวายบาตร
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ดำเนินการบวชปกติ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: เรื่องการบวชถ้าพระอาจารย์จะไม่บวชอุทิศชีวิตก็สามารถที่จะทำได้เหตุใดพระอาจารย์จึงให้ความสำคัญและอยากที่จะบวชอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาเจ้าคะ
0: ก็ต้องบอกว่าเราได้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติมโนปณิธานของมหาบูชนียาจารย์ก็ได้เห็นว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีฉะนั้นการที่เราจะบวชถือว่าเป็นเส้นทางเดียวเส้นทางลัดแล้วก็เส้นทางที่ตรงไปสู่พระนิพพานตรงไปสู่เป้าหมายของชีวิตฉะนั้นเราก็จะออกไปเส้นทางอื่นทำไมในเมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรเราก็ดำเนินไปตามเส้นทางที่เราต้องการไปก็คือการบวชอุทิศชีวิตก็เป็นเส้นทางหลักในการที่จะได้สร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที
2: ่
0: ฉะนั้นก็เลยปักหลักแล้วก็ปักใจว่าต้องบวชอุทิศชีวิตแล้วก็จะอยู่เป็นพระในพระพุทธศาสนาคอยทำงานของหมู่คณะให้อย่างเต็มที
1: ่สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์ต้องสอนด้วยไหมครับเห็นว่าหลวงพ่อเคยปรารภว่าประโยคเก้าต้องสอนน้องๆให้ผ่านเป็นประโยคเก้าด้วย
2: หรือมีหน้าที่อย่างไร
0: ก็เป็นความตั้งใจเดิมที่ว่าถ้าจบประโยคเก้าแล้วก็จะมาแนะนำรุ่นต่อไปให้ได้เป็นประโยคเก้าเหมือนกับเราครับผม
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับว่าจะต้องสอนประโยคไหนก่อนใช่ไหมครับ
0: ก็เป็นผู้ช่วยสอนเพื่อช่วยตรวจข้อสอบครับผมไปก่อนช
1: ่
0: วงนี้ก็
1: แล้ววันนั้นวันที่บวชพระอาจารย์นี่ญาติโยมมาปลื้มปิติกันมากมายมาร่วมมุทิตาจิตตรงนี้ครับพระอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงเจ้าภาพหรือว่าญาติโยม ผู้มีส่วนในการสนับสนุนในการบวชของพระอาจารย์ครับ
0: ก็อนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่มาบวชมาอนุโมทนาในวันบวชแล้วก็คอยอุปถัมภ์อุปถากด้วยปัจจัย4ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่อายุ12ก็ต้องฝากชีวิตไว้กับญาติโยมทุกท่าน
2: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปัจจัย4จากญาติโยมก็คงจะอยู่ไม่ได้ถึงวันนี
2: ้รวมถึงพระพี่เลี้ยงด้วยนะคะอาจารย์
0: พระพี่เลี้ยง
2: ค่ะ
1: เหตุการณ์สำคัญตอนที่พระอาจารย์ไปรับพัดเนี่ยเห็นว่าอาคารร้อยปีจะเป็นบรรยากาศของการเดินจากบันไดตรงนั้นมาเนี่ยครับอยากให้พระอาจารย์เล่าบรรยากาศนิดนึงว่าก่อนจะไปรับพัดเนี่ยมีน้องๆสามเณรซึ่งครั้งหนึ่งเราก็เคยนั่งอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้เราเป็นผู้ที่ต้องไปเดินผ่านตรงนี้ครับ
2: เ
1: ปลื้มปิติยังไงบ้าง
0: เหมือนได้เห็นตอนที่ตัวเองไปนั่งจริงๆเลยเพราะว่าโอ้น้องเนนเนี่ยเข้ามาดูตัวอย่างมาดูแบบอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็มีความตั้งใจที่จะมามุทิตาพระภิกษุที่สอบผ่านถือว่าประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเองก็มาถึงตรงนี้แล้ว
1: ครับ
0: ก็มีความเปลื้มปิติใจว่าวันนึงที่เราเคยมีความคิดว่าอยากจะผ่านประโยค9แล้วก็ปรารถนาในใจลึกๆว่าเออเราจะต้องมาเดินตรงนี้เหมือนที่พระอาจารย์ยุคก่อนๆท่านเดิน
1: ครับ
0: เหมือนที่เราได้เห็นมาเราก็อยากจะมาเดินวันนี้มาเดินแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความภูมิใจที่เราสามารถทำให้สำเร็จได
1: ้โอ้สาธุเหตุอีกเหตุการณ์นึง
2: เห็นต้องบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยได้เป็นตัวแทนในการกล่าวสุนทรพจน์เขามีเงื่อนไขคุณสมบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์จึงได้รับหน้าที่นี้เจ้าคะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าปีนั้นที่มีประโยค9แล้วก็มีนาคหลวงด้วยก็จะมอบโอกาสให้นาคหลวงได้เป็นคนกล่าวสุนทรพจน์แต่ถ้าเกิดปีไหนที่ไม่มีก็จะเป็นพระอาจารย์ที่เป็นพันเตสุดได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ครับผม
1: ซึ่งบอกอีกเหตุการณ์นึงก็คือว่าพระอาจารย์เองเคยเป็นสามเณรที่ถือเขาเรียกว่าพัดว่าที่ประโยค10ใช่ไหมฮะ
0: ว่าที่ประโยค
1: 9ครับ
2: ผ
1: มตามเป็นสำเนียงเมื่อ10ปีที่แล้ว9ปีถึง10ปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ก็มีพระอาจารย์เดินแนวกลางมาด้วยอาหารแล้วก็มาก่าวสุนทรพจน
2: ์
1: ภาพบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ภาพบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกเหมือนพระอาจารย์ท่านดูมีสง่าราศีโอ้เท่มากผมก็แล้วก็พูดจาฉะฉานแล้วก็คิดในใจเหมือนกันเหมือนเดิมเลยว่าเอ๊อย่างนี้มันก็ดีนะเราก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะก็เลยมีกำลังใจในการเล่าเรียนศึกษาเพื่อที่จะได้มายืนแบบนี้นะพูดแบบนี
1: ้
0: เหมือนที่พระอาจารย์ท่านได้พูด
2: ยากง่ายขนาดไหนในเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์เตรียมตัวนานกี่วันจึงจะจำได้
1: เขียนมาแต่ละประโยคซึ่งว่ากินใจกับสาธุชนที่ได้ฟังอยู่เนี่ยครับกันกรองมายังไงครับอาจารย
0: ์ก็ต้องเริ่มเขียนบทก่อนวันขึ้นพูดจริงก็ประมาณ2เดือน
2: 2เดือน
0: 2เดือน
1: ก็คือก่อนบวชด้วยซ้ำ
0: ใช่
2: ค่ะเป็นหัวข้อที่เรา
1: อาสันหะแล้วมาวันสมาธิโลกก็ห่างกันไม่กี่เดือน
2: คร
1: ับเพราะต้องรีบว่าเขียนไว้ก่อนเป็นเดือนเลย
2: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นหนึ่งในครั้งที่น่าจดจำของชีวิตเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเป็นครั้งที่ต้องทำให้ดี
1: ครับ
0: แล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็ออกมาดีที่สุด
1: ครับ
0: ก็ได้เริ่มเขียนก็ปรับบทมาเรื่อยๆปรับมาเรื่อยๆ
1: จับเวลาไหมครับว่าตั้งแต่ประโยคแรกจนประโยคสุดท้ายที่ซ้อมๆมันเนี่ยประมาณกี่นาทีครับ
0: ลองจับเวลาดูประมาณ12นาทีถึง13นาที
1: แล้วพูดจริงอะครับ
0: พูดจริงก็12ถึง13นาท
1: ีไม่หนีจากที่ฝึกซ้อมมา
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าก็เป็นไปตามที่คาดหมายหรือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมมาอย่างดี
0: ครับ
1: โอ้เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เหมือนกับว่าได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่พลาดไม่เสียดายเอ๊ะทำไมลืมพูดตรงนั้นตรงนี้ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยครับ
2: คือเป็นความในใจทุกอย่างของพระอาจารย์ที่อยากจะกล่าวในวันนั้นอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะหัวข้ออย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ใช่คร
2: ับใช้เวลานานไหมเจ้าค่ะกว่าจะแต่งออกมาจนครบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ก็จริงๆเนี่ยบทนี้ปรับมาเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็มาเสร็จเอาจริงๆก่อนที่จะขึ้น3วันสุดท้าย
1: 3วันสุดท้าย
0: ก็คือเสร็จ

0: ก็ซ้อมๆมาก่อน
1: ก
0: ็แล้วด้วย
1: ก็จะมีแบบข้อความเดิม
0: ๆ
1: ที่เราอยู่ในใจอยู่แล้ว
2: แล้วบรรยากาศในวันนั้นนะคะพระอาจารย์มันต้องตื่นเต้นมากๆต่อหน้า
1: สั่นบ้างไหมครับ
2: สาธุชนและยังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างนี้ค่ะพระอาจารย
1: ์ถ้าไม่มีโพเดียมอยู่เห็นไหมครับว่าเขาเรียกว่าสะบงผิวไหว
0: ต้องบอกว่าโพเดียมช่วยไว้ได้เยอะจริง
2: ๆระงับความตื่นเต้นยังไงเจ้าคะ
0: ก็เราจริงๆต้องมาซ้อมก่อนหนึ่งวัน
1: ครับ
0: ซ้อมจริงก็พูดไม่มีใครฟัง
2: ค่ะ
0: ก็คือพูดคนเดียวแต่พอวันจริงก็โอ้โหคนนั่งเต็มเลย
1: แล้วทุกสายตาจบจับจ้องมาที่พระอาจารย์หมดเลย
2: แถมยังมีสื่อมวลชนอีกอย่างเงี้ย
0: ครับผมก็ตอนแรกก็สั่นๆคือขาเนี่ยสั่นแขนสั่นยังดีที่โพเดียมบังไว้เราก็ได้เห็นแค่ข้างบนใช่ไหมคร
2: ับ
0: แต่ว่าพอมองไปถึงสาธุชนที่ตั้งใจฟังก็เกิดกำลังใจว่าโอ้นี่เขาตั้งใจมาเพื่อจะฟังที่หลวงพี่จะพูดก็เลยเราต้องพูดให้ดีก็พูดออกมาจากที่เราซ้อมมาอย่างดีพูดออกมาจากใจเพื่อที่จะ

0: หลายหลายแสนหลายล้านคนเนี่ยนะครับแล้วเราต้องพูดให้มันถูกต้องระหว่างนั้นเนี่ยมีคนเสียงปรบมือเสียงแบบสาธุการอันนั้นเป็นแรงผลักดันช่วยหรือว่าทำลายสมาธิครับ
1: หลายๆคนนะสอบถามว่าหลวงพี่ไม่ตื่นเต้น

0: ก็สาธุการได้แล้วก็ปรบมือได้ถ้าชื่นชอบใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นหัวหน้าชั้นฟังอยู่นี่สาธุ
0: บ่อยๆเป็นกำลัง
1: ใจเป็นอันดูกันนะคะ
0: ประโยคสุดท้าย
1: ค่ะ
0: หลุดจากวาจาของพระอาจารย์ไปแล้วปลื้มยังไงบ้างครับภารกิจนี้สำเร็จแล้วไม
1: ่
0: พลาดไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีไม่พลาดด้วยอะไรเงี้ย
2: ก็มีความรู้สึกว่าภารกิจเนี่ยเราทำเต็มที่แล้วก็ออกมาอย่างที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจ
0: ครับ
2: แล้วก็เลยถ้าสังเกตดูดีออกมานี่ยิ้มละยิ้มออกแล้วเพราะว่าตอนก่อนขึ้นค่อนข้างเกรงนิดนึง
1: ครับ
2: ครับผมเพราะว่าพูดมาโอ้โหคนนั่งเต็มเลยแต่พอพูดเสร็จรู้สึกว่าเราภารกิจนี้เราทำสำเร็จลุล่วงแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี
0: ครับ
2: ก็เลยปลื้มปีติใจแล้วก็ยังติดตาตรึงใจมันจะดึงทุกวันนี้ก็ยังปลื้มกับบุญนี้อยู
0: ่สาธุเห็นบอกว่าเป็นบุญ

0: ระอาจารย์ไปติด
1: ๆใช่ค่ะให้ได้ปริญญาทั้ง9ประโยคค่ะ
2: ก็ต้องให้กำลังใจกับผู้ที่ตั้งใจศึกษาภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีนี้ก็เป็นภาษาที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ครับ
2: เป็นภาษาที่

0: กับพวกเราในปัจจุบันที่ยังมีโอกาสได้ศึกษา
1: สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพระอาจารย์นี้นะครับต้องบอกว่ามีความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจนะครับมีทั้งเกียรติแล้วก็ความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของพ่อแม
2: ่
1: นะครับแล้วก็สาธุชนโดยเฉพาะญาติโยมนะครับที่ได้ร่วมกันอนุโมทนาแล้วก็มุทิตานะครับพระอาจารย์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีนะครับของวัดพระธรรมกายแล้วก็หมู่คณะนะครับต้องกราบขอพระคุณอย่างสูงเลยครับพระมหาเจษฎาธรรมเมธีนะครับเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569กราบขอพระคุณอย่างสูงครับ
2: กราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: ครับเจริญพรครับ
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

กฐินคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจารย์เพื่อสืบสานงานพระศาสตร์แผ่ขยายปักหลักมั่นวิชาธรรมกายเพื่อสืบสายปณิธานเนิ่นนานไกลกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์ขยายงานพระศาสนาให้ผ่องใสสร้างโลกแก้วเรืองรองพองอำไพด้วยหัวใจหลานยายทั่วโลกาหลวงพลังหลานยายด้วยใจมั่นสืบสารฝันคุณยายด้วยใจกล้า118ปีคุณยายมหารัตนอุบาสิกาทุ่มชีวิตทุ่มวิญญาบูชายายปีนี้ยายเป็นประธานบุญกฐินหลานคุณยายทุกแดนดินทุกเชื้อสายมาร่วมบุญกฐิน118ปีคุณยายยายจะคุมบุญให้รวยอัศจรรย์มาเถิดเราลูกหลานยายสวมใจเพชรทำให้ได้ให้สำเร็จสมใจฝันเราจะตามติดยายทุกคืนวันบุญอนันต์สุดจะนับจะประมาณขอน้อมบุญบูชาคุณยายจันทร์ขอยายนั้นโปรดช่วยให้ลูกหลานสำเร็จสำเร็จทุกกิจการรวยอัศจรรย์อนันตการตราบสุดธรรมจากกวีวรรณนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปกับผมหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน์ผู้ดำเนินรายการนะครับโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นอเลิร์ตเบิกบานปลื้มกันไปทั่วโลกเลยนะครับเมื่อเราได้ทราบข่าวอันเป็นมงคลเนาะเป็นมงคลยังไงนะนี่มานี่เลยปีนี้เป็นมงคลจริงๆนะครับวันอาทิตย์ที่1เดือน11 2519นะครับก็ต้องบอกว่าสมความปรานิธานยายสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระอภิปรายแท้สร้างคนให้เป็นคนดีกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์ของเราโอ้นี่เลยนี่เลยปลื้มกันเลยจำได้ไหม

0: ยุคเมื่อปี2531ครั้งตรงนี้ไว้นะครับตอนที่คุณยายอายุ80ปีคุณยายตั้งใจจะเป็นประธานกฐินแล้วก็ไปกราบขอหลวงพ่อคุณครูบะใหญ่คำนี้เลยนะคนยุคนั้นที่ทันคุณยายก็จะคุ้นคำนี้ดีคุ้นหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาเอาบุญกับยายนะจะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้แล้วยายจะคุมบุญให้สาธุว่ายุคนั้นหลายท่านก็ยังอยู่เนาะยังอยู่แล้วก็มาทำแต่ท่านที่ไม่ทันเอาละปีนี้จะได้สมหวังดังใจแล้วจะได้บูชาธรรมคุณยายอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับแล้ววันเสาร์ที่26กันยายนนะครับก็จะมีพิธีทอดประปาสมทบกฐินคุณยายนี่ครั้งที่2เนาะแล้วก็กระทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเป็นครั้งที่2นะครับเสาร์ที่26แล้วก็จะมีพิธีบูชาครูแล้วก็มีธรรมจักรด้วยนะครับจับมาจักรของเราที่จะไปถึง 8,739 ล้าน 109,100 109,109 จบนะครับอันนี้คือยอดที่เราจะคิดตั้งเมตแล้วก็มีแปลอักษรด้วยนะครับบุญทั้งวันเลยวันนั้นนะครับก็เตรียมสุขภาพร่างกายแล้วก็ถวายกันมาเลยนะครับจะได้มาปลื้มๆในวันนั้นนะครับและอย่าลืมส่งยอดด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวบุญของเรานะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับลูกหลานคุณยายท่านหนึ่งแต่ไม่ทันคุณยายนะครับแต่เมื่อมาเจอแล้วก็เต็มที่เต็มกำลังเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
1: พระพุทธศาสนาจะเฟื่องฟูต้องเจริญไปด้วยกันทุกที่หลวงพ่อกำลังรวมพุทธบุตรให้เป็นหนึ่งเรามาเพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนาให้คนมีศีลธรรมถ้าคนมีศีลธรรมเมื่อไหร่โลกก็สงบเมื่อนั้นพี่จบพยาบาลวิเลยพยาบาลชลบุรีประจำอยู่ที่โรงพยาบาลองครักษ์นครนายกตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวมีวันหนึ่งไปรับลูกจากที่โรงเรียนเปิดฟังเพลงรอลูกตั้งแต่ตอนบ่ายสามถึงสามโมงครึ่ง FM 102.75 เปิดปุ๊บเป็นเสียงหลวงพ่อวัดพระธรรมกายแล้วก็พูดเรื่องราวกฎแห่งกรรมอนุภาพบุญสูงพ่อพูดชวนติดตามพี่ก็ฟังครึ่งชั่วโมงจบพอดีแล้วก็รับลูกกลับมาถึงบ้านแล้วหลังจากนั้นพี่เอาจันเราทำมาติดเปิดช่อง DMC เราก็เห็นหลวงพ่อครั้งแรกโอ้ทำไมหลวงพ่อสว่างขนาดนี้เนาะพี่ก็เรียกลูกชายมานั่งสมาธิพอนั่งจากนั้นไม่นานลูกชายบอกว่าคุณแม่องค์พระในท้องพลอยสวยกว่าในทีวีอีกคราวนี้ก็เลยพาลูกเข้าวัดเลยค่ะให้ลูกได้มาวัดวันอาทิตย์แล้วก็ปิดเทอมเนี่ยก็ให้มาบวชทำให้เราจัดเวลานั่งสมาธิให้ตัวเองขึ้นพนาวัดจะจับตัวเองให้นั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อย1ชั่วโมงแต่เต็มที่3ชั่วโมงต่อวันจนมีอยู่วันนึงที่นั่งแล้วตกศูนย์แล้วเราก็ไปเห็นองค์พระงามมากคืองามทุกจุดแล้วมันก็ติดตาติดใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนมีจริงนะทุกคนมีองค์พระในตัวแฟนพี่ไม่ค่อยศรัทธาวัดแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขากำลังจะสอบขึ้นกัปตันเขาเป็นคนเก่งแล้วคิดว่าเขาต้องทำได้พอเขาสอบครั้งแรกไม่ผ่านเขาเครียดมากเลยก็เลยเป็นช่องทางบุญเปิดให้เราก็เลยบอกว่าเชื่อหลวงปู่เชื่อมั่นในบุญไหมก็เชื่อมั่นนะพออธิษฐานถ้าพ่อสอบกัปตันได้พอบวชนะเขาก็แบบได้พอเขาไปสอบรอบสองก็ผ่านฉลุยเขาก็เลยยอมมาบวชรุ่น104ปีคุณยายพอมาบวชเขาก็เข้าใจแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่ลูกชายจบวิศวะก็ไปเรียนนักบินซึ่งมีค่าเรียนที่จะต้องจ่ายด้วยทีนี้แฟนเป็นนักบินของสายการบินแห่งชาติเพื่อที่จะได้เงินเออร์ลี่แล้วเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนเป็นสายการบินในประเทศพอหลังจากที่แฟนเปลี่ยนมาอยู่สายการบินที่บินในประเทศแล้วหลังจากนั้นเดือนเดียวเองปรากฏว่าสายการบินแห่งชาตินั้นเป็นช่วงโควิดบินไม่ได้ก็ปลดพนักงานออกแล้วก็แต่ละคนก็ไม่ได้อะไรเลยแต่แฟนได้เออร์ลี่มาแล้วก็ยังมีเงินรองรับทำให้แฟนมั่นใจเรื่องบุญว่าทำบุญแล้วไม่เป็นไหนไม่ใช่แค่ทำให้เรารวยอย่างเดียวบุญสามารถจะช่วยเราให้เราผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีจนคุณแม่พี่สตกอัมพาตครึ่งซี่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาโวยวายมากเราจะดูแลแม่ยังไงเนาะก็เลยนั่งสมาธิในสระถึงเช้าพี่ก็เลยตัดสินใจพาไปที่ศูนย์ดูแลคนแก่ก็เหมือนโรงพยาบาลมีหมอมีพยาบาลดูแลให้เขาฟื้นฟูกายภาพแม่สักพักหนึ่งเขาก็โอเคแล้วพี่ก็ไปเยี่ยมทุกวันก็มานั่งสมาธิห้องปัญญาวันละ 2-3 ชั่วโมงขอบารมีหลวงปู่ช่วยคุ้มครองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิกฤตของเราจน1เดือนผ่านไปเราก็เลยเอาคุณแม่มาเช่าคอนโดอยู่ข้างวัดแล้วก็มีเด็กที่ศูนย์ขอมาอยู่ด้วยก็ได้คนมาดูแลมาเจออุปกรณ์ รที่ดูแลสุขภาพคุณแม่อย่างดีด้วยก็ทำให้เขาแข็งแรงขึ้นเป็นระดับเช้าก็ได้ใส่บาตรวันละ20-30วันพระนี่บางทีเป็น100องค์ส่วนกลางวันมาหอฉันเขาชอบคนเยอะๆแล้วก็ชอบทำบุญเย็นก็ไปเวียนเจดีย์กลางวันก็ว่างเขาก็ดูธรรมะกลางคืนก็ฟังธรรมะก่อนนอนคือกลายเป็นว่าชีวิตเขาแฮปปี้ขึ้นได้อยู่ในบุญทั้งวันแล้วก็มีคนดูแลเขาอย่างดีพี่ก็มาหาแม่ทุกวัน3ปีแล้วเขาบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันพระพี่ก็จะพาเขาไปปล่อยปลาเขาก็มองเราอย่างมีความสุขในวันนี้ที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังมีลูกที่ใส่ใจดูแลเขาอยู่ตอนนี้อายุ80คุณแม่ก็แข็งแรงไม่ติดเตียงยิ้มได้มีความสุขเราก็กตัญญูต่อพ่อแม่พาเขาอยู่ในบุญก็คือคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่ปลูกฝังเรามาทุกเรื่องเป็นกัลยาณมิตรให้ครอบครัวแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ครอบครัวแฟนมาวัดเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งอยากทำบุญกฐินมาค้างร้อยปีคุณยายก็ไปนั่งสมาธิตรงหลวงปู่หลวงปู่ลูกก็ไม่ได้มีตังค์ลูกจะทำยังไงอยากทำบุญนี้มากเลยก็นั่งสมาธิก็มีช่องทางให้เราได้ทำบุญทีนี้แฟนก็เห็นเราตั้งใจมากก็คือเขาก็รักเราเนาะแฟนก็เอาทานให้แฟนพี่บอกเอาไปซื้อสิ่งแหวนเพชรซื้อทองซื้ออะไรที่เราอยากซื้อบอกว่าไม่ต้องไปทำบุญหรอกเนี่ยมีได้ตังค์เอาไปซื้อบอกได้เงินมาทำบุญกฐินไม่ได้ว่าทำบุญแล้วทำให้เราหมดนะยิ่งเราอยู่ในบุญทรัพย์สินที่เรามีมันก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนที่แฟนก็เริ่มเข้าใจเรื่องบุญเขาก็จะนั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืนปลื้มมากขึ้นทุกวันบุญกฐิน 30,000 วันนี้ก็ทำทุกปีแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศวัดต่างๆที่เราได้ไปเป็นทั้งการแรงสนับสนุนเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อมองพระพุทธศาสนาจะเฟื่องฟูต้องเจริญไปด้วยกันทุกที่หลวงพ่อกำลังรวมพุทธบุตรให้เป็นหนึ่งแล้วรวมลูกๆทุกคนให้รักในพระพุทธศาสนาเรามาเพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนาให้คนมีศีลธรรมถ้าคนมีศีลธรรมเมื่อไหร่โลกก็สงบเมื่อนั้นมั่นใจเลยว่าสิ่งที่หลวงพ่อนำพาพวกเราคือมาถูกทางแล้วแค่เราทำตามสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับเราเกิดกับหมู่คณะเราแล้วก็แผ่ขยายไปทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกมโนปณิธานของหลวงพ่อยิ่งใหญ่มากท่านไม่ได้ช่วยเฉพาะลูกหลวงพ่อนะท่านช่วยคนทั้งโลกถ้าลูกทุกคนช่วยกันคิดเหมือนกันทำตามที่หลวงพ่อสอนทุกอย่างมันก็สำเร็จเป็นอัศจรรย์เข้าวัดมา22ปีแล้วเราอยู่ในบุญสม่ำเสมอหลวงพ่อท่านเปลี่ยนชีวิตเราเลยจากเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายว่าชีวิตคืออะไรแต่พอเรามาเข้าวัดเราเข้าใจว่าเราเกิดมาสร้างบารมีแล้วเราก็รักการนั่งสมาธิเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนใครๆแต่ว่าสมาธิมันทำให้เรามีความสุขและมีความพอใจในสิ่งที่เราเป็นชีวิตก็คือหลงตัวความดีที่เราทำมันก็กำหนดสิ่งแวดล้อมให้เราทำให้เราเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีๆครอบครัวที่ดีในโลกนี้มันไม่มีอะไรใหม่มันมีแค่โลภโกรธหลงแต่ละวันเราก็เจอแค่นั้นแต่ถ้าเราสบายใจได้ทั้งวันนะเราผ่านไงชนะทุกวันน่ะชนะตัวเอง
2: ในภาวะที่เกิดสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำเรากระแสบาปมันแรงจะชนะได้ก็ต้องนึกถึงกระแสบุญนึกถึงบ่อยๆวิธีนึกก็เอาใจหยุดนิ่งไปตรงกลางตรงนั้นแหละแล้วก็นึกเบาๆว่าอนุภาพแห่งบุญบารมี30ทัศน์ที่ข้าพเจ้าทำมากี่ภพกี่ชาติจะระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีภาวะของข้าพเจ้าในตอนนี้คับขันจริงๆแล้วขอให้บุญนี้ดลบันดาลพลิกผันสถานการณ์นี้เนี่ยให้ตรงกันข้ามจากมืดไปสว่างจากความทุกข์ไปความสุขจากความหายนะเป็นความสำเร็จเป็นความเจริญรุ่งเรืองนึกไปทุกวันทำใจให้ชุ่มหายใจหยุดเดินแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าไปเลยอย่างนี้แหละไม่ช้ามันก็จะเห็นผลเกิดขึ้นมาก
1: กราบขอบพระคุณหลวงพ่อทุกคำสอนของหลวงพ่อทำให้ลูกได้เป็นลูกที่ดีลูกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ในการสร้างบุญสร้างบารมีลูกก็ขอติดตามตามติดหลวงพ่อไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเจ้าค่ะ
0: สาธุต้องบอกว่าเรื่องนี้ดีมากเป็นเรื่องที่เราจะมาขยายนะครับให้ชัดเจนให้มั่นใจขึ้นสำหรับท่านนี้นะครับท่านก็ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็ทำหน้าที่มานะครับโดยเฉพาะหน้าที่ในครอบครัวนี้มาอยากต่อเนื่องเลยจนเป็นครอบครัวธรรมกายนะครับเรามาพบกับกาลยานมิตรภารณีสุขสวะครับสวัสดีครับ
3: กับนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพค่ะและสวัสดีลูกพระธรรมทั่วโลกค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละนะครับเราก็มาคุยกันแบบสบายๆเนาะนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ครอบครัวมีความสุขมากเป็นครอบครัวธรรมกายตัวเองทำธุรกิจอะไรปัจจุบันครับ
3: ตอนนี้ก็ทำธุรกิจเครื่องสุขภาพค่ะเครื่องนั่งสุขภาพค่ะ
0: ทีมงานขึ้นภาพมาด้วยแล้วก็เทพบุตร
3: เทพบุตรเป็นนักบินอยู่สายการบินแห่งชาติค่ะ
0: โอ้นี่ก็ บินมาหลายปีไหมครับ
3: ถ้าพูดถึงบินมาได้นานแล้วค่ะเกือบเกือบ30ปีแล้วอายุขนาด20กว่าปีค่ะประมาณนี้
0: นะครับแล้วลูกชายก็โตมาก็สืบทอด
3: ลูกชายคนโตก็เป็นนักบินสายการบินต่างชาติค่ะ
0: แล้วคนเล็ก
3: คนเล็กนี่

0: ที่เขาชอบภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเขาเรียนตะวันชัยก
1: ็
0: เลยได้ไปทำกับบริษัทญี่ปุ่นค่ะ
1: อ๋อเป็นครอบครัวที่มีความสุขแต่ว่าจะมีความสุขอย่างนี้ได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำหน้าที
0: ่ค่ะ
1: จุดเริ่มต้นบอกว่าตอนนั้นเป็นพยาบาลใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ขับรถไปรับลูก
0: คือ
1: ยังไงครับวันนั้นเป็นเหตุที่มาได้มาวัดนะคร
0: ับ จริงๆเป็นพยาบาลแล้วลาออกนานแล้วค่ะเพื่อทำหน้าที่เลี้ยงลูกพอดีว่าคุณสามีนี่เขาสอบติดการบินไทยเราก
1: ็
0: เห็นว่าการเงินเขามั่นคงละเราก
1: ็
0: มาเลี้ยงลูกดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: เขาบินเราเลี้ยงลูก
0: เราเลี้ยงลูกค
1: ่
0: ะประมาณนั้นค
1: ่
0: ะ
1: วันนั้นไปรับลูก
0: ค่ะวันนั้นไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะระหว่างรอลูกประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะ
1: คร
0: เราก็เปิดเพลงฟังอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ให้เสียเวลาในการรอ
1: คร
0: ก็ได้ยินเสียงของหลวงพ่อค่ะ
1: พูดถึงไม่รู้ว่าหลวงพ่อไหน
0: ไม่รู้จักด้วยค่ะ
1: แต่ได้ยินเสียงอะชอบ
0: ได้ยินแล้วก็ฟังกฎแห่งกรรมค่ะแล้วก็ได้ฟังเรื่องนรกสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: คือเราก็แบบอึ้งคือเราก็เชื่อไม่เชื่อนรกสวรรค์มีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่หลวงพ่อท่านพูดชัดมากชัดมากแล้วคลื่นก็ชัดมากเลยค่ะคือมันก็ไม่น่าจะชัดเนาะเพราะว่าเป็นรถยนต์นะคะแล้วขับกลับมาแล้วก็ยังได้ฟังเสียงหลวงพ่อค่ะ
1: จนถึงบ้าน
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงระยะเวลาจากโรงเรียนถึงบ้านนะคะทีนี้เราก็มีแม่บ้านค่ะที่เขาเคยมาวัดพระธรรมกาย
1: นานมามีช่องทางว่าถ้าต้องการซื้อ
0: ค่ะ
1: ในนั้นก็บอกยังไงครับบอกยังไงครับในวิทยุ
0: ในวิทยุเขาบอกว่าให้ติดจานดาวธรรมแล้วก็จะมีเบอร์โทรนี้ติดต่อได้ค
1: ่
0: ะคือก็เป็นช่องทางให้เราอ๋อติดต่อได้แต่ใจตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้คิดให้ติดให้ตัวเองนะคะ
1: ครับผม
0: กะจะติดจานดาวธรรมเนี่ยให้เด็กแม่บ้านเขาทำงานบ้านเขาจะได้มีธรรมะฟังเขาจะได
1: ้
0: แบบไม่เบ
1: ื่อ
0: หน่ายในการทำงานบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ออกข้างนอกไปทำธุระกับแฟนบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพอจานดาวธรรมเขามาติดพอมาติดปุ๊บติดห้องเขาไม่ได้เราก็มาติดห้องเราแทนหรือชั้นบนชั้นล่างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: บุญจัดสรร
0: ใช่บุญจัดสรรนะพอเปิดจานดาวธรรมได้เราก็เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรา
1: โอ้ยครั้งแรกเป็นไงครับ
0: โอ้ยท่านสว่างมากเลยค่ะคือเรามองแล้วเราประทับใจว่าโอ้ทำไมท่านสว่างขนาดนี้คือแบบตะลึงค่ะ
1: ตะลึ
0: งไปเลยค่ะตะลึงแบบอึ้งไปเลยอ่ะเหมือนทำไมคือเรามองท่านไม่เบื่อเลยอะค่ะ
1: เสร็จแล้วมีโอกาสได้นั่งสมาธิด้วยเลยตอนนี
0: ้พอเราก็ขึ้นไปปลุกลูกชายช่วงตอนนั้นตอนเช้าลูกชายต้องไปโรงเรียนประมาณ6โมงเนาะก็เป็นรายการแรกที่ได้ฟังก็คือธรรมะเพื่อประชาชนใช่คือลูกชายจะปลุกยากแต่วันนั้นแบบปลุกเขาแล้วเอาชวนเขาไปนั่งสมาธิเลยค่ะพอวันนั้นก็ปลุกง่ายเขาก็นั่งสมาธิกันง่ายนั่งกันตัวตรงเลยสองคนนั่งสมาธิได
1: ้
0: ก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้ถามอะไรเขาแล้วค่ะทีนี้เราก็เลยบอกตอนนี้เรารู้วิธีละเช้าจะปลุกลูกไปอาบน้ำเอามานั่งสมาธิ
1: ก่อนสบายมากเลย
0: มานั่งสมาธิก่อนแล้วเราค่อยปลุกเขาแล้วก็พาเขาไปอาบน้ำไปโรงเรียนนะคะ
1: ครับจนวันหนึ่งในจอนี่มีภาพองค์พระผุด
0: มีค่ะมีองค์พระธรรมกายในจอทีนี้ลูกชายก็คนเล็กลูกชายคนเล็กค่ะเขาก็มาบอกคุณแม่ว่าคุณแม่องค์พระในท้องทอยสวยกว่านี้อีก
1: นะเราก็เพิ่งรู้เขาเห็นมานานแล้วเหรอ
0: เราก็เพิ่งรู้ว่าทำไมเขาเด็กกำลังสนเนาะ8-9ขวบเนี่ยนั่งสมาธิได้แล้วเวลานั่งเขาจะนั่งนิ่งอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเราก็ไม่ได้สอนเขาเนาะแต่เขาฟังจากสื่อรายการ DMC อะค่ะแล้วเขานั่งได
1: ้
0: ก็เลยเป็นจุดเริ่มจุดประกายค่ะ
1: ที่เราอยากไปวัดด้วย
0: ไปวัดค่ะพาลูกมาวัดนะคะ
1: โอ้แต่ว่าคนรอบข้างนี่ไม่เห็นด้วยสักคนเลยนะ
0: ทีนี้เราเริ่มรู้จักวัดพระธรรมกายในช่องทีวีนะคะแล้วก็ไปหาเพื่
1: อ
0: นหาญาติพี่น้องที่เรารู้จักเนาะก็ถามว่าเนี่ยจะไปวัดธรรมกายไปยังไงเป็นยังไงวัดนี
1: ้
0: เสียงเดียวกันหมดเลยค่ะอย่าไปวัดเนี้ยไปแล้วหมดตัว
1: หมดตัว
0: ทำบุญหมดบางคนถอดสร้อยถอดแหวนทำกันหมดเลยอย่างเงี้ย
1: แรงขนาดนั้นเลยเนาะ
0: แต่ทีนี้เราก็ดูช่อง DMC นะแล้วก
1: ็
0: ด
1: ู
0: เห็นจะเกิดกิจกรรมงานบุญอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอุ้ยเราทำไมเราอยากไปจังเลยเนาะคือเราก็ฟังหลวงพ่อด้วยนะเราก็เลยอยากมาก็เลยแบบอ่ะงั้นต้องมาแล้วค่ะถ้ามาเราก็เตรียมตังค์มาเลยทั้งเหรียญ
1: เอาเฉพาะเหรียญมา
0: เอาเฉพาะเหรียญมาเลย
1: ป้องกันไว้ก่อน
0: คือใครมาชวนเราจะไม่พูดด้วยเราจะไม่ทำ
1: ใครจะมาชวนไม่พูดเราจะหยอดเหรียญของเรานี่แหละ
0: เราจะหยอดเหรียญที่เหรียญมาก็เอามาเยอะเหมือนกันนะคะก็หลอดหยอดอย่างมีความสุขให้ลูกช่วย
1: หยอดไปทุกตู้เลยนะเอาลูกไปด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ว
0: เราก็

0: ถึงสภาเนาะรัฐมนตรีสภาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วได้นั่งสมาธิได้ยินเสียงของพ่อไหมวันนี
1: ้ได้ยินค่ะ
0: อืมเป็นไงครับนี่เสียงจริงแล้วเห็นตัวจริงแล้ว
1: โอ้เห็นตัวจริงก็ยิ่งปลื้มใหญ่เลยค่ะเลยบอกโอ้โหทำไมคือไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนท่านก็สว่างค่ะแล้วเราก็ปื้มค่ะปื้มแล้วเราก็รักการนั่งสมาธิเลยค่ะแล้วเราก็อยากมาวัดทุกวันอาทิตย์
0: ก็นั่งได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เ
1: ราก็อยากมานั่งสมาธิทุกอาทิตย์ก็เป็นจุดเริ่มที่เราพาลูกมาวัด
0: เป็นจุดเริ่มและเสียงหลวงพ่อนี่แหละตั้งแต่ DMC เราไปฟังเสียงจริงในสภาโอ้ยิ่งใช่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ่านั้นไปฟังเสียงหลวงพ่อหน่อยฟังเสียงเพลงวิ่งเสียงหลวงพ่อโอ้นี่ผมโดนใจหลายท่านที่มาถึงวัดครั้งแรกเนาะได้ฟังเสียงหลวงพ่อเอาไปดู MV กันเลยครับ

0: สาธุตามเพลงเลยเนาะอย่างนั้นเลยนะครับก็เป็นเหตุให้เราอยากมาทุกอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็มาทุกอาทิตย์ไหม
1: ก็ทีนี้ก็ต้องวางแผนนะคะเพราะว่าลูกชายนี่เรียนพิเศษหลายอย่างเราก็ค่อยๆลดการเรียนพิเศษว่าจะเป็นการเรียนดนตรีเรียนเปียโนนะคะเรียนคู่มองเรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะเรียนว่ายน้ำเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดให้ทุกอย่างจบคอร์สให้เร็วที่สุดเลยนะคะแล้วก็พาเขามาบวชทุกปิดเทอมค่ะ
0: ขึ้นภาพเลยดีที่สุดเพื่อให้เขามั่นคงในเส้นทางนี้บวชดีที่สุดเลยทั้งสองคนเลย
1: ทั้งสองคนค่ะพอดี
0: นะครับทั้งคนโตคนเล็กแล้วก็ต้องออกบวชหลายรอบเลยนะ
1: หลายรอบค่ะประมาณ10เขาบอกเขาดังของเขาเองนะ15ครั้งได้ไหมคะสามเณรเมื่อก่อนมีบวช
0: ผลจากการที่ก็บวชเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรต่อเขาบ้างครับ
1: บวชครั้งแรก

0: แล้วก็จะสั่งเลยบอกว่าเนี่ยถ้าวันไหนหยุดก็ไปหาลูกนะอะไรเงี้ยด้วยความเป็นห่วงลูกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค
1: ่ะซึ่งแน่นอนแหละคุณพ่อนอกจากทำงานเนาะก็ไม่ก็มีเวลาเหมือนกับเราหรอกแต่ว่าเรื่องบุญเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจ
0: ใ
1: เราก็พยายามทำหน้าที่
0: ใช่ค่ะ
1: ครับดีที่สุดก็คือบวชอีก
0: ใช่ค่ะ
1: เออยังไงครับ
0: ก็เราก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้คุณสามีด้วยใช่ไหมเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเราเท่าไหร่หรอกว่าเราทำไมเราจะต้องทำบุญ
1: มาวัดมาทำบุญ
0: แล้วก็ทำบ่อยแล้วก็ทำไมมาแบบทีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชวนไปไหนก็ไม่ไปอะไรเงี้ยใจก็มีแต่จะเรื่องแต่บุญอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็แปลกใจเน
1: า
0: ะแต่เขาก
1: ็
0: มาวัดมาอะไรเขาก็มานะเขาก็มาดูอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือที่ทำงานเขาก็ยังแบบแอนตี
1: ้เรื่องคำก็เยอะอยู
0: ่ใช่ไหมคะ
1: เอาละ
0: แล้วก็เข้าใจเขาอะไรเงี้ยค่ะ
1: มันก็มีเหตุ
0: ค่ะมันก็มีเหตุทีนี้มีเหตุที่ว่าเราเขาเข้าใจแค่ระดับหนึ่งเรื่องทานเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาหาว่าเราทำบุญเพราะว่าเราเหมือนหน้าใหญ่อยากทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือเราปลื้ม
1: เราปลื้ม
0: เนาะเราปลื้มอ่ะแต่เขาไม่เข้าใจเหมือนอย่างที่เราเข้าใจค่ะว่าเราเข้ามาแล้วเราก็นั่งสมาธิด้วยเลยด้วยเราก็เข้าใจก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่เขาแบบเจอวิกฤตของตัวเขาเองใช่ไหมคะคือเขาอ่ะเป็นนักบินมา13ปีละต้องสอบเพื่อจะเลื่อนระดับเป็นกัปตันใช่ไหมคะทีนี้เขาให้สิทธิ์สอบ2ครั้งนะคะสอบครั้งแรกนี่เขาไม่ผ่าน
1: นี่เขามั่นใจนะ
0: ครั้งที่เขาเป็นคนเก่งค่ะเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็ชมเขาอยู่อะค่ะเขาเป็นคนเรียนดีเรียนเก่งมีความมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นครูการบินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้
0: ไม่ผ่านค่ะ
1: เฟลเลยภาษา
0: เฟลคือดูแล้วคือเขาเครียดหรือเขาเครียดเลยค่ะเราก็เลยเป็นจุดเริ่มให้เราเชื่อมบุญให้เขาไงคะเราก็เลยบอกว่าพ่อเชื่อมั่นในบุญไหมเชื่อมั่นในหลวงปู่ไหมถ้าพ่อเชื่อมั่นนะคะครั้งนี้พ่ออธิษฐานเลยนะว่าให้พ่อสอบผ่านถ้าพ่อสอบผ่านนะพ่อบวชนะเขาก็เป็นคนรักษาสัจจะค่ะ
1: ครับผม
0: พอเขาสอบผ่านปุ๊บเขาก็ตัดสินใจมาบวช
1: บวชเลย
0: รุ่น104ปีคุณยายหลังจากที่เขาแบบเรียบร้อยเรื่องการบินแล้วเขาก็มาบวชตามสัญญา
1: ครับผมบวชเลย
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็เข้าใจเรื่องราว
0: เขาก็เข้าใจว่าอ๋อคนเข้าวัดทำบุญก็มีหลายแบบเนาะบางคนก็ชอบทำบุญบางคนก็ชอบนั่งสมาธิบางคนก็ชอบมาช่วยงานวัดชอบกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้าใจในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: เราก็เลยค่อยๆทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับครอบครัวเขามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็คือไม่ใช่เฉพาะตัวเทพบุตรแหละไม่ใช่ตัวลูกคือคนรอบตัวเขา
0: ค่ะ
1: รอบตัวเราร
0: อบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อ
0: เราก็ดึงญาติพี่น้องส่วนใหญ่เป็นหลักของเขาอะค่ะ
1: ครับ
0: มาบวชเดินธรรมญาติตา
1: ครับผมคือเอาแนวนี้เลยรู้ว่าถ้าได้บวชเนี่ยต้องเข้าใจแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: บ
0: วชอุบาสิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดึงมาบวชได้หลายคนอยู่ค่ะ
1: โอ้สาธ
0: ุล่าสุดนี่สาธุล่าสุดนี่ก็คือหลานชายอยู่หนองแก้วปริยัติธรรมทั้งฝั
1: ่งหนองแก้วปริยัติธรรม
0: ฟังแฟนนะคะบวชเรียน
1: ก็บวชเรียนเลย
0: บวชเรียนเลย
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยการทำหน้าที่แปลว่าเอาละเรื่องบุญเนี่ยทุกคนเข้าใจเสมอกันแล้วแล้วก็แน่นอนเราก็ทำหลายบุญนะเนาะ
0: ก็ทุกบุญนะคะคือทำทั้งปัจจัยแรงร่างสมาธิเอาทุกอย่างที่แบบคือดู DMC เนาะหลวงพ่อมีบุญอะไรที่ท่านบอกพุทธเราก็ตั้งจิตตั้งใจทำอะไรเงี้ยค่ะคือแบบปลื้มค่ะเราเต็มที่ทุกบุญนะคะก็ตามกำลังเต็มกำลังที่เรามีทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้สาธุมันมีบุญนึงแหละถึงเป็นบุญใหญ่เนาะใหญ่มากแล้วเราก็โอ้โหอยากจะทำมากเลยเพราะมันอยากจะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะเนาะอันนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงก่อนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะครับผม

0: สาธุสักครั้งหนึ่งตอนนั้นที่ได้ฟัง DMC ประมาณ2546เนา
1: ะ
0: แล้วก็ฟังมาเรื่อยๆสะสมโอ้จะต้องไปจนมาถึง2547ก็เริ่มมาวัดแล้วแล้วกฐินเนี่ยเริ่มคิดตอนไหนครับเห็นเขาเดินถือผ้ากฐินตอน
1: ขึ้นพนาวัดนะคะ
0: อ๋อต้องขึ้นพนาวัด
1: ขึ้นพนาวัดประมาณปี50
0: ยังไงครับพอขึ้นพนาวัดตอนนั้นยังไง
1: ปี50-51เลยค่ะ
0: แล้วก็ฟัง
1: อะไรเขาจะมี
0: เส้นทางผู้นำบุญ
1: เส้นทางผู้นำบุญนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็ประทับใจกับทุกท่านที่มาพูดเลยนะ
0: ค
1: ะเราก็เลยมีเป้าหมายในใจว่าโอ้โหเราอยากทำเราอยากทำเป็นบุญใหญ่
0: ในชีวิตต้องเป็นประธานก็กฐิน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมคิดแล้ว
1: คิดแล้วก็คือมันเริ่มจากปี52ก่อนค่ะตอนนั้นก็ยังพอมีปัจจัยเน
0: า
1: ะแล้วก็ทำโมดูลก่อน
0: อ๋อสาธุ
1: ทำโมดูลก่อนค่ะพอปีถัดมาก็จะเป็นหล่อหลวงปู่ทองคำอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เป้าแบบ 1M ที่ตั้งใจไว้นะคะ
0: ที่มาขึ้นภาพด้วยบรรยากาศเพราะเป็นตั้งแต่โมดุ้นแล้วก
1: ็
0: หล่อหลวงปู
1: ่ใช่ค่ะ
0: เกิดเต็มที่เลยแหละ
1: คือเต็มที่เรียกว่าพอทำเสร็จแล้วแบบน้ำตาปิติมันไหลทุกครั้งอะไรเงี้ยโอ้โหเราทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: โมดุ้นหล่อหลวงปู่แล้วบุญต่อไป
1: บุญต่อไปปีนั้นพาญาติเข้าวัดได้ครบเลยนะคะ
0: แต่ว่า
1: เราไม่มีตังค์ทำบุญไปนะแล้วเราก็เห็นคนเดินพรมแดงแล้วก็เขาทำบุญในความรู้สึกว่าทำไมปีนี้ไม่มีเราอ
0: ่
1: ะ
0: ทุกทีเราก็เดินมานะ
1: ใช่
0: ทำไมปีนี้เราไม่ได้เดิน
1: ปีนี้ทำไมเราไม่ได้เดินเลยเนี่ยค่ะก็เลยแบบเป็นจุดว่าทำไมเราไม่ได้ทำเราอยากทำบุญคือข้างในมันบอกอะค่ะว่าคือทำบุญแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็โมทนากับคนที่เขาเดินเน
0: า
1: ะคนขบวนนะ
0: แ
1: ล้วปลื้มไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้โหเขามีบุญจังเนาะได้ขึ้นไปเดินพรมแดงแล้วก็ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเราอยากขึ้นไปเดินอีกเลยค่ะ
0: อยากเดินอีก
1: แต่ทีนี้เอายังไงดีล่ะเนี่ยพอเราทำไป2บุญเต็มที่เนี่ย
0: คุ
1: ณสามีก็เริ่มไม่ค่อยอินกับเราแล้วเราก็เลยใช้วิธีนั่
0: งสมาธ
1: ิ
0: หล
1: ักการเลยค่ะแล้วเราก็ฟังพระอาจารย์ท่านเทศท่านอะไรนี่ค่ะนั่งสมาธิเยอะๆเนี่ยปรารถนาอะไรจะได้เลย
0: ก็เลย
1: เป็นหลักวิชาของเราเองเลยค่ะปีนั้นพอไม่ได้เดินกฐินเราก็อ่ะพรรษาถัดไปนี่แหละ
0: เรา
1: จะต้อง
0: มี
1: เราจะต้องนั่งเต็มที่เลยนั่งในสัตว์ทุกวันพระเลยค่ะ
0: อ๋อในสัตว์ทุกวันพระด้วย
1: นั่งหัวทิ่ม
0: ง่วง
1: ทั้งง่วงทั้งง่วงทั้งเวียนทั้งคือแบบเราก็พยายามสู้ค่ะแต่ก็มีบางครั้งที่เรานั่งได้ดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ตกวันกี่ชั่วโมงไม่

0: ใช่เนสัตนะ
1: ถ้าไม่ใช่เนสัตนี่คือเดี๋ยวเช้าสายบ่ายค่ำก็นั่งแล้วค่ะว่างก็นั่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยคือนั่งบางท
0: ี
1: บางวันนี่ห้าหกชั่วโมงก็มีเลยค่ะ
0: แล้วอธิษฐานยังไงพอนั่ง
1: อธิษฐานว่าขอให้ได้ทำบุญขอจะได้ตกบุญอะไรประมาณนี้ค่ะคือเรามีความรู้สึกว่าเออเราการทำบุญเนี่ยมันคือเหมือนว่ามันทำให้เราสุขใจสบายใจอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เนาะเราก็เห็นชีวิตแล้วมันก็ผ่านขึ้นๆลงๆมีอุปสรรคเข้ามาตลอดอะไรเงี้ยเราก็อยากมีชีวิตที่มันมีขาขึ้นอย่างเดียว
0: ขึ้นอย่างเดียว
1: เราไม่อยากลงเราไม่อยากเจออุปสรรคอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เป็น
0: อธิษฐานไปเรื่อยๆ
1: อธิษฐานไป
0: ตลอดพรรษาเลย
1: ตลอดพรรษาเลยค่ะ
0: อะไรเกิดขึ้น
1: ก็เกิดขึ้นปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็ขายที่ได้อะไรเง
0: ี้
1: ยค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งตอนนั้นมีอาคารร้อยปีคุณยาย
1: ใช่เป
0: ็
1: นบุญของอาคารร้อยปีคุณยายอะค่ะ
0: อ
1: ๋อเราก็เลยได้ทำบุญนี้เราก็ได้มาได้เห็นจำนวนเงิน1.5Sค่ะ
0: ซึ่งเราขายที่ได้ที่ของเรานี่แหละ
1: ที่ของเรานี่แหละเราขายได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็เหมือนเป็นเจ้าของที่ร่วมกัน
0: คุ
1: ณแม่ก็อยากทำด้วย
0: บอกแม่ก็ปลื้มด้วย
1: แม่ปลื้มด้วยแม่ปลื้มด้วย
0: แม่ปลื้มด้วยเอาละ
1: แม่ปลื้มด้วยแล้วตอนนั้น
0: แต่คนเห็นนี่แม่คนเห็นนี่อยากให้เราทำอย่างอื่นเหรอ
1: ใช่มันเขาทั้งแข็งแรงด้วยแต่คุณสามีเขาเลยบอกว่าเอาไปซื้อทองสิ
0: เอาไปซื้อทองดิ
1: เพชรซื้ออะไรที่เราอยากได้ที่เราชอบไม่ไปซื้อล่ะอะไรเงี้ยเราก็มองเงินโห1.5
0: กองมันแค่นี้เองเหรอ
1: 1กองแค่นี้เองเหรอทำไมมันไม่ได้เยอะเลยแหละแล้วก็บอกว่าพ่ออย่ามายุ่งนะเงินเนี้ยเขาอยากทำบุญก็ปลื้มเลยก็เลยได้เอาปัจจัย
0: มาทำบุญ
1: มาทำบุญนะคะ
0: แล้วมาถวายคุณครูแม่ใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: ที่โรงเรียนเหรอ
1: ที่โรงเรียนแล้ว
0: อนุบาลนั้นอยู่ที่บ้านยายเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออตรงนี้อัศจรรย์ด้วยครับยังไงครับ
1: ก็มีเรื่องอัศจรรย์ก็คือก่อนที่จะได้มาจะได้ปัจจัยอันนี้ค่ะก็ได้ฝันถึง
0: พระเดชฝันก่อน
1: ฝันถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อไงว่าเราได้ไปถวายปัจจัยเนี่ย1 เอ็มกองเนี้ยคุณสามีแล้วภาพมันชัดมากเลยค่ะเราก็เลยที่ระดมทุนนั้นเคยไประดมทุนเราก็เลยบอกผู้ประสานงานบอกว่าเนี่ยพี่ปื้มมากเลยฝันเห็นว่าไปถวายปัจจัยกับแฟนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้ประสานงานก็เลยบอกว่าหลวงพ่อให้บุญ
0: ให้บุญแล้ว
1: ให้บุญแล้วอะไรเงี้ยผังสำเร็จมาแล้ว
0: แล้ว
1: เราก็ปื้มค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ได้บุญแต่วันถวายจริงคือไปถวายที่บ้านยายตอนนั้นก็มีลูกชายคนโตไปถวายด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
1: เราเห็นหลวงพ่อครั้งแรกเราก็
0: ปื้มใกล้ๆเลยนะวันนี้ใกล้เลย
1: ใกล้แบบท่านสว่างมากแล้วท่านก็จ้องมาที่เราเนาะทีนี้แฟนเขาก็ยัง
0: ในใจเหรอ
1: เรานึกในใจแฟนเขายังไม่อินเรื่องบุญเราจะพูดบอกว่าขอให้รวยขอให้ทำถึงทำมากไม่ได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่
1: ะเราก็พูดแต่บอกว่าขอให้แฟนเนี่ยการงานเจริญรุ่งเรือง
0: ได้
1: เป็นก
0: ั
1: ปตันสมปรารถนาแต่ในใจพูดว่าขอจะได้ตกบุญเลยค่ะขอให้ได้ทำบุญต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากตกบุญสักปีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยค่ะ
0: คือปากนะพูดให้แฟนเจริญรุ่งเรือง
1: ใช่แต่ในใจบอกว่าขอให้สมปรารถนาได้ทำบุญทุกบุญอย่าได้ตกบุญเลยค่ะก็แล้วหลวงพ่อท่านก็ตอบกลับมาเลยค่ะว่าได้ตามความปรารถนา
0: โอ้เราก็ขนลุกเลยดิ
1: ก็โอ้โหน้ำตาไหลเลยแบบร้องไห้แบบปลื้มท่านก็
0: ร
1: ู้คือในความรู้สึกว่าท่านรู้ความคิดเราประมาณนี้ค่ะพอหลังจากนั้นก็ได้เดินพรมแดงทุกปีตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะไม่พลาดสักปีเลยเนี้ย
1: ไม่พลาดเลยค่ะ
0: จะมากจะน้อยแต่ได้เดิน
1: ได้เดินค่ะก็เต็มที่อ่ะอย่างน้อยก็1S 2S ประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะที่เต็มที่ในส่วนของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนก็เห็นเราทำบุญแล้วเรามุ่งมั่นตั้งใจเนาะแต่เขาก็ยังไม่อินเท่าไหร่ทำบุญเราต้องทำเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยแล้วพอผ่านวิกฤตเจอวิกฤตช่วงโควิด
0: เดี๋ยวเราจะมาว่ากันเดินมาว่ากันตอนนี้มาตรงนี้ก่อนเพราะว่าปีนี้นะครับก็ได้ทราบข่าวเนา
1: ะ
0: ว่าหลวงพ่อก็อาราธนาให้คุณยายเป็นประธานกองกฐินปีนี้118ปีเนาะจะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่กฐินยายมาทำบุญกันครับผม

0: สาธุกฐินคุณยายมาทำกันเถอะมาทำด้วยกันพอทราบข่าวนี้ความรู้สึกแรกรู้สึกไงครับ
1: ปลื้มค่ะเราไม่มีโอกาสได้เจอคุณยายแล้วแล้วเราก็ได้อ่านประวัติคุณยายแล้วคุณยายท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดพระธรรมกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วท่านก็มีอานุภาพมากมายที่เรารู้จักท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบศรัทธาท่านมากพอปีนี้หลวงพ่อบอกว่ามีกฐินคุณยายโอ้โหเราไม่ได้มีเราได้มีโอกาสทำบุญใหญ่แล้วอะค่ะบุญใหญ่ที่เราไม่เคยทำเราก็อยากตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเป็นวินมโนปณิธานของเราอะอยากลงมาสร้างบารมีสองรอบแม้จะไม่เข้าใจอะไรมากแต่ก็รู้ว่
0: า
1: ถ้าสองรอบคือเราปลอดภัยเราอยากตามติดครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเราเชื่อมั่นในสิ่งในความดีที่ท่านทำอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านก็ทำเพื่อคนทั้งโลกอะไรเงี้ยค่ะเราก็บุญใหญ่ปีนี้ทำไปแล้วค่ะ 1S ค่ะแล้วก
0: ็
1: ละ
0: สา
1: ธุค่ะแล้วเราก
0: ็ให้มาอีก
1: ให้มาอีกค่ะเราก็จะทำเพิ่มอีกค่ะเราก็อยากทำบุญ
0: เพราะว่า
1: พังหนาแน่น
0: 22ปีเนาะถ้าพูดถึงเราก็เจอเรื่องราวเยอะแยะมากเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องบุญเรื่องสมาธิยิ่งนั่งสมาธิเรายิ่งเจออนุภาพนะครับดิเมื่อกี้พูดถึงเทพบุตรเนาะก็ยังไงก็มันจะเข้าใจก็ระดับหนึ่งยังไม่เต็มร้อยเอาภาษาเราเนา
1: ะ
0: แต่ว่าช่วงโควิดอะไรเกิดขึ้นทำให้เขาเข้าใจเต็มร้อย
1: เขาเข้าใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม

0: อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราชวนทําบุญก็ง่ายละง่ายกว่าเดิมเงี้ยค่ะก็อยู่ช่วงโควิดก็ก่อนโควิดเนี่ยค่ะพอดีลูกชายอ่ะไปเรียนนักบิน
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วค่าเรียนเนี่ยค่อนข้างแพงค่อนข้างแพงอยู่ค่ะนี้คุณพ่อก็ทํายังไงจะได้เงินก้อนใหญ่เนาะเอามาให้ลูกเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยขอลาออกจากงานที่ทำ
1: ประจำ
0: ค่ะขอไปจากสายการบินแห่งชาติเป็นสายการบินในประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แฮปปี้กับการที่ย้ายออกมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาปรึกษาเราว่าถ้าเขาลาออกมาเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะห้ามเขาไหมประมาณนี้ก็บอกว่าพ่อตัดสินใจอะไรถูกหมดค่ะเพราะว่าเราอยู่ในบุญมาตลอดเราทำแบบเต็มที่เต็มกำลังมาตลอดตัดสินใจอะไรก็อยู่ในสายตาครูบาอาจารย์ถูก
1: ครับ
0: อันนี้เป็นความรู้สึกที่รู้ลึกๆจากในใจที่รู้สึกจริงๆค่ะพอเสร็จแล้วแฟนลาออกมาได้เดือนหนึ่งค่ะก็ได้เออร์ลี่
1: ลาออกนี่ได้ตังค์ด้วยไหม
0: ได้ตังค์มาเลยค่ะได้เออร์ลี่มา
1: ก็คือได้ให้ลูกได้เรียน
0: ได้ลูกได้เรียนแล้วยังเหลือได้เก็บไว้ใช้ด้วย
1: เ
0: พราะว่าพอหลังจากนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยสายการบินแห่งชาติเนี่ยก็ปลดพนักงานทั้งหมดเลยเพราะว่าโควิด
1: บินไม่ได้
0: รายได้ไม่มีนักบินตกงานกันแอร์ตกงานกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนมาอยู่ที่สายการบินในประเทศแล้วก็ยังมีงานทำอยู่ค่ะแม้จะบินน้อยลงแต่ก็ยังมีรายได้รองรับค่ะก็คือทำให้
1: คนอื่นที่ไม่ออกมาก็ยังทำก็ไม่ได้เลยมีคนมาพูดให้ฟังนี่
0: ใช่ค่ะมีนักบินที่เป็นที่รู้จักกับแฟนนะคะเขาก็มาวัดธรรมกายด้วยเขาก็เลยบอกว่าอันนี้แฟนก็ไม่ได้บอกนะว่าได้เออร์ลี่เขาเงียบเขาได้ตังค์แล้วเขาเงียบเขากลัวเรารู้เขาก็มาบอกว่าโหแฟนพี่โชคดีมากเลยอะเออร์ลี่ได้ตังค์ก้อนใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเราก็เลยมาถามแฟนไงแฟนก็บอกได้จริงจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเริ่มเชื่อละว่า
1: แล้วคนนั้นบอกว่าตอนนี้ทุกคนออกมาไม่ได้สักบาทนึงเลย
0: ไม่ได้สักบาทนึงเลยอะค่ะใช่อะแต่ตัวแฟนเนี่ยได้แล้วเราก็ถึงจะบินน้อยลงแต่ก็มีเงินเดือนรองรับอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ได้ทั้งปี
1: ที่โควิดได้เรียนด้วย
0: ใช่ค่ะส่งลูกได้เรียนนักบินเลยอะค่ะแล้วเราครอบครัวเราคือว่าคุณสามีทำงานคนเดียวใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้รายจ่ายทั้งครอบครัวเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาผ่านปีนั้นก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายแต่เราก็อยู่ในบุญตลอดด้วยค่ะ
1: คือเรื่องบุญนี่ก็เต็มที่ขึ้น
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พอเข้าใจแล้วมันได้มาเพราะบุญนี่แหละ
0: ได้มาเพราะทั้งบุญนะคะ
1: แล้วอาชีพเราปัจจุบันก็มาพออยู่ๆก็มีอาชีพเสริมขึ้นมา
0: อาชีพเสริมขึ้นมานี่ก็คือน่าจะบุญก็คือเหมือนเรามีเจอวิกฤตคุณแม่สโตรกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช
1: ่ไหมขึ้นภาพเลยเนาะอยู่ๆก็เป็นอาการนี้ขึ้นมายังไงครับ
0: อยู่ๆก็คือล้มแล้วก็อัมพาตครึ่งซีกค่ะตอนคุณแม่เขาอยู่กับน้องสาวทีนี้พอเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น้องสาวยังทำงานอยู่ค่ะก็มาส่งให้พี่สาวเพราะพี่สาวว่างงานอยู่ค่ะก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องดูแลคุณแม่ในยามที่เขาไม่แข็งแรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับเขามาพอดีว่าพอเขาเดินไม่ได้พูดกระทันหันพูดไม่ได้กระทันหันนี่ค่ะ
1: เหมือนคนเคยได้ทำอะไรได้ลูกทำไม่ได้มันก็งุดงิดนะเนาะเอาภาษาเรา
0: ใช่คือเขาไปนอนโรงพยาบาลประมาณอาทิตย์หนึ่งพอกลับมาอยู่บ้านวันสองวันเนี่ยเขาก็จะวีนเวียนทุกคนในบ้านอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงวันที่เขามานอนวันแรกที่บ้านอะไรเงี้ยกลางวันก็โวยวายเนาะกลางคืนก็กวนเราก็จะนอนไม่ได้ก็เลยนั่งสมาธิแล้วก็อาศัยหลักวิชาเนาะน
1: ั
0: ่งเนสัตเลยค่ะทั้งคืนพอนั่งทั้งคืนปุ๊บตอนเช้ามันก็เหมือนว่าเราก็ไปตลาดแล้วก็มีทางออกนะเขาก็ถามเขาไงคะว่ามีที่ดูแลผู้สูงอายุไหมเราฝากคุณแม่ไปไว้สักพักนึงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาปรับตัวได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยได้ไปเจอแล้วก็สถานที่ที่อยู่ไม่ไกลบ้านแล้วมีคุณหมอและพยาบาลคุณหมอเป็นเจ้าของอะค่ะแล้วก็มีพยาบาลดูแลด้วยมีกายภาพด้วยอะค่ะเราก็ไปฝากไว้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะพอ1เดือนเสร็จเราก็รับกลับมาดูแลที่บ้านทีนี้แฟนก็ไม่บอกอยู่บ้านแฟนก็เลยบอกถ้าอยู่บ้านคุณยายอยู่บ้านนี้ถ้าโวยวายขึ้นมาเขาก็ไม่มีสมาธิเนาะก็เลยตกลงไปมาแฟนก็ให้เช่าคอนโดอยู่ข้างวัดนะคะ
1: อ๋อเอาเช่าคอนโดดีกว่าจะได้พักจะได้ดูแลกันด้วย
0: ทีนี้ค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มเนาะค่าเช่าคอนโดแล้วก็คนที่น้องที่อยู่ที่ศูนย์ก็ขอตามมาด้วยมาดูแล
1: ครับผม
0: เราก็มานั่งสมาธิเยอะขึ้นเนี่ยค่ะขอให้ผ่านวิกฤตไปได้ขอให้มีทางมาแห่งทรัพย์เพราะว่าคุณแม่ป่วยเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะ
1: ค่
0: ะก็อยู่ๆก็มีคนมาชวนไปเรื่องเครื่องสุขภาพเนี่ยค่ะ
1: อ๋อ ได้ธุรกิจส่วนตัวเสริมขึ้นมา
0: แล้วก็เครื่องสุขภาพเนี่ยมาดูแลคุณแม่เลยค่ะ

0: ก็มาใช้กับครอบครัว
1: แล้วคุณแม่ก็ปกติใช้ชีวิตก็เกือบปกติเลยนะไม่ติดเตียง
0: คือตอนนั้นทำท่าจะติดเตียงแล้วค่ะพอได้เครื่องนี้มาแล้วคุณแม่เขาแข็งแรงขึ้นเขาไม่ติดเตียงแล้วเขามีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยอารมณ์ก็ดีขึ้นหลายๆเรื่องเนี้ยคือช่วยให้เขาเหมือนใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วเขาอยู่ในบุญทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ
1: ได้ใส่บาตรได้มาหอฉันได้เวียนเจดี
0: ใช่ค่ะเขาอยู่ในบุญแล้วเราก็มีเวลาไปทำงานได้ง่ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีทางมาแห่งทรัพย์ทำให้เราได้มาสร้างบารมีได้สะดวกมีปัจจัยช่วยแฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราเข้าใจเลยว่าพอเจอวิกฤตปุ๊บก็มีบุญตรงเนี้ยค่ะเข้ามาช่วยทำให้เรามีช่วยเรื่องสุขภาพคุณแม่แข็งแรงเนาะ
1: แล้วมีอยู่บุญนึงก็คิดเรื่องบุญนี่แหละเนาะตอนนั้นเป็นอะไรล่ะพี่เลี้ยงบาสิกาแก้วเหรออ
0: ๋อใช่ค่ะอันนี้บุญก็ปลื้มมากเลยค่ะมาเป็นพี่เลี้ยงอุบาสิกาแก้วแล้วก็ทีนี้เราก
1: ำลัง
0: กลางคืนเนี่ยคือกลางวันเนี่ยเรามาทำหน้าที่เป็นอุบาสิกาแล้วชวนทั้งญาติพี่น้องเราผู้หญิงเนาะมาบวชอุบาสิกาแก้วแต่กลางคืนเราก็ทิ้งลูกชายไว้ช่วงนั้นจะเป็นช่วงปิดเทอม
1: ค่ะครับ
0: เราก็ทิ้งลูกชายไว้ที่บ้านนะแล้วก็หลานชายด้วยก็8 9 10อะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้กลางคืนเราก็ไปดูความเรียบร้อยว่ามีอาหารอะไรมีอะไรเค้าอยู่กันเรียบร้อยมั้ยแต่วันนั้นอ่ะออกจากวัดประมาณ 4:00 น. พอ 4:00 น.เค้าขับไปปุ๊บเอาถนนรถมันติดสนั่นเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้ตามข่าวเนาะ
1: ช่วงนั้นก็มีประท้วงปิดถนน
0: เค้ามีประท้วงปิดถนนอะไรเงี้ยค่ะแล้วอ้าวแล้วพอรถเราจอดปุ๊บเอาแบตเราก็เสื่อมแบตหมดพอดีเลยค่ะตอน4:00 น.เราก็อู้จะไปหาแม่แล้วก็เราก็เลยนึกถึงบุญที่เรามาเป็นพี่เลี้ยงอุบาสิกาเนี่ยค่ะได้ทำหน้าที่ทั้งวันด้วยความปลื้มปิติใจหลวงปู่ช่วยด้วยรถแบตหมดลูกไม่อยากจอดตรงนี้ทั้งคืนลูก
1: กลับวัดก็ยังดี
0: ขอให้ได้กลับวัดก็ยังดีค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราจะไปบอกให้ใครมาบอกเรารถว่าเราแบตหมดก็ไม่กล้าบอกอีกเพราะมันดึกแล้วมันกลางคืนแล้วแล้วรถก็จอดข้างๆเราเต็มไปหมดอยู่ๆก็มีผู้ชายเดินมาถึงรถเราแล้วก็มาตบกระโปรงขึ้นบอกให้เอากระโปรงขึ้นแล้วเขาก็ไปตบกระโปรงข้างๆ
1: นะ
0: ตบกระโปรงขึ้นแล้วเขาก็ไปขอที่ชาร์จแบตแล้วเขาก็จำแบตให้ค่ะจ
1: ำ
0: แ
1: บตให้โดยที่ไม่รู้จักกันด้วย
0: ไม่รู้จักด้วยค่ะ
1: คนนั้นก็ไม่รู้จักกันด้วย
0: ไม่รู้จักค่ะเขาก็มาจำแบตให้แล้วเราก็งงคือตาโตเลยค่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยพอจำแบตให้เสร็จรถขยับได้หน่อยนึงเป็นช่วงยูเทิร์นตรงมอกรุงเทพค่ะ
1: กลับได้พอดี
0: กลับวัดพอดีเลยค่ะเราก็เลยบอกโอ้นี่จะน่าจะเป็นอนุภาพบุญ
1: นะอีกครั้งหนึ่งไม่รู้เลยยางระเบิด
0: อันนี้ก็คือค่อนข้างจะเกือบถึงชีวิตได้เลยนะคะพอเราก็มาสวดธรรมจักรที
1: ่
0: วิหารคดแล้วกลับประมาณ 2:00 น.เดินเวียนเจดีย์ตอนนั้นชอบมาเดินเวียนเจดีย์มากเลยค่ะแล้วก็สวดธรรมจักรเสร็จประมาณ 2:00 น.พอขับรถออกจากวัดปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกๆนะคะเราก็เลยสวดสรรเสริญหลวงปู่สวดสรรเสริญคุณยายเริ่มรู้สึกแปลกๆก็ตั้งแต่โค้งที่บางขันนะคะกำลังจะไปที่กระสาบแล้วเราก็ขับไปเรื่อยอ่ะตั้งแต่กับบางขันจนไปถึงกระสาบก็ไกลอยู่เหมือนกันทีนี้เราก็ได้กลิ่นยางไหม
1: นาน
0: พอกลิ่นยางไหมมันไหม้มาจากไหนอ่ะทำไมมันน่าไหม้มาจากรถเราเนาะก็เลยจอดลงไปดูผลปรากฏเห็นแต่เหล็กไม่มียางเลย
1: เห็นแต่ล้อแม็กยางหายไปหมดแล้ว
0: เห็นแต่ล้อแม็กยางหายแล้วเราก็ไม่มีใจเราวิ่งมาได้ยังไงไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ
1: แต่คนตามหลังเนี่ยมาบอก
0: ใช่ค่ะคนตามหลังบอกพี่รู้เปล่ายางพี่ระเบิดตั้งแต่ตรงโค้งบางขันผมก็ไม่กล้าแซงผมก็กลัวรถพี่จะเปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เลยขับมาดู
0: เขาก็เลยขับตามมาเรื่อยๆคือพอเราจอดปุ๊บเขาก็จอดลงมาดูเราเห็นยางเห็นล้อเขาก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วพี่ขับมาได้ไง
0: เราก็ตกใจพี่ก็ไม่รู้รถพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยพ
1: ี่ขับตอนขับมามันก็ไม่แบบปุ้มก็ไม่รู้สึกเซอะไรไม่มี
0: ไม่อะไรเลยค่ะแล้วเราก็จอดสโลโมชั่นสบายเดินลงมาที่รถเรามาดูยางก็ตกใจก็ถ่ายรูปไว้ด้วยค่ะแล้วก็ยังลงในโซเชียลเลยว่าเนี่ยยางระเบิดไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วน้องผู้ชายคนนั้นเขาก็งงๆบอกพี่แล้วก็เลยบอกว่าช่วยเปลี่ยนยางอะไรพี่หนูสิน้องเขาก็เปลี่ยนให้
1: เปลี่ยนให้เรียบร้อย
0: เก็บให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ขับกลับมาโดยสวัสดิภาพอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: สาธุ
0: สาธุค่ะ
1: เพราะเหตุนี้แหละเจอหลายๆเรื่องราวเลยเข้าใจว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
0: ใช่ค่ะ
1: จึงตั้งใจทำบุญทุกบุญที่หลวงพ่อบอกต้องทำทีอาจอยากให้ขยายตรงนี้ฝากเป็นข้อคิดครับผม
0: คือพอเราก็เจออุปสรรคเข้ามาในชีวิตหลายเรื่องหลายราวเนาะเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจเรื่องอนุภาพบุญใช่ไหมเราก็มันก็ทุกข์มันก็เสียใจแล้วกว่าจะผ่านไปได้อ่ะคือมันใช้เวลาทำใจมากเลยค่ะแต่พอเราอ่ะอยู่ในบุญเนี่ยเราก็จะใส่บาตรเป็นประจำทุกวันนั่งสมาธิเรารักษาศีลเราก็เป็นกัลยาณมิตรครอบครัวนี่ค่ะพอเราอยู่ในบุญทุกวันเวลาเราเจอปัญหาหรือเราเจออุปสรรคเนี่ยนึกไม่ออกค่ะเข้าไปอยู่ในสมาธิเลยค่ะบุญเขาก็จะจัดสรรให้เราแล้วเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาจัดสรรให้ดีกว่าที่เราคิดอีกใช่ค่ะคือเพียงแต่ว่าเราเต็มร้อยกับบุญแค่ไหนเราเต็มที่กับบุญแค่ไหนถามเรารวยไหมเราไม่ได้รวยนะคะแต่เราเนี่ยมีใจนะทุกเดือนหรือทุกโครงงานที่หลวงพ่อตั้งกองขึ้นมาตั้งอะไรขึ้นมาที่เป็นของวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เต็มที่เต็มกำลังในส่วนของตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าแล้วเงินอนาคตอะไรห่วงไหมไม่เพราะเราจำคำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านพูดไว้ว่าไม่ต้องห่วงหรอกวันข้างหน้าบุญจะเลี้ยงเราเราทำของเราให้เต็มที่ทำให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เชื่อมั่นตรงที่ว่าในความดีทุกๆความดีที่เราทำน่ะบุญเขาส่งผลอยู่แล้วค่ะเขาส่งผลทุกวันแค่เราสอนตัวเองให้ได้เราฝึกตัวเองให้ได้นี่ค่ะบุญมันไม่ใช่แค่การทำทานบารมีสิบทัศน์ที่พระพุทธเจ้าท่านทำเนี่ยน่ะก็หลวงพ่อท่านก็สอนเราให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ฝึกทุกอย่างอะค่ะเราเต็มที่ในทุกบารมีหรือยังอะไรเงี้ยค่ะพอเราเต็มที่ในการฝึกฝนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราทบทวนตัวเองทุกวันเรานั่งสมาธิทุกวันเราก็มีความสุขค่ะโอ้โหเราได้ฝึกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองเห็นตัวเองมากกว่าไปมองเห็นใครเราพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความสุขมันก็มีเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วบุญเขาก็ส่งผลให้เราได้ไปปฏิบัติธรรมได้ง่ายใช่ไหม
1: ง่ายก็เหมือนเพลงอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เวลาเขาไปปฏิบัติธรรมบอกเฉลี่ยเดือนนึงกี่ครั้ง
0: ทุกประมาณเดือนละครั้งเนาะ
1: เดือนละครั้งเลยไป7วันนี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะพายมาพยายามเดือนละครั้งนอกจากเขาเต็มก็จะไม่ได้ไปแต่พยายามก็จะไปเดือนละครั้ง
1: ท
0: ั้
1: ง
0: พน
1: าวัดทั้งเขาใหญ
0: ่
1: จะเรียกเดือนละครั้ง
0: ถ้าภูเรือมีก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเป็นบางช่วงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็มีความสุขจากการนั่งสมาธิพอเรานั่งสมาธิแล้วมันมีความสว่างมันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
1: มีประสบการณ์ภายในยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งมีความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งเห็นคุณค่าของบุญ
0: ใช่ค่ะเราก็เลยมั่นใจยิ่งมั่นใจในบุญค่ะพอนั่งสมาธิแล้วเรามีความสุขกับการนั่งสมาธิแล้วเราก็เข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อสอนท่านสอนทุกอย่างเนี่ยท่านไม่ใช่เพื่อใครเลยนะเพื่อตัวเราเองอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะเอาคำสอนของท่านมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเราสอนตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้แหละคือเรามีความสุขอ่ะกับการมองเห็นตัวเองทุกวันเลยโอ้เราทำความดีทุกวันเรายิ้มได้ทุกวันเราเจอปัญหาแล้วก็ไปอยู่ในสมาธิแล้วมาสมาธิแล้วเราก็ทบทวนบุญเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยดีตลอดค่ะ
1: สาธุประโยคสุดท้ายอยากให้ชวนมาทอดกฐินยาปีนี้กัน
0: ปีนี้เป็นปีนึกว่ายิ่งใหญ่เลยนะคะอยากชวนลูกพระธรรมทั่วโลกเลยค่ะกฐินคุณยายซึ่งหลวงพ่อท่านเปิดโอกาส

0: กฐินนะคะสามารถปลดหนี้วัดพระธรรมกายได้นี่เราก็เลยโอ้โหบุญนี้บุญใหญ่มากเราอยากติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอย่างแน่นหนาเนาะแม้เราไม่เจอคุณยายแต่เราก็อยากทำเต็มที่กับคุณยายอีกค่ะถ้ามีปัจจัยเข้ามาก็จะทำเข้าไปอีกค่ะ
1: สาธุครับทางรายการช่วงต่อไปต้องขอขอบคุณนะครับกาลยานวิทย์ภารณีสุขสว่างนะครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆในการสั่งสมบุญโดยเฉพาะเรื่องของการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนานะครับสองอย่างนี้ต้องเชื่อมกันไปและทุกอย่างก็สำเร็จด้วยบุญด้วยอนุภาพแห่งบุญนะครับขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
0: สาธุ
1: สาธุเนาะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเต็มที่เต็มกำลังให้ใจมาก่อนเดี๋ยวปัจจัยก็จะมางานน่าจะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ทำเต็มที่เต็มกำลังเดี๋ยวงานต่อไปก็จะมาอีกอย่างท่านนี้ได้ทำทุกปีเลยนะครับต้องบอกว่าจะตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดธรรมก็ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขว่าอย่างไรว่าตามตันแล้วก็อย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวลาทุกท่านไปก่อนอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ

0: ขอบอกว่าในชีวิตนี้นะคะสิ่งนี้เป็นบุญญาลาภที่มหาศาลกับตัวของตัวเองนะคะที่ได้มีโอกาสปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์นะคะผู้เป็นปูชนียาจารย์ที่ยอดเยี่ยมค่ะหนังสือคืนที่พระอาจารย์หายไปนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมบทบันทึกที่คุณยายท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังถึงชีวิตในวัยเด็กของท่านจนถึงปัจจุบันที่สร้างวัดพระธรรมกายนะคะทำให้ได้เห็นภาพชีวิตจริงของท่านเลยที่เป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมความดีมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจอย่างสมบูรณ์นะคะเป็นต้นแบบนะคะเป็นแบบอย่างของคุณธรรมความดีที่สมบูรณ์มากๆท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะไม่ได้ทำด้วยการพูดหรือการเขียนนะคะแต่ทำให้ดูค่ะถ้าหากเราอยากเป็นอย่างคุณยายก็ต้องทำอย่างยายนะคะหรือการที่เราทำให้ท่านนะคะสิ่งที่เราทำให้กับคุณยายเป็นสิ่งที่กลับคืนมาสู่เราทุกอย่างเลยอะค่ะ
1: อัตตะชีวประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูงตอนหนึ่งไม่มีสอง

ทำสัญญาเป็นพันธมิตรกันประกาศสงครามกับอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์กองทัพนาซีเยอรมันของฮิตเลอร์และกองทัพอิตาลีของมุสโสลินีเปิดศึกใหญ่ในทวีปยุโรปบุกเข้ายึดดินแดนต่างๆในหลายประเทศกองทัพจักรพรรดิโนริโตะแห่งญี่ปุ่นรุกเข้าสู่ดินแดนต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยึดได้ดินแดนต่างๆมากมายทั้งจีนเกาหลีฮ่องกงเวียดนามและประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนทั้งหมด8ธันวาคมพุทธศักราช2484กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่อ่าวไทยตามจังหวัดต่างๆแถบชายทะเลบีบบังคับรัฐบาลไทยให้ร่วมมือในการตั้งฐานทัพและขอเดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่าในเวลานั้นกองกำลังของฝ่ายสัมพันธมิตรคืออังกฤษและอเมริกามีฐานทัพอากาศอยู่ในจีนและพม่าได้ทำการตัดเส้นทางลำเลียงยุทโธปกรณ์และกำลังพลของญี่ปุ่นด้วยการส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเสียงหวอเตือนภัยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยเพราะเมื่อดังขึ้นครั้งใดก็จะเป็นสัญญาณให้ทราบว่าขณะนี้เครื่องบินได้บินมาทิ้งระเบิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อให้ประชาชนหลบภัยได้อย่างทันท่วงทีพื้นที่ที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์จึงมีการทิ้งระเบิดอยู่เสมอประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมักจะมาหลบภัยอยู่บริเวณวัดเพราะเชื่อในบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งที่พระครูสมณธรรมสมาทานเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเคร่งครัดและเอาจริงมากกับการปฏิบัติธรรมครั้งละ6ชั่วโมงคือกลางวัน6ชั่วโมงกลางคืน6ชั่วโมงโดยใช้สถานที่คือกุฏิหลังใหญ่ที่ท่านตั้งชื่อว่าโรงงานทำวิชาในโรงงานทำวิชานั้นแบ่งออกเป็น2ฝั่งโดยมีแนวรั้วกั้นระหว่างพระที่เป็นชุดทำวิชาประมาณ30รูปกับแม่ชีและอุบาสิกาชุดทำวิชาอีก30คนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงหรือลูกจันทร์ชื่อที่ใช้เรียกขานในสมัยนั้นท่านคือหนึ่งในชุดทำวิชาโดยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าเวรหัวหน้าเวรเป็นผู้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำให้ความไว้วางใจเรียกใช้งานบ่อยๆจึงต้องเป็นผู้ที่สามารถทำวิชาได้อย่างเชี่ยวชาญมีญาณทัศนะที่แม่นยำสามารถตอบคำถามหลวงพ่อได้เมื่อหลวงพ่อถามเกี่ยวกับเรื่องใดคุณยายก็สามารถตอบได้อย่างแจ่มแจ้งทุกครั้งท่านจึงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเวรขาดรู้คุณยายกลัวและเคารพหลวงพ่อวัดปากน้ำมากเมื่อท่านสั่งงานคราใดคุณยายจะพยายามอย่างเต็มที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสั่งงานใครแล้วตอบไม่ถูกท่านจะเรียกว่าไอ้ขี้ใต้ซึ่งคุณยายไม่อยากให้หลวงพ่อเรียกท่านอย่างนั้นจึงตั้งใจเอาใจจดจ่ออยู่กับธรรมะและคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ตลอดเวลาในช่วงสงครามโลกหลวงพ่อใช้งานคุณยายหนักยิ่งขึ้นโดยให้เป็นหัวหน้าเวรผลัดที่สองมีกิจวัตรคือทานข้าวเสร็จตอน10โมงเช้าเข้านั่งธรรมะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง5โมงเย็นกลับที่พักเข้านอนตอน2ทุ่มพอถึงเวลาเที่ยงคืนจะมีคนมาปลุกให้เข้าเวรนั่งธรรมะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าทุกวันเวลา5โมงเย็นหลวงพ่อวัดปากน้ำมักจะถามชุดธรรมวิชาทุกคนว่าคืนนี้ลูกระเบิดจะลงกี่โมงจะลงที่ไหนถ้ามีใครตอบ

0: บไม่ถูกท่านก็จะดุว่าไอ้ขี้ใต้มีอยู่ครั้งหนึ่งไม่มีใครตอบถูกเลยคุณยายจึงนั่งสมาธิเข้าไปดูในธรรมกายเห็นได้ด้วยญาณทัศนะของธรรมกายอย่างชัดเจนจึงตอบหลวงพ่อวัดปากน้ำว่าเครื่องบินจะมาตอนตีหนึ่งพอถึงเวลาตีหนึ่งเสียงหวอเตือนภัยก็ดังขึ้นจริง
1: ๆยายอยู่เวรสองอยู่เวรสองแต่คนเยอะท่านก็สั่งทุกวันทุกวันท่านก็ด่าที่ใต้ทุกวันนะใครถามมาดูไอ้ลูกพระยายก็กลัวยังไม่ชอบด่าที่ใต้ลูกจันเย็นมากระถางคืนเนี่ยลูกระเบิดมันจะมากี่โมงวะอย่าก็ดูในยานี่ชัดจ้ะหลวงพ่อคืนนี้มันจะมาตีหนึ่งพอตีหนึ่งเนาะวู้มันจะเสียงเย็นไอ้พวกนั่งอยู่ด้วยกันไอ้ความกลัวลูกระเบิดเนี่ยนะมันวิ่งกันออกหนีไปอยู่ที่ไหนก็บอกนะแม่ไม่วิ่งแล้วไม่ยอมวิ่งอย่าด่ากี่ใต้กันได้ไหม
0: ให้คุณยายปัดลูกระเบิดด้วยการปาฏิหาริย์ธรรมกายนับประสงค์ไขพระองค์ให้ท่วนแล้วออกประเทศมาซ่อนไว้ในองค์พระให้เห็นเป็นป่าเป็นแม่น้ำเป็นทะเลบ้างแล้วปัดระเบิดไปยังที่ไม่มีคนอาศัยอยู่จนเรื่องนี้ปรากฏเล่าสืบต่อกันมาในภายหลังว่าคนแถวสะพานพุทธมักจะเห็นแม่ชีลอยขึ้นไปปัดลูกระเบิดหนังสือพิมพ์สมัยนั้นได้ลงข่าวอยู่เสมอทั้งผู้สูงอายุหลายท่านก็ยืนยันว่ามีหลายคนเห็นจริง
1: สมัยนั้นเขาเรียกว่าโรงธรรมวิชาใช่ไหมยายก็เข้าไปอยู่ในนั้นไปอยู่ในนั้นพอเย็นท่านอยู่แล้วท่านก็ถามหลายๆคนอ่ะคนอยู่คนเยอะๆแต่ให้ยายเนี่ยอยู่เวรสองตั้งค่ะสองยามไปถึงหกโมงเช้านั่งตั้งสองยามมาถึงหกโมงเช้าเรื่องจริงอ่ะทำให้ถึงหกโมงเช้าแล้วก็กลางวันเนี่ยกินข้าวเพลนแล้วก็ถึงเข้าไปนั่งไปผัดหน้าที่เขานั่งอีกหกไปถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนี่เขาจะต้องเสด็จหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านต้องสั่งธรรมะทำอยู่งานตลอดเวลาเลยจนกระทั่งอยู่มาครั้งหนึ่งสงครามโลกมันก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะพอเกิดกลางคืนเนี่ยมันลูกระเบิดที่จะมาตูมตูมใช่ไหมทีนี้ท่านจะสั่งงานยายสั่งงานทุกคนอ่ะมึงเอาไปลงทะเลนะมึงเอาไปเข้าป่านะเอาลงทะเลก็ลงทะเลเอาเข้าป่าเข้าป่าอย่าด่าขี้ใต้นะเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ธรรมการของมันตัวใหญ่นะให้เห็นออกมันเยอะที่มากที่จะมากได้นับไม่ไหวจ้ะคำนวณต้องคำนวณนับไปปัดมันทุกวันนะทุกวันทุกวัน
0: ด้วยความที่เป็นงานเกี่ยวกับความเป็นความตายของบ้านเมืองคุณยายและคณะชุดทำวิชาฝ่ายอุบาสิกาของท่านจึงทำด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่แม้ในตอนรับประทานอาหารพออิ่มก็รีบทำธรรมะละเอียดต่อปวดขันตัวเองอยู่เป็นประจำคุณยายเล่าว่าตอนสงครามงานหนักที่สุดต้องรับผิดชอบเหมือนแบกโลกทั้งโลกเอาไว้ภายหลังท่านยังเล่าอีกว่าสร้างวัดยังง่ายกว่าปัดระเบิดอีกจนกระทั่งมีเหตุการณ์ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเกิดขึ้นหลวงพ่อวัดปากน้ำเรียกคุณยายไปถามเพียงคนเดียวว่าลูกระเบิดที่จะมาลงลูกนี้ถ้าลงในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคุณยายตอบว่าพระนครจะล่าเป็นหน้ากลองแม้ทุกข์

งพ่อวัดปากน้ำจึงสั่งให้ลุงประยูนซึ่งเป็นมัคคทายกวัดในขณะนั้นเก็บสมบัติสำคัญของวัดออกไปจากวัดอีก7วันค่อยกลับมาแล้วท่านจึงสั่งให้ฝันระเบิดอย่างเต็มที่ให้ไปลงทะเลบ้าง

ที่สุดญี่ปุ่นแพ้สงครามเพราะถูกถล่มด้วยระเบิดปรมาณู2ลูกที่ฮิโรชิมาและนางาซากิสงครามโลกครั้งที่2จึงได้ยุติลง

0: ที่เด็กนั่นเนื้อจะเดินสองนิ้วฝืนกลางตัวให้เห็นใสเห็นธรรมกายเห็นใสจ้ะถ้าธรรมกายเนี่ยผู้ที่จะเห็นธรรมกายเนี่ยต้องให้เห็นชัดและให้ปาฏิหาริย์ธรรมกายให้จะออกเป็นกี่กายกี่กายต้องให้เห็นได้ให้ชัดหมดเลยถ้าเห็นไม่ชัดนี่นะทำงานไม่ได้ยายนะสงครามโลกครั้งที่สอง
1: ต่อมาภายหลังคุณยายยังเล่าให้ฟังอีกว่ายายภูมิใจที่ปัดลูกระเบิดออกไปจากประเทศไทยได้หลังจากนั้นหลวงพ่อก็เรียกประชุมลูกศิษย์ทุกคนและชมยายต่อหน้าที่ประชุมว่า

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงศิษย์เอกที่ได้รับการยกย่องจากพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองผู้มุ่งมั่นสืบทอดมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการรวบรวมหมู่คณะพลิกผืนนาฟ้าโล่งสร้างวัดพระธรรมกายจากจุดเริ่มต้น196ไร่กลายมาเป็นศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกดังเช่นปัจจุบันดังนั้นในวาระครบรอบ100ปีของคุณยายอาจารย์ซึ่งตรงกับปีนี้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยจึงมีดำริที่จะเชิญชวนเหล่าศิษยานุศิษย์ให้แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อคุณยายอาจารย์ด้วยการสร้างอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูงเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งเป็นอาคารที่เชื่อมโยงทุกงานสร้างบารมีของวัดพระธรรมกายทั้งในอดีตและอนาคตไว้ด้วยกันเพื่อรองรับยุคแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้อาคาร100ปีคุณยายคือบุญยสถานที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมเป็นต้นบุญในการสร้างอาคารที่จะใช้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังใหม่และอาคารสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมงานสร้างบารมีทั้งหมดของวัดพระธรรมกายเข้าไว้ด้วยกันส่งผลให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นตราบใดที่อาคารหลังนี้ยังดำรงอยู่เป็นฐานในการศึกษาพระปริยัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่กว้างไกลเพียงใดมหาวิสงฆ์อันไพศาลก็จะบอกถึงกับผู้ที่มีส่วนร่วมสร้างทุกท่าน

ินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
1: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรนพดลนพฤทธิ์กัลยาณมิตรชัชรีชีวะปริยางบูรณ์กัลยาณมิตรปุญญิสาเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรพนิสรเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรภาริดาขุนเนนพาณิชย์กัลยาณมิตรผจงพรรคเอกชูเกียรติกัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรพิชมัยรุจนาเวศกัลยาณมิตรสุดเขตสีมากัลยาณมิตรอรพินลิ้มธนานุรักษ์กัลยาณมิตรทัชชาทองอินกัลยาณมิตรเพ็ญนภาบุญสมปองกัลยาณมิตรกนกพรเมฆานุวัฒน์กัลยาณมิตรเขมิกาชนิดาภาทิตกัลยาณมิตรพรพิมลวานิชจำเริญกุลกัลยาณมิตรสุมิตาระวิพงศ์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์สมสุดาผู้พัฒน์กัลยาณมิตรธัญพรเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรสุภานันท์พัฒนากิจกุลกัลยาณมิตรบุญโรจน์เสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรฉวีวรรณจงเจริญกัลยาณมิตรนายแพทย์วีระเทพรัตนสุวรรณศรีกัลยาณมิตรชุติมานุตพันธ์กัลยาณมิตรอดุลชัยพุทธกัลยาณมิตรโสภิตาเจริญกันกัลยาณมิตรเตือนใจซึ่งโชติกุลกัลยาณมิตรจันหอมสีเลิศกัลยาณมิตรสาวิตรีจงสุวัฒน์กัลยาณมิตรสุนันทากังวานกุลกิจกัลยาณมิตรเภสัชกรณัฐภูมิคุณาธิคมกัลยาณมิตรรัชดารังสิยาภากัลยาณมิตรภาชริยาไทยทวีไพศาลกัลยาณมิตรสมศักดิ์เพชรแสงทิพย์กัลยาณมิตรไพศาลปราณีตพลกรังกัลยาณมิตรนุชนาถคุณพิสิทธิ์วงศ์กัลยาณมิตรนงนุชตั้งโชคสิริกุลกัลยาณมิตรสิริเพ็ญเตชะวีระพงศ์กัลยาณมิตรสิริพรเจตมงคลรัตน์กัลยาณมิตรพงพันธ์บุญมากกัลยาณมิตรปราณีบัวพุทธกัลยาณมิตรนิพาพันธ์จิวัชรานุกูลกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ปรียวาทบัวพุทธกัลยาณมิตรณัฐพลพงศ์จิวัชรานุกูลกัลยาณมิตรจุฬามาศบุญสกุลเจริญกัลยาณมิตรอาภิชาติจิวัชรานุกูลกัลยาณมิตรแพทย์หญิงรสกรมหาวิสารขอเรียนเชิญครับขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้

ใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีทุกท่านครับสมัยหนึ่งท้าวสักกะเทวราชได้ตรัสกับมาตุลีเทพสารถีว่าดูก่อนมาตุลีเมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระองค์ก็ตามทักษิณาไม่ชื่อว่าน้อยเลยเมื่อพระตถาคตยังทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือเสด็จปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตสม่ำเสมอผลบุญก็ย่อมสม่ำเสมอทายกทั้งหลายกระทำสักการะในพระตถาคตเหล่าใดแล้วย่อมไปสู่สวรรค์พลานิสงส์อันไพศาลย่อมบังเกิดแก่ชนเหล่านั้นอย่างไม่อาจจะนับจะประมาณได้ดังเรื่องราวการบูชาพระเจดีย์ด้วยดวงประทีปของเทพนารีผู้มีนามว่าสุนันทาครั้งหนึ่งท้าวสักกะเทวราชได้พาเทพธิดาสุนันทาผู้เป็นบาทบริจาริกาและบริวารจำนวนมากเข้าไปเที่ยวชมสวนสวรรค์จิตรดาวันอันกว้างใหญ่ครานั้นความอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นแก่เท้าสักกะเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่ารัศมีของสวนสวรรค์แห่งนี้สว่างสวัยโชติช่วงมากจนครบรัศมีของถวยเทพทั้งหลายที่เข้ามาชมสวนแต่ทว่าในทันทีที่สุนันทาเทพนารีได้ย่างกรายมาถึงรัศมีอันโชติช่วงของทิพยอุทยานแห่งนี้ก็กลับอับแสงลงในบัดดลเพราะถูกรัศมีของสุนันทาเทพนารีบดบังจนหมดสิ้นสวนสวรรค์อันกว้างใหญ่แห่งนี้แม้สว่างโชติช่วงเพียงใดก็มิอาจสู้รัศมีกายอันเจิดจรัสของสุนันทาเทพนารีได้ทำให้ท้าวสักกะถึงกับเอ่ยถามถึงบุพกรรมด้วยความใคร่รู้ซึ่งเทพธิดาสุนันทาก็ได้ประกาศถึงผลแห่งบุญที่ตนเคยกระทำว่าเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์นางเป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธารักษาศีลชอบให้ทานได้บูชาพระสถูปเจดีย์อันเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดวงประทีปอยู่เป็นนิดนางสั่งสมบุญเช่นนี้เป็นอาจินจนตลอดชีวิตด้วยผลแห่งบุญนั้นนางจึงมีรัศมีกายอันแจ่มจ้าเหนือถวยเทพทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยยศและอธิปไตยในเทวโลกนี้คือผลแห่งการถวายชวาลาแด่เนื้อนาบุญผู้เลิศที่ใครๆมิอาจคำนวณนับผลแห่งบุญนั้นได้ดุจเดียวกับการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยของยอดนักสร้างบารมีในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านเปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยผล

เวลาได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรใจบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบาย

แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้รู้สึกสบายต้องปรับให้สบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราให้ใสใสให้เบิกบานให้แจ่มชื่นโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเอาใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆแตะไปตรงกลางอย่างเบาๆสบายๆทำใจให้ใสๆให้ใจเย็นๆนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่ก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสๆคือนึกถึงภาพดวงใสๆหรือเพชรใสๆอย่างสบายๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่เราถนัดขอให้เป็นของใสๆจะเป็นเพชรเป็นดวงแก้วใสๆเป็นองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่ตรึกคืนนึกอย่างเบาๆสบายๆถ้านึกถึงภาพไม่ออกเราก็ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในกลางกายหรือกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างละเอียดอ่อนและต่อเนื่องกันไปอย่าให้ขาดตอนนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่แล้วก็ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังก็จะต้องตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรใสใสหรือก้อนน้ำแข็งใสใสหรือองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งในจ้าที่เราคุ้นเคยประคองใจให้หยุดนิ่งไปอย่างเนี้ยประคองไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเราก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองใจอยากจะหยุดนิ่งใจอยู่ในกลางกายถึงตอนนั้นเราก็นิ่งอย่างเดียวนุ่มนุ่มทำใจให้มันชุ่มชุ่มให้มันแช่มชื่นใจใสใสใจเย็นเย็นนิ่งอย่างเดียวอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าภายในมันจะกลวงโล่งๆ
โล่งโปร่งเบาๆตัวจะขยายแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนไม่มีตัวใจของเราก็จะใสใสนิ่งนิ่งก็ให้นิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจนกระทั่งถึงจุดที่มันถูกส่วนคือปรุงใจจนถูกส่วนก็ตกโสนก็ไปข้างในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขแช่มชื่นเบิกบานอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนนั่งนิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆตั้งสบายๆนะจ๊ะตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสๆใจเย็นๆส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งเห็นดวงใสๆบ้างองค์พระผุดผ่านขึ้นมาบ้างเราก็ยังคงใช้วิธีเดิมคือหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวนิ่งนุ่มอย่างเดียวให้ใจใสๆทำซ้ำๆที่ทำไปแล้วนะจ๊ะแตะลงไปในกลางดวงหรือกลางองค์พระใสๆไปเรื่อยๆอย่างสบายๆทำซ้ำซ้ำซ้ำนับครั้งไม่ถ้วนเลยจะได้คล่องขึ้นเห็นดวงเห็นกายชัดใสติดอยู่ในกลางกายเราจะนั่งนอนยืนเดินก็เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ภายในยิ่งโดยเฉพาะพรรษานี้เนี่ยเป็นพรรษาที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวของเราเองซึ่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นอยู่ในกลางกายของเราคือพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรใสเกินความใสใดๆในโลกเราก็ต้องหาที่พึ่งที่ระลึกนี้ให้เจอนะจ๊ะในวันเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้เนี่ยเพื่อความมั่นใจอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตของเราจะต้องรีบชิงช่วงในตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่หาที่พึ่งให้เจอเพื่อที่เราจะเอาไปใช้ในวันที่เราไม่แข็งแรงในวันนั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้ไม่ว่าเขาจะรักหรือปรารถนาดีแค่ไหนเขาก็ได้แต่แค่เป็นกองเชียร์ดูแลได้แก่สังขารร่างกายเท่านั้นส่วนจิตใจเราต้องดูแลตัวของเราเองการมีที่พึ่งภายในด้วยการเข้าถึงเห็นชัดใสแจ่มตลอดเวลาจะทำให้เรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยมีปีติสุขใจมันจะนิ่งนุ่มเฉยๆเบิกบานใจจะนิ่งนุ่มเฉย
มีความสุขอยู่ภายในแม้สังขารภายนอกจะเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามในวันที่เราไม่แข็งแรงนั่นแต่ข้างในเราจะแข็งแกร่งทั้งแข็งทั้งใสสดชื่นอยู่ภายในจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งที่เราอยู่ในสภาวะดูแลสังขารหยาบไม่ได้แต่เราดูแลใจของเราได้เห็นที่พึ่งปีติสุขความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นใจมันจะขยายออกมาภายนอกพลอยทำให้ผู้ที่อยู่รอบข้างเราเกิดแรงบันดาลใจอยากจะแสวงหาที่พึ่งภายในเหมือนอย่างตัวของเราเพราะฉะนั้นภายในพรรษานี้วันเวลามันเหลืออยู่อย่างจำกัดอย่าให้โอกาสที่ดีนี้เนี่ยมันผ่านไปในขณะที่สิ่งแวดล้อมยังเป็นสัปปายะเหมาะสมต่อการแสวงหาที่พึ่งภายในจะต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะเดี๋ยววันเดี๋ยวก็คืนแต่ละวันแต่ละคืนมันก็ล่วงเลยไปผ่านไปอย่างรวดเร็วตื่นขึ้นมาวันหนึ่งแปลว่าเรามีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกวันที่จะแสวงหาที่พึ่งภายในแต่วันพรุ่งนี้ยังไม่ทราบถ้าเราคิดอย่างนี้ได้จะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะทำมากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีเราก็จะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปคือธุรกิจกับจิตใจมันก็ไปด้วยกันเมื่อเราพบที่พึ่งภายในนั่งก็เป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเดินเป็นสุขจะทำกิจวัตรกิจกรรมภารกิจอะไรมันก็เป็นสุขอบอุ่นใจปลอดภัยเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจหาที่พึ่งภายให้ได้ฝึกให้หนักอย่างถูกหลักวิชาคือต้องนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะเวลาจะเดินทางออกจากกายมนุษย์หยาบไปเกิดใหม่ก็ต้องไปตรงนั้นแหละชิงช่วงและช่วงชิงอยู่ที่ตรงนั้นศึกชิงพบอยู่ที่ตรงนั้นจะสุคติภูมิและทุคติภูมิก็อยู่ที่ตรงนั้นหายใจเราใสใสเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างหรือดวงธรรมใสใสแจ่มกระจ่างสุคติก็เป็นที่ไปจะไปแบบผู้ที่มีชัยชนะนี่ก็เป็นหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ทุกๆพระองค์ก็สอนเหมือนกันหมดเรามีบุญดีได้มาเกิดในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทั้งให้มีวาสนาด้วยการแสวงหาธรรมะภายในให้เจอเพราะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะตั้งใจกันให้ดีให้ใจหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบาย

หลับตาประนมมือขึ้นพร้อมกันอันมยังบุตสาภาควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: พุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
0: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: จงดลบันดาลให้
0: จงดลบันดาลให
1: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ท่านใช้สร้างบารมี
0: ท่านใช้สร้างบารมี
1: ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: ให้มาสร้างบารมี
0: ให้มาสร้างบารมี
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ในวิชาธรรมกาย
0: ในวิชาธรรมกาย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสะจักษุ
0: ทั้งมังสะจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: สัมมันตจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: และธรรมจักษุ
0: และธรรมจักษุ
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกพระองค์

0: ตู
1: สัพเพพุทธาปลัพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรคังวันตาวิสัพโสเตทลตาสุกิตาวิลุณหาพุทธศาสเน

อโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวะ

ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่20กันยายนพ.ศ. 2569พยานตรัสรู้ธรรมถ้าไม่มีพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบังเกิดขึ้นวิชาธรรมกายก็คงสูญหายไปเลยเพราะขนาดท่านค้นคว้าขึ้นมาได้และมีการสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่ยังข้องใจเรื่องธรรมกายอยู่คำว่าธรรมกาย

ความหลากหลายกันไปจนกระทั่งหาข้อสรุปที่จะนำมาปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงไม่ได้เลยส่วนใหญ่มักจะตีความว่าปฏิบัติเป็นเรื่องนามธรรม

มารวมกันอย่างไรแล้วเราจะไปหาจากที่ตรงไหนไม่มีกล่าวไว้เมื่อยังแปลไม่ค่อยจะรู้เรื่องอย่างนี้การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงก็ไม่เกิดขึ้นไม่ค่อยจะรู้เรื่องอย่างนี้การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงก็ไม่เกิดขึ้นถ้าหากหลวงปู่ไม่ค้นคว้าหรือฟื้นกลับคืนขึ้นมาใหม่พวกเราก็คงสเปะสปะไม่รู้ว่าจะยึดอะไรเป็นแบบคงเป็นชาวพุทธแต่เพียงในนามเพราะไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรพระธรรมกายมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ไม่เคยรู้เลยและก็ไม่เฉลียวใจด้วยว่ามีอยู่จนกระทั่งหลวงปู่ท่านได้เข้าไปถึงจริงและมาบอกว่ามีจริงแล้วก็ดีจริงสิ่งที่เข้าถึงนั้นเรียกว่าพระธรรมกายซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นเนื้อเป็นหนังของพระพุทธศาสนามีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยการหยุดกับนิ่งข้อสรุปที่ว่าเข้าถึงได้โดยการหยุดกับนิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติถ้าหากเรารู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติให้เข้าถึงอย่างไรก็ทำให้ไม่มั่นใจในการปฏิบัติเพราะถ้าไม่มีใครมายืนยันว่าต้องทำอย่างนี้เข้าถึงอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้พอหลุดจากนี้ถึงจะเข้าถึงพระธรรมกายถ้าไม่มีใครมายืนยันเราก็ไม่มั่นใจถึงแม้ว่าจะรักการปฏิบัติธรรมแค่ไหนก็ตามแต่พอหลวงปู่ท่านมายืนยันว่าต้องอย่างนี้ผิดไปจากนี้ไม่ใช่เราต้องเริ่มต้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ดำเนินเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายและจากการเข้าถึงพระธรรมกายทำให้ความรู้ในพระพุทธศาสนาที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกกระจ่างขึ้นมาเยอะเลยไม่เช่นนั้นเราไปอ่านพระไตรปิฎกมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องบางทีเกิดข้อสงสัยด้วยซ้ำไปว่านรกสวรรค์มีจริงไหมพระนิพพานผู้บรรลุมรรคผลนิพพานมีจริงไหมฉะนั้นเมื่อพระธรรมกายได้เปิดเผยขึ้นมาทำให้เราหายสงสัยเหลือเพียงประการเดียวคือการเข้าถึงของเราต่อเมื่อเราเข้าถึงได้แล้วจึงจะหายสงสัยอย่างแท้จริงอย่างสมบูรณ์เลยเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมถ้ายังไม่เข้าถึงพระธรรมกายความสงสัยก็ยังคงมีอยู่อย่างแน่นอนแต่ถ้าเข้าถึงแล้วความสงสัยนั้นก็จะสิ้นไปด้วยธรรมจักขุและญาณทัศนะของพระธรรมกายพอไปรู้ไปเห็นเข้าความสงสัยก็จะหมดไปพระเดชกุลหลวงปู่ท่านบอกว่าเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปจับมือถือแขนสัตว์นรกก็ได้จับมือถือแขนเทวดาก็ได้พูดจาโต้ตอบกันก็ได้ไปช่วยบุพการีบรรพบุรุษของเราก็ได้ท่านยืนยันอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็มีผู้ทำได้หลายท่านที่เป็นพยานแห่งการบรรลุธรรมของหลวงปู่หรืออนุภาพ
ของพระธรรมกาย

0: ระหว่างครูความรู้และนักเรียนเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้ามากันนะมาบูชาครูเหมือนอย่างที่เราได้ปฏิบัติกันทุกๆปีอาทิตย์นี้ก่อนจะถึงวันครูให้ลูกทุกคนชำระกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้ใจอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญอยู่ภายในให้มากๆพอถึงวันนั้นเราก็จะได้บูชาครูธรรมกายด้วยใจที่ใสที่สุด
1: สาธุ
0: ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย15กันยายนพ.ศ. 2545เปิด MV บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีอนุสรณ์สถาน

0: านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับอีกสักครู่จะเป็นพิธีถวายปัจจัยบำรุงวัดและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายปัจจัยแล้วท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีต่อไปนะครับขอเรียนเชิญสาธุชนที่จะถวายปัจจัยสร้างเสบียงบุญได้มาตั้งแถวรอที่บริเวณด้านหน้าศูนย์กลางพิธีในพื้นที่แนวกลางได้เลยนะครับเรียนเชิญครับ
1: ครับก็ได้เวลาสร้างมหาทานบารมีของเรานะครับฟังละสองแถวเลยนะครับมาด้วยใจปลื้มปลื้มด้วยหัวใจแห่งการให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้นะครับท่องไว้แล้วก็ทำไว้นะก็เราก็ทำมาตลอดนะครับปลาตอกย้ำซ้ำเดิมนะครับในเส้นทางการสร้างสองแถวสองแถวสองแถวสองแถวแล้วก็ฝั่งนี้สองแถวฝั่งนี้สองแถวนะครับเป็นสี่ครับเป็นสี่เป็นสี่นะครับนี่ประคองไว้นั่นคือบุญของเราเรานะครับประคองไว้นิ่งๆสบายๆเดี๋ยวขอแถวเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับชูขึ้นหน่อยชูยืนยันยืนยันยืนยันเนาะบกหน่อยบกหน่อยบกหน่อยยืนยันว่าเราจะสร้างมหาทานบารมีของเรานะครับเดี๋ยวเราแถวมาอีกนิดนึงนะครับเดินไปอ้าวนะครับเตรียมพร้อมชูอีกหนึ่งบก072รวยสาธุแยกซ้ายขวาฟังละสองแถวเลยครับสาธุสาธุก็หน้าเดิมๆเนาะเส้นทางนี้มีเราอยู่เนาะยังไม่หายไปไหนนะครับสาธุยังไม่หายไปไหนยังอยู่ในเส้นทางที่ตามติดหลวงพ่อคุณใหญ่ไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับสวัสดีครับสาธุครับสาธุครับ

สาธุเจ้าสาธุ

0: เจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้ก็วันที่20กันยายน2569
1: ครับ
0: อีก6วันก็จะถึงวันสำคัญเป็นวันสำคัญสำหรับลูกศิษย์ธรรมกายทุกท่านเพราะว่าจะได้มาเคารพบูชาครูวิชาธรรมกายกันเหลืออีกเพียงแค่6วันวันที่พระเดชคุณหลวงปู่บรรลุธรรมนั้นคือวันเพ็ญเดือน10ปีนี้ก็ตรงกับวันที่เป็นวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ก็เลยแค่6วันเท่านั้นพระเดชคุณหลวงปู่ของเราเป็นบุคคลอัศจรรย์ต้องถือว่าอัศจรรย์มากเลยนะจ๊ะเพราะว่าท่านมาเกิดสร้างบารมีในยุคที่พระพุทธศาสนาล่วงเลยมาจนกระทั่งเกือบถึงกึ่งพุทธกาลท่านเกิดพ.ศ. 2427ก็ถือว่าใกล้กึ่งพุทธกาลพอมาถึงกึ่งใกล้พุทธกาลนี้ชาวพุทธเริ่มถดถอยคนที่จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเข้าสู่การตรัสรู้ธรรมแล้วธรรมที่ทำให้ตรัสรู้ธรรมนั้นเป็นอย่างไรนั้นในช่วงเวลานั้นของท่านนั้นมันจางลงไปมากแล้วคนที่ไม่เชื่อเริ่มมากขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เกิดมาเพื่อการนี้เพื่อที่จะนำความรู้ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนากลับคืนมาให้ได้รู้จักกันที่ว่าท่านเป็นคนมหัศจรรย์มากในขณะที่ประชาชนชาวพุทธถดถอยแต่พระเดชคุณหลวงปู่ยังมั่นคงพระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็ยังเชื่อว่าธรรมที่พระบรมศาสดาเข้าถึงแล้วตรัสรู้ธรรมได้นั้นยังอยู่แล้วเข้าถึงได้ที่ในยุคสมัยนั้นเข้าถึงกันยากเข้าถึงกันไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าตัวผู้ปฏิบัติเองนั่นแหละมันด้อยลงการทุ่มเทเข้าสู่เรื่องการปฏิบัติลดหย่อนลงเลยทำให้การเข้าถึงธรรมจริงๆนั้นมันก็เลยเข้ากันไม่ถึงเพราะนั้นที่ขาดอยู่ท่านบอกว่าขาดอยู่ก็คือคนที่จะทุ่มเทเอาจริงเข้าสู่เรื่องการปฏิบัติแล้วท่านก็ยืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวของท่านเองคือท่านทุ่มเทเข้าสู่เรื่องการปฏิบัติท่านตัดสินใจปล่อยวางคำว่าปล่อยวางนี่สำคัญนะจ๊ะมันไม่ใช่คิดเป็นเพียงแค่ภาษาพูดแต่หมายถึงใจของท่านผู้นั้นปรับใจได้ปล่อยวางเรื่องต่างๆปล่อยวางทั้งลาภยศสรรเสริญสุขถ้าติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขการที่จะทุ่มเทเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมมันก็จะติดขัดเพราะจะไปติดอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญสุขพระเดชคุณหลวงปู่ในปี2460ที่ท่านจะไปวัดโบสถ์บนนั้นท่านตัดสินใจวางหมดเลยท่านไม่กังวลถึงลาภยศสรรเสริญสุขปล่อยวางท่านปล่อยวางท่านปล่อยวางจริงๆและเมื่อท่านปล่อยวางสิ่งที่ท่านปฏิบัติได้ในช่วงนั้นกล่าวกันว่าท่านได้แสงสว่างพอใจท่านปล่อยวางได้แสงสว่าง

ทางที่ท่านเข้าถึงก็ยิ่งสว่างโพรมเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมั่นใจในสิ่งที่ท่านเข้าใจในเรื่องนี้เพราะนั้นท่านเลยตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกันตัดสินใจวางเรื่องอื่นหมดแล้วก็หาสถานที่เพื่อเข้าสู่การปฏิบัติธรรมแล้วก็เลือกวัดโบสถ์บนบางคูเวียงวันนั้นในปีพ.ศ. 2460เป็นพรรษาที่12ของท่านท่านก็เดินทางไปที่วัดโบสถ์บนเพื่อเข้าพรรษาที่วัดโบสถ์บนพอไปถึงที่วัดบนโบสถ์บนนั้นสถานที่เป็นสัปปายะของท่านเพราะว่าอยู่ห่างพระนครแล้วก็มีสายน้ำล้อมอยู่สองสายมันทำให้เป็นสถานที่ที่ชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นห่างพระนครใจท่านก็ยิ่งวางเรื่องต่างลงได้แล้วท่านก็พบว่าแสงสว่างที่ท่านเข้าถึงนั้นสว่างโพร่งมากๆเลยทำให้ใจท่านอยู่กับแสงสว่างอยู่กับแสงสว่างจนกระทั่งรวมเป็นดวงเป็นดวงสว่างที่กลางท้องของท่านที่ในประวัติได้พูดถึงว่าท่านเข้าถึงดวงได้ก็เข้าใจกันว่าจริงๆแล้วพระเดชหลวงปู่มาเข้าถึงดวงได้จริงๆก็ที่วัดโบสถ์บนนี่แหละเพราะว่าเป็นสถานที่เป็นสัปปายะของท่านเงื่อนไขต่างๆพร้อมหมดเพราะนั้นท่านจึงใจท่านถึงจดอยู่กับดวงสว่างที่ท่านเข้าถึงทุ่มเทหมดไม่ห่วงเรื่องอะไรเลยแล้วแสงสว่างดวงสว่างก็ยิ่งสว่างโพร่งสว่างโพร่งกล่าวกันว่าการเข้าถึงดวงสว่างของท่านนั้นชัดขนาดไหนมีเรื่องเล่ากันว่าวันหนึ่งท่านฉันข้าวกำลังฉันภัตตาหารกับเพื่อนพระภิกษุแล้วเพื่อนพระภิกษุก็เห็นท่านนั่งไปแล้วก็ยิ้มไปเดี๋ยวก็หลับตาเดี๋ยวก็ลืมตาเพราะตอนฉันยังไงก็ต้องลืมตาแล้วก็ยิ้มเป็นการบอกว่าดวงสว่างที่พระเดชหลวงปู่เข้าถึงนั้นจะหลับตาลืมตาก็ชัดเพราะนั้นชัดในทุกอิริยาบถนั่งฉันก็ชัดนั่งธรรมะก็ชัดมันเลยทำให้ความมั่นใจของท่านเต็มเปี่ยมก็พอดีเข้าถึงวันเพ็ญเดือนสิบวันเพ็ญเดือนสิบนั้นพระเดชหลวงปู่ได้มีความมั่นใจทีเดียวว่าเป็นไงเป็นกันวันนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะนั้นท่านตั้งใจว่าตกเย็นจะไปนั่งธรรมะที่โบสถ์นั่งธรรมะวันนี้ถ้านั่งไปแล้วถ้าเข้าไม่ถึงก็ไม่ลุกขึ้นละแต่พูดง่ายก็คือยอมตายให้มันรู้กันไปเลยให้เขาล่ำลือกันไปเลยว่านั่งธรรมะจนกระทั่งตายเพราะนั้นเข้าไปในโบสถ์วันนั้นตอนเย็นท่านไปเข้าไปในโบสถ์องค์เดียวไปอยู่หน้าพระประธานกราบพระประธานและขอพรขอพระองค์ได้โปรดประทานธรรมด้วยเถิดแม้เป็นเพียงส่วนน้อยที่พระองค์ทรงตรัสรู้ทรงรู้ทรงเห็นถ้าหากว่าการเข้าถึงธรรมนี้จะเป็นภัยต่อพระศาสนาก็อย่าได้ประทานธรรมเลยแต่ถ้าจะเป็นคุณต่อพระศาสนาได้โปรดประทานธรรมด้วยเถิดเมื่อเข้าถึงธรรมได้แล้วจะทำหน้าที่เป็นทนายให้กับพระศาสนาคำว่าเป็นทนายให้กับพระศาสนานี้ตัวฉันเองเข้าใจว่าเป็นคำที่ท่านบอกว่าท่านจะยืนยันการเข้าถึงธรรมธรรมที่แท้จริงที่ท่านเข้าถึงตลอดชีวิตของท่านและในประวัติของท่านก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการยืนยันจากประวัติของท่านเลยว่าท่านพูดถึงเรื่องธรรมกาย
พูดถึงเรื่องธรรมกายตลอด

ชีวิตของท่านยืนยันสิ่งที่ท่านเข้าถึงคือเรื่องธรรมกายเพราะนั้นเมื่ออธิษฐานจิตแล้วไปเรียนคุณหลวงปู่ก็นั่งในประวัติบอกว่าพอนั่งลงแล้วใจท่านก็จดอยู่กับดวงสว่างมีการกล่าวว่าเวลาใจท่านจดอยู่กับดวงสว่างนั้นใจท่านนุ่มดวงท่านก็จะยิ่งนุ่มเพราะนั้นถ้าดวงถ้าใจท่านยิ่งนิ่งดวงที่ท่านดวงสว่างของท่านก็ยิ่งนิ่งเพราะนั้นใจของพระเดชคุณหลวงปู่ทั้งนุ่มทั้งนิ่งจดนิ่งอยู่กับดวงสว่างยิ่งจดก็ยิ่งนิ่งยิ่งนุ่มใจก็รวมเข้าสู่ศูนย์รวมเข้าสู่ศูนย์กลางของดวงตรงศูนย์กลางของดวงเนี่ยพอใจท่านนิ่งสนิทมากเข้าท่านก็พบช่องทางเข้าสู่ภายในกล่าวว่าเป็นจุดเล็กใสสว่างที่อยู่กลางดวงสว่างมากๆใจท่านที่นิ่งสนิทก็จดนิ่งแล้วทิ้งดิ่งลงเข้าสู่ภายในกล่าวกันว่าผ่านดวงแล้วก็ผ่านกายดิ่งลึกเข้าสู่ภายในจนกระทั่งไปถึงองค์พระแก้วใสสว่างกลางกายและองค์พระแก้วใสที่สว่างกลางกายนี้กล่าวกันว่าก็คือกายธรรมของท่านเองเพราะนั้นใจท่านก็จดก็อยู่กับองค์พระแก้วใสและที่องค์พระแก้วใสเนี่ยก็ยังมีดวงสว่างที่อยู่กลางพระแก้วใสในประวัติบอกว่าดวงสว่างที่อยู่กลางพระแก้วใสนั้นสว่างโปร่งมากๆแบบที่จะไม่มีอะไรเทียบได้เลยและเป็นความสว่างที่อยู่เป็นความสว่างที่อยู่ท่ามกลางความใสบริสุทธิ์ที่อยู่กลางพระแก้วใสแล้วท่านก็อยู่กับพระแก้วใสอยู่กลางพระแก้วใสอยู่ในดวงกลางพระแก้วใสตลอดทั้งคืนการเข้าถึงธรรมของพระเดชหลวงปู่นั่นคือสิ่งที่ท่านเข้าถึงและใจท่านก็จดอยู่กับเรื่ององค์พระธรรมกายถึงจะเป็นวันต่อๆมาท่านก็จดอยู่กับพระแก้วใสที่อยู่กลางกายของท่านพร้อมกับการศึกษาลึกก็ไปสู่ภายในเพราะนั้นพระเดชคุณหลวงปู่ได้เข้าถึงพระแก้วใสพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของท่านและท่านก็ได้เห็นเส้นทางการเข้าถึงธรรมของท่านตั้งต้นตั้งแต่ต้นคือใจสงบนิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวเพราะนั้นถึงได้เป็นแนวทางที่ท่านได้มาสอนได้ให้ไว้เป็นมรดกธรรมว่าให้ทำใจหยุดทำใจนิ่งพร้อมกับสูตรสำเร็จที่ให้ไว้กับลูกหลานทุกคนว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนี้สำคัญนักทุกขั้นทุกตอนในการเข้าถึงธรรมตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเข้าถึงธรรมและลึกเข้าไปสู่ภายในล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จทั้งนั้นทางสายกลางนั้นที่ท่านเข้าถึงนั้นท่านตั้งต้นตั้งแต่ศูนย์กลางกายจดศูนย์กลางกายพบดวงจดดวงก็จะพบศูนย์กลางของดวงแล้วก็พบช่องทางเข้าเส้นทางสายกลางนั้นไม่มีอะไรอยู่นอกกลางเลยอยู่แต่กลางอย่างเดียวนอกกลางไม่มีเส้นทางสายกลางเส้นทางสายกลางจึงอยู่ที่ศูนย์กลางกายและนี่ก็คือวิชาที่พระเดชหลวงปู่ได้สอนต่อทอดกันมาตั้งแต่ท่านเข้าถึงธรรมได้ท่านก็สอนต่อทอดกันมาจนกระทั่งถึงวัดพระธรรมกายจนกระทั่งถึงทุกๆวันนี้พระเดชคุณหลวงปู่จึงมีพระคุณอย่างสุดที่จะพรรณนาได้ต่อลูกศิษย์หลานศิษย์ทุกๆคนโอกาสที่เราจะได้บูชาธรรมท่านเป็นการบูชาครูเพราะท่านเป็นผู้สอนมาตั้งแต่ต้น

0: โอกาสนี้จะได้มาถึงเราการได้บูชาพระเดชคุณหลวงปู่ในโอกาสที่ท่านบรรลุธรรมในวันเพ็ญเดือน10ที่จะถึงในวันที่26กันยายนนี้จึงเป็นวันที่เป็นโอกาสของพวกเราทุกคนทุกคนที่จะมาบูชาธรรมท่านใจจะอยู่กับท่านและใจอยู่กับท่านนั้นจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายเพราะนั้นใจของเราจะต้องฝึกจะต้องปรับแล้วก็สิ่งที่ได้กล่าวกันไว้ที่หลวงพ่อให้เป็นโอวาทเอาไว้ว่าเราจะจัดพิธีบูชาครูวิชาธรรมกายสมัยก่อนการบูชาครูไม่ได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเดียวแต่ทุกคนตั้งใจมาบูชาครูกันจริงๆเพราะนั้นวันที่26วันเพ็ญเดือน10ที่จะถึงนี้นี่คือประโยคที่ครูไม่ใหญ่ฝากไว้ให้ตั้งแต่พ.ศ. 2545ทุกคนตั้งใจจะมาบูชาครูกันจริงๆเพื่อให้อนุภาพของครูบาอาจารย์ได้ผสมผสานกลมกลืนกันกับศิษยานุศิษย์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างครูความรู้และนักเรียนเพราะฉะนั้นวันเพ็ญเดือน10วันเสาร์ที่26กันยายนให้เรามากันนะมาบูชาครูเหมือนอย่างที่เราได้ปฏิบัติกันทุกๆปีภายในวันเสาร์วันที่26นี้ก่อนที่จะถึงวันครูนี้ให้ลูกทุกคนชำระกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้ใจอยู่ในอู่ทะเลบุญอยู่ภายในให้มากๆพอถึงวันนั้นเราจะได้บูชาครูธรรมกายด้วยใจที่ใสที่สุดเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ครูไม่ใหญ่ท่านได้ให้แนวทางในการที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจในช่วงก่อนที่จะถึงวันครูธรรมกายกันเพราะนั้นเพื่อให้ใจของเรานั้นพร้อมถ้าใจของเราใสใจใสมากมากนั่นคือความพร้อมของใจของเรายิ่งใสมากก็พร้อมมากและโอกาสที่เราจะอยู่กับพระเดชหลวงปู่อยู่กับหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายด้วยใจใสๆจะเกิดขึ้นและนั่นคือบุญที่เราตั้งใจบูชาธรรมครูบาอาจารย์ก็จะเข้าสู่ศูนย์กลางกายของเราเป็นบุญใสกันนะจ๊ะเป็นบุญที่จะหนุนเนื่องให้โอกาสที่เราจะได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคน
1: สาธุ
0: เป็นโอกาสเลยนะจ๊ะโอกาสมากๆขอเจริญพร
1: สาธุ
0: ตั้งใจบูชาพระกันนะ

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ธรรมะชัดๆทุกท่านนะแล้วมาวันที่26กันนะ

ุณยายอาจารย์มหารัตนปฏิกาจังหวัดนครพนมผู้สร้างวัดพระธรรมกายโอ้ชีวิตของท่านนะจ๊ะงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเดียวครูแม่ใหญ่นึกถึงท่านเดี๋ยวเราก็จะซึ้งใจท่านมากมากเดียวเนี่ยจ๊ะตอนนี้เราทราบแค่นักเรียนใหม่ที่มานะจ๊ะ

ท่านเป็นผู้สร้างวัดพระธรรมกายแล้วก็สร้างพระที่เป็นอายุพระศาสนาและสร้างคนดีที่โลกต้องการคือสร้างวัดพระธรรมกายแล้วก็สร้างทุกสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยจ้ะทั้งวัดพระธรรมกายแล้วก็ทั้ง 2,000 ไร่ทั้งอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวเนื่องจนกระทั่งขยายวิชาไปทั่วโลกนี่นะจ๊ะก็ได้อาศัยบารมีของท่านนี่แหละเป็นหลักเป็นประธานทีเดียวที่ท่านตามคำสั่งที่พระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้มอบหมายภารกิจตรงนี้มานี่นะจ๊ะท่านเคยเล่าให้ฟังย่อๆว่าท่านเกิดในตระกูลของเกษตรกรแล้วก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่มีฐานะที่ดีสำหรับในละแวกนั้นนี่นะจ๊ะแล้วท่านจะเป็นคนขยันนางท่านจะไม่อนุญาตให้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ข้าวไปอยู่ในนาเลยนี่เนาะท่านย่องท่านยาอะไรถอนตะบอนหันแหลกหมดเลยเพราะฉะนั้นนาของท่านเนี่ยจะให้ผลิตผลมากกว่าของคนอื่นเขานี่ตามที่ท่านเล่าเนี่ยจ้ะแล้วก็ท่านเวลาขี่คาราบาวไปท้องนาเนี่ยเห็นดวงอาทิตย์ไกลๆนี่ครูใหญ่เล่าให้นักเรียนใหม่เขาฟังนะนักเรียนเก่าก็ทบทวนของเก่าไปด้วยถ้าตรงไหนครูใหญ่ขาดก็เพิ่มเติมนี่นะจ๊ะท่านขี่หลังคาราบาวมองไปนี่สุดขอบฟ้าดวงตะวันปกติขี่หลังคาราบาวเนี่ยใครก็ขี่ได้แต่ท่านขี่แล้วท่านคิดด้วยทำไงถึงจะขี่ไปถึงดวงตะวันนี่ก็ไม่ใหญ่ธรรมดาหัวใจท่านมันยิ่งใหญ่มีเป้าหมายสูงส่งและไกลลิบเกินกว่าที่ใครจะคิดได้อย่างนี้นะจ๊ะจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ท่านถูกบิดาของท่านเนี่ยเนาะพูดด้วยความโกรธแต่เจตนาจริงๆของบิดาคงไม่มีอะไรหรอกแต่โกรธเนื่องจากว่าบิดากับบรรดากำลังเนี่ยนะเป็นคู่ปรับกันนะคือบรรดาจะปรับให้ดีขึ้นบิดาจะรอบดื่มเล่าวันละสิบจะตังเดิมเล่าก็เมาแล้วก็จะหาเรื่องใครได้สนุกเท่ากับคนข้างกายเป็นไม่มีเลยนี่แหละจ้ะแล้วคนข้างกายก็รู้วิธีที่จะน็อกจะมีท่าคำอยู่ประโยคนี่นะเคยจะพูดอะไรพอใช้คำนี้ปุ๊บน็อกเลยนี่แหละจ้ะนี่นะพอนักเข้าทีนี้นี่ท่านก็หาพวกสิบิดาก็หาพวกบอกใครมึงได้ยินได้ไหมเนี่ยแม่เขาว่ามาอย่างนี้นะจริงๆท่านไม่ได้ว่าท่านปรับลงให้ดีขึ้นเป็นคู่ปรับกันเนาะทุกคนก็หอมหมกไปหมดเนาะเหลือแต่คุณยายอาจารย์ของเราท่านไม่อยากให้สองท่านนี่นะทะเลาะกันท่านก็พูดว่าโอ้ไม่เคยได้ยินเลยเมื่อกี้เนี่ยที่มารดาพูดว่าอย่างไรเนี่ยนะไม่ได้ยินเท่านั้นแหละบิดาก็เลยพูดถึงคำที่ความหงุดหงิดตอนนั้นคุณยายท่านใช้คำว่าแช่งให้ท่านหูหนวกราชาถึงท่านกลัวมากใครพูดเนี่ยท่านก็ยังเฉยๆนะแต่ว่าโอ้ผู้บังเกิดกล้าวเนี่ยพูดอย่างนั้นท่านก็ไม่สบายใจนะจะต้องกราบขอเข้ามาให้ได้แต่ว่าภารกิจในการทำงานของท่านทำให้ท่านไม่ได้ทำตรงนี้ไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของบิดาที่ต้องละจากโลกนี้ไปใครๆก็ไปขอเข้ามาหมดเลยพี่ๆน้องๆก็ไปหมดเหลือท่านยังอยู่ในท้องนาอยู่เลยกลับมาก็ไม่ทันขอเข้ามาแต่สิ่งนั้นยังค้างคาใจท่านนะท่านกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็เลยตั้งมโนปณิธานเอาไว้ว่าท่านจะต้องไปขอขมาบิดาของท่านให้ได้ไม่ว่าท่าน

ันจะอยู่หนใดเนี่ยจะละโลกไปแล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแล้วแต่จะอยู่ข้างไหนก็ตามจะตั้งตามไปขอกรรมาให้ได้ตรงนี้ก็หัวใจก็ไม่เหมือนใครๆในโลกแล้วเห็นไหมจ๊ะไม่ใช่คิดแค่นั้นแต่ท่านทำด้วยจนกระทั่งถึงวันที่ท่านตัดสินใจบ่มไม่ได้แล้วเนี่ยต้องออกจากเรือนเหมือนนกที่จากหอนเลยเนี่ยจ๊ะท่านก็สละสมบัติทุกอย่างเลยทั้งที่ทั้งทองทั้งอะไรสารพัดเนาะทองก็ไม่หยุดในคอท่านตามตัวท่านให้พี่น้องที่ดินอะไรต่างๆก็ยกให้พี่น้องหมดคือไปแต่ตัวกับหัวใจแต่นั่นเองที่จะไปขอเข้ามาบิดาที่ละจากโลกแล้วไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามท่านจะไปตามหาผู้ที่จะสอนท่านให้ไปหาบิดาแล้วท่านไปขอเข้ามาได้ก็จะเรียนมนุษย์ที่จากก่อนเลยแล้วก็มารดาท่านก็ร้องไห้ใครๆก็ร้องไห้ไม่อยากให้ท่านไปเนาะแต่ท่านก็ตัดสินใจเดินทางไปก่อนเดินทางไปท่านก็สืบทราบว่าบ้านหลังนี้หรือท่านผู้นี้เนี่ยเป็นอุปถากใหญ่ของวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญในยุคนั้นแล้วก็ทราบพิธีศัพท์ว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยสามารถสอนเกี่ยวเรื่องไปนรกไปสวรรค์อะไรต่างๆได้ท่านอยากจะไปตรงนั้นเนาะจึงยอมตนเนี่ยไปเป็นคนรับใช้ของกราบปัตตานีท่านผู้นั้นนะเศรษฐินีนั้นยอมตนทุกอย่างเลยเนื่องจากถ้ามีอัธยาศัยที่เป็นคนรักความสะอาดรักความมีระเบียบวินัยอย่างที่เราเห็นนี่นี่นะจ๊ะที่เราคุ้นเคยกับคำว่าวัฒนธรรมของคุณยาจารย์นี่เนาะท่านก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะจ๊ะที่บ้านหลังนี้ท่านก็ทำอย่างนี้แหละจนกระทั่งเป็นที่ถูกอกถูกใจและไว้วางใจของท่านเศรษฐินีท่านดีกระทั่งท่านเศรษฐินีท่านนี้นี่มอบกุญแจห้องที่เก็บสมบัติเอาไว้ให้ท่านดูแลรักษาเนาะแทนที่จะให้ลูกๆเต่าของท่านให้ไปดูแลทุกอย่างซึ่งกุญแจท่านก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดในทุกภารกิจที่ท่านได้รับมอบหมายเนี่ยจ้ะจนกระทั่งวันหนึ่งคุณยายทองสุขของเราซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะจ๊ะคุณยายทองสุขสำแดงปั้นเราคงได้ยินชื่อท่านจนคุ้นกันแล้วใช่ไหมจ๊ะได้มาสอนธรรมะที่ท่านเศรษฐินีที่บ้านตอนนี้เลยจ้ะนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนของท่านนะท่านก็คิดอยากที่จะไปนั่งธรรมะด้วยก็ต้องหาวิธีทำอย่างไรถึงจะถูกใจอย่าทั้งสุขสำแหน่งปันเพราะนั้นภาระท่านก็เพิ่มขึ้นจากการเป็นผู้จัดการบ้านดูแลบ้านเศรษฐินียังต้องมาดูแลคุณยายทองสุขสำแดงปั้นด้วยความสมัครใจทำทุกอย่างนะจ๊ะจนกระทั่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณยายทองสุขท่านก็เลยชวนคุณยายขึ้นไปนั่งธรรมะด้วยแล้วก็ไปสอนธรรมะท่านเล่าฟังว่าท่านนั่งอยู่บนดาดฟ้าเนาะดาดฟ้าตรงนั้นแหละก็สอนอย่างที่ทุกอาทิตย์อย่างนั้นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งเลยเนาะท่านบอกท่านเห็นจุดสว่างก่อนไหนใครก็เห็นจุดสว่างไหมจ๊ะโอ้สาธุจ้ะนี่ใกล้แล้วเนาะแล้วก็เห็นเป็นดวงแล้วท่านก็จะรีบทำงานบ้านให้เสร็จเพื่อจะมีเวลาสำหรับให้กับตัวเองในการนั่งธรรมะแต่นั่งไปก็เป็นห่วงเรื่องงานก็ได้ดีในระดับหนึ่งกระทั่งวันหนึ่งนี่บนดาดฟ้าเนี่ยท่านได้เข้าถึงพระธรรมกายในสมัยนั้นก็ยุคแรกๆยังเรียนอยู่แค่ห้ากายนะจ๊ะห้ากายเท่านั้นเอง
คือกายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมแล้วกายดำท่านก็ทำตรงนี้ได้คล่องพอถึงตรงนี้นี่ท่านก็เลยปรารภกับคุณยายทองสุขว่าพี่สุขฉันอยากไปหาพ่อจังเลยพ่อฉันตายแล้วเนี่ยทำไงถึงจะไปหาพ่อได้คุณยายทองสุขท่านก็บอกว่าจะไปยากอะไรนี่เนาะอีกก้างเอ้ยมันจะไปยากอะไรนี่นะท่านเรียกนั่งกันอย่างนี้นะคุณยายท่านก็เล่าให้ฟังครูไม่อยากจะจำท่านก็นั่งบอก

บุพการีของเราเราก็ต้องคิดเป็นยังไงก็ต้องไปอยู่บนสวรรค์ก่อนแต่นี่ไม่ใช่นะธรรมกายท่านเป็นอุเบกขานี่แวบไปนู่นไปอบายก็ไปเห็นบิดาอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานแต่พอว่าธรรมกายลงไปก็ไฟของนรกก็ดับในคำของท่านนะจ๊ะแล้วก็เห็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเหมือนที่เราเคยได้ยินผ่านเคสสตดี้มาจะแตกต่างตรงนี้นิดหนึ่งคือบิดาท่านเห็นท่านก็ดีใจจำได้ก็รีบมาหาท่านเลยพอมาหาท่านแต่ท่านแต่คุณยายท่านเขาไม่ทราบจะช่วยอย่างไรคือมาเจอแล้วแต่ไม่รู้วิธีช่วยซึ่งตรงนี้คุณยายทั้งสุดทั้งกันเนี่ยทำงี้สิอย่างงี้นี่นะแต่เราคงไว้พูดธรรมะล่างทำไมพูดทางนี้นะซึ่งคุณยายก็ทำได้แล้วก็ช่วยท่านขึ้นมาจากอบายไปสู่สวรรค์นี่นะจ๊ะแล้วท่านก็บอกว่าโอวิมานของพ่อเนี่ยเก่าพ่อเนี่ยวัดก็ข้าวเหล้าก็กินวัดก็ข้าวก็ทำบุญตามประเพณีเท่านั้นแต่เหล้าก็กินกันทุกวันอย่างนั้นนะจ๊ะแล้วก็สอนให้นั่งสมาธิตั้งแต่นั้นมาท่านก็มีความสุขมากเลยหลังจากที่ขอกมาอะไรเสร็จเรียบร้อยช่วยบิดาได้จากกบาไปสู่สวรรค์ได้ท่านบอกมันโล่งอกหมดเลยในใจคิดนับตั้งแต่บัดนี้ไปนี่เราจะไม่เป็นผู้จัดการบ้านตลอดชาติหรอกเราจะไปศึกษาวิชาธรรมกายต่อก็หาโอกาสหาช่องทางจนกระทั่งวันหนึ่งได้โอกาสนั้นก็เลยเข้าไปขออนุญาตท่านเศรษฐินีนั่นนะจ๊ะว่าจะไปขอปฏิบัติธรรมสักเดือนหนึ่งอย่างนี้ก่อนนะต้องเดือนก่อนอย่างนี้เนาะที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเศรษฐินีท่านใจบุญอยู่แล้วบอกเอาสิเอาเลยก็ไปเลยทั้งสองท่านพอไปถึงพระเดชคุณหลวงปู่เห็นคุณยายท่านก็บอกมึงมันมาช้าไปเจอกันบอกคำแรกนี่ท่านจะจำไม่ลืมเลยท่านก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมมาช้าคืออะไรยังไม่เข้าใจนะแล้วก็ส่งเข้าโรงงานทำวิชาไปเลยปกติจะต้องผ่านขั้นตอนแต่หลวงปู่เอาข้ามขั้นตอนเขาไปไอโรงงานทำวิชาเลยพอไปถึงนั้นท่านก็โอ้ไปอยู่ในท่ามกลางผู้รู้ที่ก็ฝึกกันมาอยู่ก่อนหน้านั้นนี่ท่านเพิ่งจะหยกอย่างนี้เนาะไปใหม่ๆได้ยินเสียงหลวงปู่ถามคนนึงคนนี้รู้สึกใกล้เราก็มาเรื่อยๆท่านบอกนะว่าเอเราจะทำไงดีเนี่ยท่านถามเราอย่างนี้นะคุณยายท่านเล่าให้ฟังนะพอเสียงอัดอัดอัดเสียงเด็กคุณหลวงปู่เดินขึ้นบันไดมาดิท่านบอกโอ้โหนั่งแต่แรกก็นั่งนิ่งดีนั่งสั่นกลัวถามแต่หลวงปู่ท่านก็ไปถามท่านก็ข้ามไปข้ามมาจนกระทั่งคุณยายชักคุ้นชักคุ้นก็ตอนหลังก็ไม่สั่นนี่เนาะท่านก็นิ่งๆจนกระทั่งวันหนึ่งนี่พระเดชคุณหลวงปู่ก็ถามคำถามแรกเลยนะสำหรับผู้มาใหม่ลูกจันทร์นี่หลวงพ่อพาไปที่โบสถ์เห็นนกเนาะมันบินมาเกาะหลังคาโบสถ์แล้วมันก็หันหลังไปแล้วมันหันไปข้างหน้าแล้วมันก็บินไปทำไมมันทำงั้นวะเออนี่นะโอ้ท่านจะทำไงดีเนี่ยคำถามมาแล้วเนี่ยแล้วก็นิ่งคนที่ถามคือครูพี่ใหญ่ถามแล้วคุณยายทำไงยายก็นิ่งกลางพรานมันเห็นเป็นเรื่องเป็นราวท่านก็ตอบไป

นกมันบินมาเกาะบนหลังคามันเหลียวไปดูหนทางที่มันมาแล้วก็ข้างหน้าที่มันจะไปทำมาหากินพอมันเห็นแล้วมันก็บินไปทำมาหากินก็ตอบง่ายๆซื่อๆใสๆอย่างนี้นะจ๊ะไม่มีการปรุงแต่งอะไรหลวงพ่อวัดปากน้ำคุณยายท่านว่าจ๊ะแต่ก็เออก็ต้องงั้นแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้เออใจชักชื้นเนอะเอาวันหลังมาอีกแล้วเนี่ยลูกจันในวันนี้นี่ไปหอฉันเห็นคนบางขาเป๋ดูสิว่ากายละเอียดเป็นเป๋เปล่าโอ้นี่ก็นั่งนี่นะเออนี่นะนั่งไปเลยนั่งแต่ตอนนี้ครูใหญ่นั่งไม่ติดแล้วฟังหนัวแก้วก่อนแล้วกัน

พระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็ฝึกสอนทั้งหมดนะจ๊ะแต่ว่าครูไม่อยากจะคุ้นเฉพาะคุณยายนี่นะจ๊ะทุกท่านก็จะถูกฝึกไปพร้อมๆกันแหละเพราะนั้นปรารภเหตุวันคล้ายวันเกิดของคุณยายไอ้วันคล้ายวันละสังขารคุณยายก็จะเน้นเฉพาะคุณยายที่คุ้นเคยนี่แล้วคุณหลวงปู่ท่านก็ฝึกสอนคุณยายจนกระทั่งแตกฉานในวิชาธรรมกายเลยจึงได้รับยกย่องไว้ให้เป็นหัวหน้าเวรขาดรู้ขาดรู้คือนั่ง6ชั่วโมงนี่หลุดจากกายหยาบไปทั้งแท่งเลยไปอยู่จุดที่ละเอียดคือกลั่นจนกระทั่งใจใสถ้าตามเป็นจำไม่รู้เลยจิตใจใสบริสุทธิ์มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากแล้วก็ตอบคำถามพระเดชหลวงปู่ไปเป็นช่วงช่วงเป็นตอนเป็นวันวันเป็นคืนคืนเป็นปีปีและเป็นหลายหลายปีอย่างเงี้ยจ้ะจนกระทั่งคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายทีเดียวกระทั่งเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะคุณยายท่านจะถูกฝึกหนักกับทั้งรักการฝึกด้วยอัธยาศัยท่านท่านจะรักเกี่ยวกับเรื่องวิชานี้มากแล้วก็ท่านจะไม่อยากให้โดนดูว่าเป็นขี้ใต้อะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะ

ซึ่งมันเสียศักดิ์ศรีนี่นะอายฟ้าอายดินเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องตอบคำถามทุกๆคำถามของพระเดชกับหลวงปู่ให้ได้ตามที่ท่านเล่าฟังเนี่ยจ้ะเดี๋ยวคุณหลวงปู่ก็ถามทุกเรื่องสารพัดเรื่องท่านก็ตอบได้ทุกเรื่องแล้วตอบได้ท่านก็ก็ต้องงั้นสิวะนี่นะนี่นะถามฝ่ายอะไรล่ะเขาจะมาทิ้งระเบิดเวลาไหนอะไรต่างๆนี่นะจ๊ะตาคุณยายตอบปั๊บแล้วก็เวลานั้นเวลานี้นี่นะจ๊ะคุณยายทั้งสุขไปรีบดับไฟเลยพอถึงเวลานั้นเป้งมาเลยอย่างนี้นี่จะระเบิดลงก็ลงไปตั้งกันนั่งเฉยๆอย่างนี้สอนจนกระทั่งปัดลูกระเบิดจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นลูกเอ๊ะนี่มันแตกต่างจากทุกลูกเด็กหลวงปู่ท่านก็ถามท่านเห็นก่อนดอกจันดูสิตรงนี้มันเป็นยังไงเนี่ยถ่ายลูกนี้ลงวิญญาณบอกถ้าไอ้ลูกนี้ลงอ่ะลาบเป็นหน้ากองระเบิดปรมาณูลงเมืองไทยแล้วลาบเป็นหน้ากองก็ช่วยกันเลยทั้งทีมเนี่ยใช่ช่วยกันเอาออกไปทิ้งทะเลวัตถุประสงค์แค่ทิ้งทะเลนะแต่วิบากกรรมบางแห่งก็ดูดไปลงตรงนั้นแปลว่าพ้นจากพื้นแผ่นดินไทยกันเลยพุทธศาสนาก็อยู่ได้อย่างนี้แหละจ้ะท่านบอกก็ทั้งวันทั้งคืนก็ทำอย่างนี้กลางวัน6ชั่วโมงกลางคืน6ชั่วโมงหลายวันหลายเดือนหลายปีต่อเนื่องจนกระทั่งสงครามโลกยุติลง

ก็เป็นเรื่องที่พระครูหลวงปู่ท่านก็ส่งญาติทั้งสุขออกไปเผยแผ่ญาติท่านก็อยู่ในโรงงานทำวิชาอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะจนกระทั่งท่านสั่งให้ไปตามนี่นะคือดูเอ๊ะถ้าคือท่านดูว่าถ้าท่านมาอยู่แล้วเนี่ยใครจะมารักษาวิชานั่นได้แล้วก็ตรวจตาไปดูอะไรได้ใช้เวลาทบทวนอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งในสุดก็เห็นนะเห็นนั่นก็สั่งตามเออนี่นะตามมาเป็นทีมเออเนี่ยตามมาเป็นทีมเลยหลังจากพระเดชหลวงปู่ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยจ้ะญาติท่านก็ยังทำเป็นปกติในโรงงานทำวิชาอะไรเนี่ยแต่ก็เวลาก็ลดลงมาเพราะว่ามันผ่านภาวะวิกฤตสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วญาติทั้งสุขก็ออกไปแผ่ทั่วประเทศท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่ได้แต่ก็ผ่ายได้ทั่วนี่เนาะจงกระจายของเรานี่ไม่ได้ออกไปแผ่ให้อยู่เฉพาะในวัดบอกให้รอคอย

วัดธรรมกายดีท่านก็บอกบุคคลคนหนึ่งนี่เนาะว่าคุณเนี่ยหลวงพ่อเป็นน้ำไม่ตามมาเกิดนี่นะซึ่งคนนั้นฟังก็ไม่รู้เรื่องคืออะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่เนาะก็ว่างก็ฟังท่านไปเรื่อยๆคืออะไรก็ไม่ทราบแล้วก็มาเป็นหมู่คณะเลยต้องมาเป็นหมู่เลยจ้าสั่งตามทีมเลยนี่เนาะได้อยู่บ้านหลังเล็กเรื่อยมาเลย

แต่ท่านยังไม่ยอมให้บวชตอนนั้นใจมันไม่ติดอะไรในโลกเลยอนาคตจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้สนใจคิดอย่างเดียวอยากจะบวชแต่ยายท่านก็ไม่ให้บวชท่านบอกว่าต้องไปเรียนให้จบซะก่อนให้เป็นมรดกทางโลกแล้วค่อยมาเป็นนักปราชญ์ทางธรรมแต่พอจบปั๊บท่านเตือนเลยบวชได้แล้วพอบอกบวชได้ก็บวชนี่กำหนดวันบวชตั้งแต่บวชมาเนี่ยพุทธนั่นมาเนี่ยคุณยายท่านแทนที่ท่านจะอยู่เป็นสุขสบายๆตอนอายุท่านเยอะท่านก็เลยต้องมาลำบากในการสร้างวัดให้อยู่ให้หมู่คณะมาใช้สร้างบารมีนี่แหละจ้าคือการกำเนิดวัดพระธรรมกายนี่แหละจ้าซึ่งก็ต่อสู้กันทั้งบ้านนั่นแหละหาทั้งที่หาที่ในที่หาทรัพย์ในที่และตามผู้คนก็ตามในที่ในที่คืออะไรคือที่ที่นั่งอยู่อาสนะเดียวของท่านนั่นแหละท่านเป็นเพียงถามว่าต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรนี่เนาะครูไม่อยากเป็นคนกำหนดสเปคบอกว่าสถานที่สร้างวัดตั้งติดน้ำพระชอบริมน้ำแล้วก็ไปมาสะดวกสี่สำคัญคือฟรีเราว่าบ่อจี้เนาะมันไม่ใช่จี้เต็มบ่อท่านก็ค่ะแล้วเห็นก็ท่านนั่งเฉยๆเออเราไปถึงวันนั้นนะจ๊ะ26ตุลาคม2512บวชเดือนสิงหา26ตุลาได้ที่กี่เดือนนะจ๊ะนะเกือบ2เดือนในที่ที่จริงไปขอซื้อเขาบอกไม่ขายแต่จะยกให้นี่เนาะตั้งแต่นั้นมาคุณยายท่านก็เหนื่อยมาตลอดเลยจนกระทั่งหมดอายุขัยเนี่ยเหนื่อยมาตลอดเพราะนั้นท่านได้ชื่อเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทั้งวัดทั้งพระแล้วก็ผู้คนคนดีที่โลกต้องการนี่แหละจ้ะจนกระทั่งมาถึงวันนี้แหละจ้ะ10กันยายน2543ท่านก็ละสังขารตอนนี้โอ้ไปเป็นสมณะเทวบุตรแล้วอยู่กับพระเดชพระหลวงปู่ก็ยังไม่นั่งหลับตาทำธรรมะทำความละเอียดอยู่เลยคอยช่วยเหลือลูกหลานได้อยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละจ้ะดันวันนี้วันดีที่เราจะปรารภเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านที่มีชีวิตงดงามทั้งเบื้องต้นทั้งกลางเบื้องปลายที่ท่านเกิดมาสร้างบารมีถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งนี่เลยจ้ะเกิดมาเพื่อสร้างบารมีจริงๆเลยแล้วก็มาสู้รบปรบมือกับพญามารแล้วท่านตั้งมโนปณิธานเอาไว้อย่างนี้นะเจ้าว่าใครจะไปนิพพานกับใครเถิดยายยังไม่ไปหรอกคือใครจะไปทั้งอนุโมทนาแต่ท่านยังไม่ไปท่านจะขออยู่ปราบมารอย่างนี้นี่นะจ๊ะนี่คือมโนปณิธานของคุณยายท่าน

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บูนิวส์ประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบูนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บูนิวส์ YouTube ข่าวบูนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dnc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMCช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แสร้งธรรมหรือมีมายาไม่มีเหลี่ยมไม่มีคูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเราคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการที่จะทำหน้าที่ช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัด

0: จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานาน
1: แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างบ้านก็บอกว่าไม่ดี

สวัสดีค่ะพานิตาเลือดสีค่ะเป็นตัวแทนมาจากวัดโสมนารามนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบวัดธรรมกายมานานมากแล้วปี68ไปรับสังฆทานกับพระอาจารย์ที่วัดใหญ่ไปถึงก็รู้สึกประทับใจมากเกี่ยวกับการต้อนรับการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบมาก

0: อยู่วัดสมนารามก็มีบ้างค่ะที่เราจะต้องวันกว่ากับอุปสรรคของแต่ละคนแต่ก็ช่างเขาเราก็ปล่อยผ่านไปเพื่อให้กองบุญเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับทางวัดทางวัดได้เงินเอาไปทนุบำรุงศาลาดูแลถาวรวัตถุให้สวยงามยิ่งขึ้นอะไรที่ผุพังก็ได้รับการซ่อมแซมดูแลก็ขอบคุณมากๆก็กลับไปแนะนำบอกกล่าวกับกรรมการวัดเจ้าอาวาสเป็นสื่อสารว่าพิธีการของเราจะมีอะไรบ้างขั้นตอนเราเป็นยังไงเราจะต้อนรับหรือเราจะจัดวางกองกฐินนี้อย่างไรมีเจ้าภาพหลักมีอันนี้เป็นสามัคคีร่วมเนาะก็จะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะเป็นคนช่วยจัดเตรียมงานในวัดค่ะก็จะคอยต้อนรับคณะธรรมกายนะคะที่จะไปทอดกฐินที่วัดในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับมากอ่ะเต็มใจเรื่องอาหารเรื่องการต้อนรับจะดูแลให้อย่างดีที่สุดค่ะ
1: ชื่อประเทืองประเทืองจรกาค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเชื่อทางวัดธรรมกายสักเท่าไหร่เพราะหนึ่งคนข้างๆบ้านเขาบอกว่าไม่ดีมีประวัติเสียก็เลยในใจคิดว่าเราต้องลองถ้าไม่ลองด้วยตัวของเราเองเราจะรู้ไหมคิดในใจอย่างนี้ก็พอดีไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งกาญเขาแนะนำมาอีกทีก็เลยตัดสินใจมาแล้วมันประทับใจมากเป็นที่ว่าทำให้เราสบายใจบางครั้งตัดที่ว่าเรามีความทุกข์ก็ดีขึ้นปล่อยวางขึ้นที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่เหมือนว่ามันดีทุกอย่างอ่ะดีสำหรับที่ว่าท่านพระครูหรือว่าพระอาจารย์คอยอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆอ่ะดีจริงอาหารก็สุดยอดแม่ครัวก็ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสดีประทับใจจริงๆได้หลายอย่างค่ะหนึ่งใจสงบขึ้นแล้วก็ละ

0: านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะโทรมาก็ไม่ยึดติดกับเขาแล้วคือปล่อยอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้หลายหลายอย่างที่วันรับจากนี่ไปนะทำให้เราจิตใจสงบลงนับว่าเฉพาะความคิดอ่ะดีมากเลยค่ะไม่เคยเจอมันอย่างนี้มาก่อนที่วัดธรรมกายเนี่ยค่ะอยากให้หลวงพ่อธรรมชโยให้ท่านทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะใจศรัทธามากอยากจะเป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตเนี้ยจะล้มป่วยหรือว่าจากนี้ไปไม่ได้ไม่เสียดายเลยนะคะภูมิใจที่มาในจุดที่ว่าไทยเคารพนับถือหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ
1: โครงการกฐิน 30,000 วัดเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับวัดที่วัดเล็กๆวัดน้อยๆที่ขาดการดูแลที่ขาดทุนทรัพย์ในการที่จะทนุบำรุงวัดของตัวเองมันจะเป็นกองทุนหนึ่งที่มันมีประโยชน์มากๆที่ได้ไปช่วยต่อยอดการบูรณะหรือปฏิสังขรณ์หรือจะสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อวัดกับชุมชนรอบข้างก็สามารถที่จะเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งก็การทอดกฐิน 30,000 วัดเนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นกองบุญรวมใหญ่ตัวเราเองอ่ะเราจะไปทอดคนเดียว 30,000 วัดเนี่ยเราโอกาสที่จะไปทำยากแต่ถ้าเราร่วมบุญแล้วพระอาจารย์ท่านก็เอาไปกระจายทุกๆวัดมันก็เป็นบุญใหญ่ของตัวเราติดตัวเราไปเรานึกถึงเมื่อไรเราก็ปลื้มใจเป็นบุญค่ะแล้วมันต้องเป็นบุญเก่าที่เราสะสมมาด้วยแล้วมันมาต่อยอดในชีวิตเรามันสามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านอีกวาระหนึ่งของจิตเราปรารถนาอะไรเราปรารถนาเนี่ยมีบุญสะสมไปเรื่อยๆเพื่อจะถึงวันนึงพบไหนชาติไหนเราก็ไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นชาตินึงที่เราบรรลุผลของเราคือนิพพานแล้วเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ขอบคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่มีจัดโครงการดีๆอย่างนี้สู่วัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ขอให้ท่านจัดแบบนี้สืบต่อไปนะคะสาธุค่ะ

พอขออำนาจแห่งบารมีที่หลวงพ่อนั้นได้สั่งสมและขออำนาจแห่งกุศลพระเจ้าตนะไตรให้หลวงพ่อนั้นได้เป็นร่มโพร่มไทรของคณะสงฆ์ร่มโพร่มไทรของคณะศิษยานุศิษย์และขอหลวงพ่อนั้นปราศจากทุกโศกทุกภัยและมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุ100ปีเป็นที่ตั้งเราขอกราบขอบคุณในนามของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและการอำนวยของมรดกพระคุณในครั้งนี้ครับผม

คุณผู้ชมคะทางบุญนิวส์ก็ยังมีภาพของโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อช่วยงานทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1 ณ ธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและที่ธุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากโดยทุกคนต่างก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เราไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะณ ธุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ได้มาให้ความรู้ถึงข้อมูลและแนะแนวทางดำเนินโครง

ทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินให้สำเร็จโดยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองถาวรสืบไปเพราะทุกท่านต่างตระหนักดีว่าทุกโครงการที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านปารภจะทำบุญใหญ่ท่านตั้งใจจะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองจึงได้มอบบุญใหญ่ให้กับพวกเราดังนั้นทุกท่านต่างมีความตั้งใจเกินร้อยเพื่อให้โครงการทอดกฐินในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะเช่นเดียวกับที่ธุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก็ได้จัดโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่1โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยและหมู่คณะเพื่อนำกฐินไปถวายตามวัดต่างๆทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดดังนั้นทุกท่านจึงได้เข้ามารับการอบรมเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลของโครงการรวมทั้งข้อปฏิบัติในการจัดงานทอดกฐินให้เป็นไปทิศทางเดียวกันเพื่อให้งานบุญในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ซึ่งทุกท่านต่างมีความกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินเพราะการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนอกจากเป็นมหากาลทานเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังช่วยหลอมรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันช่วยย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นและเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางไปสู่ใจมหาชนทั่วล่าซึ่งทุกท่านต่างมีความพร้อมอย่างเต็มร้อยเพื่อสานงานหลวงพ่อให้สำเร็จเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมลำนารายตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์และทีมงานวิทยากรจากธุดงคสถานชัยบาดาลมาเป็นผู้ให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อรวมใจให้หยุดนิ่งและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องความสำคัญของความสะอาดและระเบียบรวมทั้ง5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้น้องๆยังได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยฐานเนี้ยบเฉียบเป๊ะสอนการจัดระเบียบฐานความสะอาดสอนการแยกขยะโดยทุกฐานกิจกรรมเน้นการฝึกความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรงต่อเวลาและการทำงานรวมกันเป็นทีมซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการสร้างวินัยจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้มารยาทชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีซึ่งน้องๆทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมและได้เปิดใจรับฟังความรู้จากพระอาจารย์และวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้อย่างตั้งใจสำหรับการอบรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อบ่มเพาะความมีระเบียบวินัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสุภาพนุ่มนวลและการตรงต่อเวลาผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในฐานกิจกรรมและที่สำคัญเพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเติบโตไปเป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในอนาคตค่ะ

คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปร่วมติดตามรับชมรวมถึงอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมณสวนสาธารณะเครปทาวเวอร์ใจกลางกรุงเบอร์ลินเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาจากสันติสุขภายในสู่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำสาธุชนทำกิจกรรมซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายประเทศอาทิโปแลนด์ฝรั่งเศสและโปรตุเกสเป็นต้นโดยทุกคนได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นเรียนรู้การดูแลร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และสัมผัสกับความสุขจากความสงบของใจด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้คณะพระอาจารย์ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาแบบไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งสร้างความเลื่อมใสและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้การจัดปฏิบัติธรรมในพื้นที่สาธารณะและธรรมชาติเช่นนี้ถือเป็นสื่อกลางสำคัญในการเชื่อมโยงชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นโดยหลังจากนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการเผยแผ่ธรรมะในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้สืบไปค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบค่ะโดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสักการะคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมใจบูชาธรรมและถวายเครื่องสักการะแด่คุณยายอาจารย์จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีปอเหมาธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรหวานธรรมได้จุดเทียนธูปหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปคุณยายอาจารย์ทั้งยังได้เป็นประธานในพิธีอุทิศส่วนกุศลนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายประตูธรรมโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรบัณฑิตและกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายทิพยบุพพามาลาน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายน้ำดื่มอโนดาตโดยมีกัลยาณมิตรเกศแก้วระเมืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรศรีวรักษ์โทเพ็งกัลยาณมิตรพันลบกัลยาณมิตรอลิสาและกัลยาณมิตรออสตินรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระมหาทิติวัฒน์ธรรมวัฒโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจและให้แนวคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นย้ำถึงอนิสงส์ของการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาซึ่งถือเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมค่ะ

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยภายในงานพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเพื่อให้สาธุชนได้เรียนรู้ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำเพื่อนกัลยาณมิตรให้กับบุคคลอื่นได้จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรพรปรีดานนท์กัลยาณมิตรวีรพินกัลยาณมิตรมิ่งขวัญอินแก้วและกัลยาณมิตรจิราพรตันคุณากรเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อแสดงความชื่นชมอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจมาช่วยสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการประคับประคองใจให้สว่างสวัยซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติยินดีและความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10ย้อนสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ย้อนสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดมหาสารคามอันดับที่3จังหวัดชัยภูมิอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดเลยอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่9วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนและอันดับที่10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrighterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายน

ศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปักคันเหปักขหาระหังพึงยกย่องคนที่ควรยกย่องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มาจาตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าข ยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางดวงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระนั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สุปันติปันโนภะคะวันโตสาวัคคสังโฆสังฆังนะมามิหันทมัยยังพระพุทธสามภะคะวันโตอุปภานกนมกะรังกะโรมะเส

ทัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเรื่อง

ทุกท่าน ผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้มลาหมอนด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญผู้คนใดสร้างสมมงคลคือ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณสัมปันโนถึงรามด้วยวิชาสาม วิชาแปดดรณสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมให้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์หากภิกษุอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์คืออยู่ด้วยอริยมรรคเรืองกับด้วยองค์แปด

ไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตโรตุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความชั่วฝึกอย่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความชั่วแล้วจะต้องไปสู่อบายทุกขติมนิมานรกยังรู้ว่าบุคคลนี้ทำความดีชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีฝึกอย่างระบุละม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าบุคคลนี้ทั้งดีและชั่วฝึกทั้งรุนแรงและระมุนละม่อมชี้ให้เห็นอบายและสุคติ ยังรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมลมกรงของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยเรือมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย

ก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระนาคาสมาลานเถระเขาได้ถือดอกแคฝอยไปบูชาพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกซึ่งมหาชนสร้างไว้ในที่หนทางใหญ่ด้วยผลของบุญนั้นตลอด31กับไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยในกับที่15แต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าปุพียะสมบูรณ์ด้วยรัตนัน7ประการชาติสุดท้ายได้

ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569แด่แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวรรณกิติรัตนโอพระภูนันทรุธรรมโมพระอาจารย์และคณะพระอาจารย์และกรมิตรสมศักดิ์เขมีกาวเจวรสิทธิ์ปริยพรปรมภักดีและกรมิตรทั่วทางโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้เองแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายเดนมาร์กวัดพระธรรมกายไอซ์แลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรียกรมิตรอนันต์อัศวะโผงคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัชรศิริสุประสิทธิ์มโนทิพย์นันเรือพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยันพรตแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักดีขิตกมิตรีพรชยาสุจริตแรงครอบครัวโตกะรัญญเศษกมิตรยาสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกมิตรกิติวัฒนาพรกาตพลปีชานาพรสุขสว่างกมิตรบาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคเอเมกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์เงินพิสุจัญญารุตวริสามจราวิรัติเอเมกิติวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวปฐุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งเอเมกิติมดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรเอเมกิติสุวรรณาสุภัตตาสุรชัยตันตินิรมัยทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาภูกาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักสินขันไพมิตรมงคลลาวันจิตเรืองพัฒนากุลแรงครอบครัวไพมิตรสลันพันประภาบริปัจฉยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิเลยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อพดุงแม่พัชรพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกมิตรอนภักวิมุตติรัตน์วีรพงศ์อิทธพัฒน์สวานทยานนท์กมิตรศรีวรรณาลาหานเตียรานนท์พลตำรวจเอกวราสิทธิ์ผ่อนเลิศกมิตรลียำกิมกมิตรนงลักษ์อินทรโยธากมิตรวรรธนาทับตรงกมิตรพิมพันธ์พิมพ์วลัยแก้วเนตรกมิตรลักษณาวหาวิสารกมิตรภัยวิจิตสิริรัตนวันกมิตรชาวฤทธิ์สันติระหวานิตพ่อบุญหลายบำรุงสิริแม่คำเผยวงธรรมกมิตรคณาพรโพรุกกมิตรชวิภาดาพัดรุ่งสรุนการจนากมิตรกมลรัตใต้ธงชัยกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้สิวดมพงกมิตรสุเทพกิมหลวนทินกรวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: ทำกินด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์ท่านเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราโมทนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ฐานะมหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ัยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ม
0: ี
1: ญาณท
0: ั
1: ศนะกว
0: ้
1: างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พุทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ธรรม
0: จัก
1: ษ
0: ุ
1: สัมมันต
0: จักษุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษุ
0: ให้ถึงร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่ง
0: ล
1: า
0: ภ
1: ยศส
0: ร
1: ร
0: เสริ
1: ญส
0: ุ
1: ข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มี
0: สมบัติมหาศาล
1: เอาไว
0: ้
1: ใช
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ อจ
0: ิน
1: ไตย
0: ท่านใช้
1: ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: งม
0: ี
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ๆอ
1: น
0: ุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ือ
1: ล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ว
1: ัน คือ ล่
0: วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให
1: ้
0: พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มากมายเพียงนั้น
1: บ
0: ัน คื
1: น
0: ล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ์
1: กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้
1: น
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: ความโล
0: ภไม่
1: ม
0: ี
1: ความโกร
0: ธไม่
1: ม
0: ี
1: ความหลง
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: น
0: ิ
1: วรณ์ห้า
0: ไม่มีทำเป็นเครื่อง

0: เลื่อนช้า
1: ไม่มีทำเป็นเครื่องเลื่อนช้า
0: ผังจนถูกทำลาย
1: ผังจนถูกทำลาย
0: ผังรวยช้าถูกทำลาย
1: ผังรวยช้าถูกทำลาย
0: ผังรวยเร็วหนาแน่น
1: ผังรวยเร็วหนาแน
0: ่
1: น
0: เป็นผังสำเร็จ
1: เป็นผังสำเร็จ
0: ติดตัวไป
1: ตัวไป
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ภพทุกชาติ
0: จนถึงที่สุดแห่งธรรม
1: จนถึงที่สุดแห่งธรรม
0: ผังบรรลุช้าถูกทำลาย
1: ผังบรรลุช้าถูกทำลาย
0: ผังบรรลุเร็วหนาแน่น
1: เป
0: ็
1: นผ
0: ัง
1: สำเร
0: ็
1: จ
0: ติดตัวไป
1: ท
0: ุ
1: กภพท
0: ุ
1: กชาติ
0: ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาก้าวหน้าเป็นปกติ
1: ถ
0: ึ
1: งคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างไสว
1: ด
0: ้
1: วยสห
0: ั
1: สร
0: ัง
1: สี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: มงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จง
0: เป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: ด
0: ้
1: วยอน
0: ุ
1: ภาพแห
0: ่
1: งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุก
0: ๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปรามา
1: ส
0: จนทุกประการเทอญนิพพานะปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างด้วยพรันเทินอันทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: มิพุทโธเมนานโหพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภควันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนานโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุมปันติปันโนภควันโตสาวังกสังโฆตังขังนะมามิสังโฆเมนานโถระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเหลือแรงให้ก็ถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรานมีสมบัติอันตรจันทร์ทันใช้ในปัจจุบันบ้างครั้งบ้างมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกับฤาษีบริอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันตถานิมยังตามขวันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะกา

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ในข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพ

0: ได้สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้ในเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนมเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้น

หรือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกับอวัตตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งแล้วก็กรมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือได้จำง่ายว่าอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายสบายเลยนึกถึงองค์

พระแก้วขาวใสอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่าลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันว่านี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพิ่มเพลินในกามของทิพย์ยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี้เลยชาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยหกชั้นนั่นแหละถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้โลภฌานสมาบัติธรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลยอรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวต่างเว้นจากพระอริยเจ้าแล้วเราก็สุขอย่างนี้แหละแล้วที่ใครจะคำว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็หยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรมตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อย่างนั้นถ้าอยู่ในภพก็ถึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดทำซ้ำในภพสามนี่นับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์นี่ก็นับครั้งไม่ถ้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูง
ในระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งปกครองทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกของเราใบนี้ในยุคที่มีผืนแผ่นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะงั้นชนในยุคนั้นนับถือศีลห้าเป็นประเทศเดียวท่านปกครองได้ทั้งชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหทวีปอัปปะโคยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุหรือเขาพระสินเดรุนั่นแหละไปมาได้ด้วยรัตนเจ็ดในอนุภาพของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่าใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปุถุชนแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชบรมเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงที่หมดกิเลสอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและให้ยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการทำมาหากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้แล้วเราก็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่ง

สิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงในชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิตตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปเนี่ยไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่เทวโลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพียรน่ะจะให้เกียจคร้านต้องสอนตัวเองบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องที่จะดึงใจเราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแบบออกไปในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฝืนเลยฝืนใจฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ยถึงณตรงนั้นในความขยันมันก็จะมาเองแล้วจะมีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งไปกว่านี้หรือความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแหละเพราะว่าเมื่อใจมันนิ่งแน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรูปพรหมแล้วก็กายธรรมซึ่งรอคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยากตอนแรกตอนที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหละประเภทเป็นบ้าเป็นโรคประสาทปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ใหม่ๆมันก็ฟุ้งมืออะไรอย่างนั้นแต่นั่งไปนานๆก็สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมากแล้วมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงามโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราขยันนะครับปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้ก็ให้

0: สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: หันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการัง

0: สะ
1: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามรึกถึง
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: นอบน้อมกราบไหว้
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: พร้อมขอถึงพระรัตน
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
1: พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: มีความสงบร่มเย็น
0: มีความสงบร่มเย็น
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุขัยยืนยาว

0: ยาว
1: อายุขัยยืนยาว
0: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
1: ได้สร้างบารมีไปนานๆ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างไสว
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
1: ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มาลายหายสูญ
1: ให้มาลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
0: คุณสมบัติ
1: คุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: และมรรคผลนิพพาน
1: และมรรคผลนิพพาน
0: ธรรมอันใด
1: ธรรมอันใด
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูง
0: ท่านได้บรรลุ
1: ท่านได้บรรลุ
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค์
1: ทุกพระองค์
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจโยโหตุ
1: นิพพานปัจโยโหตุ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อภยาปัชชา
1: อภยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันตุ
1: ปริหารันตุ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ขอจงพ้นทุกข
1: ์ขอจงพ้นทุกข์
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภุชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภุชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งให้เป็นกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นึกถึงบุญที่เราทำตั้งแต่เช้าจนถึงบัดนี้รวมทั้งบุญเก่าด้วยให้เป็นดวงบุญสว่างสวยพร้อมทั้งนึกน้อมเอาบุญนี้บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ของเราอันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดร่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนในกรรมนั้น

0: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
0: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: และสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: และกลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในวันพระและวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบ Zoom ทางช่อง GBNหรือที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคงจำได้เมื่อวันสมาธิโลกปีพุทธศักราช2569เราได้รับฟังสุนทรพจน์จากผู้แทนของประเรียนธรรม9ประโยคปีพุทธศักราช2569ต้องบอกว่าไพเราะจับใจแล้วก็ปลื้มปิติกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นนาคหลวงแล้วก็เป็นผู้ที่ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัยนะครับได้เรียนธรรม9ประโยคนะครับแล้วก็เป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยก็มาอยู่ในรายการแล้วนะครับท่านจะมาเล่าประสบการณ์และสิ่งที่ประทับใจในการสร้างบารมีนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับพบกับพระมหาเจษฎาธรรมเมธีปริยัติธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ครับเจริญพร
0: ก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้เล่าถึงภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: ครับก็หลวงพี่ชื่อพระมหาเจษฎาธรรมเมธีก็เป็นคนภูมิลำเนาคือจังหวัดร้อยเอ็ด
0: เจ้าค่ะ
2: ครับอำเภอสุวรรณภูมิเดิมทีพ่อแม่ครอบครัวเงี้ยก็เข้าวัดอยู่แถวบ้านอยู่แล้วทำบุญเป็นปกติ
1: ครับ
2: ครับวันพระหรืออะไรเงี้ยก็จะพาไปทำบุญที่วัดไปแล้วก็ด้วยเราเป็นเด็กเนาะแล้วก็ไปเล่นส่วนบ้างพอถึงเวลาเขาทำกิจกรรมกันเสร็จเราก็ไปช่วยพระอาจารย์ถูวัดกวาดศาลากวาดลานวัด
1: ครับ
2: ครับคอยอุปถัมภ์ดูแลพระประมาณนี้
1: แล้วก็แบบไปทุกวันหรือว่าไปเป็นช่วงจังหวะวันพระวันอะไรอย่างนี้ไหมครับ
2: ใช่ก็ไปบ่อยๆครับ
1: ไปบ่อยๆ
2: อาจจะไม่ได้ทุกวันก็ไปบ่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะวันพระวันที่มีกิจกรรม
1: แล้วตอนนั้นมีสัญญาอะไรยังครับว่าเหมือนกับโตไปอยากจะบวชอยากจะเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาแบบนี้อะไรเงี้ย
2: ก็คุ้นเคยกับพระคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนา
1: ครับ
2: แล้วก็มีประเพณีของเป็นคนอีสานเนาะก็จะมีประเพณีประจำพื้นถิ่นพื้นที่ท้องถิ่นก็จะมีบุญมีงานอะไรเงี้ยปกติก็เลยค่อนข้างคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในสายตาตลอดตั้งแต่เด็กครับผม
1: แล้วยังไงถึงได้ไปบวชหรือว่ามาบวชเป็นสามเณรได้ครับ
2: ก็ในช่วงที่เรียนจบป .3
1: ครับ
2: ก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงเขาไปบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้าน
1: ครับ
2: แม่เราก็ไปเห็นว่าเออนี่เพื่อนเราบวชแล้วนะเราไม่บวชบ้างเหรออะไรอย่างนี
1: ้
2: แล้วก็เลยโอเคได้บวชก็บวชก็เลยไปบวชอยู่นั้นก็ไปใหม่ๆก็ยังสวดมนต์ไม่ได้พระอาจารย์ก็ให้สวดมนต์สวดบทแรกคือยะถา
1: ให้พรเลยนะ
2: ให้พรให้ท่องบทให้พรก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ฉันครับก็ท่องบทยะถาเนี่ยเป็นบทแรกเราก็ไม่เคยท่องหนังสือมาก่อนก
1: ็
2: คือแค่เรียนแค่อะไรปกติพอถึงเวลาท่านให้ท่องท่านก็บอกว่าไปท่องมานะบทยะถาไปให้พรโยมผมก็ลองไปท่องดูอ่านๆดูเอ๊ะทำไมมันจับไม่ได้ทีพระอาจารย์ก็บอกว่าท่องไปเถอะท่องไปเรื่อยๆท่องไปมันก็เริ่มง่วงอาจารย์บอกนี่ดีแล้วท่องไปจนมันหลับแล้วเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจำได้แน่นอน
1: จำได้เลย
2: เราก็ท่องไปอย่างที่อาจารย์ว่านะท่องไปแล้วก็หลับพอตื่นขึ้นมาเอ้ยมันจำได
1: ้
2: มันก็จำได้จริงพอวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์นั่นก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้บอกญาติโยมที่มาทำบุญแล้ววันนี้สามเณรจะนำให้พรโอ้โหทุกคนมองมาเต็มเลยทั้งศาลาจับจ้องมาที่เราคนเดียว
1: ครับ
2: โอ้โหตอนนั้นตื่นเต้นเลย
1: พระกี่รูปครับตอนนั้น
2: พระภิกษุที่อยู่ในวัดประมาณสัก 7-8 รูป
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: แล้วมีสามเณรก็มีพระอาจารย์องค์เดียว
2: มีผมแล้วก็เพื่อนอีกรูปหนึ่งที่ก็บวช
1: ไม่ได้บวชเป็นโครงการอะไรก็บวชเหมือนกับ วัดทั่วไป
2: ใช่เป็นช่วงปิดเทอมไปบวชภาคฤดูร้อนครับผม
1: แล้วเป็นไงฮะวันที่ให้พร
2: โอ้โหนั้นก็เสียงแจ๋วเลยอ่ะแต่ว่าก็รอดมาได
1: ้
2: ก็ถือว่าเราจำมาแล้วก็ท่องได้จำได้ครับผมพอให้พรก็ฉันเสร็จก็ทำกิจกรรมแล้วก็ตกเย็นก็ช่วยกันกวาดลานวัดพระภิกษุทุกรูปในวัดก็จะช่วยกันก็ออกมาช่วยกันทำหน้าที่ไม่ต้องมีใครมาแบ่งบุญก็ต่างคนก็ต่างจับไม้กวาดไปตรงนั้นใครกวาดตรงไหนก็ไปตรงนั้นพอกวาดเสร็จก็เข็นรถเข็นแล้วก็ชอบรถเข็นละไปจับรถเข็นมาแล้วก็เข็นรถตักใบไม้ไปกองรวมอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ในสวดมนต์นั่งสมาธิ
1: ครับผมมีนั่งสมาธิด้วยวัดแถวบ้าน
2: ใช่ครับก็หลังจากทำวัดเสร็จก็จะนั่งสมาธิ
1: ครับ
2: เช้ามาก็ทำวัดสวดมนต์ก็ไปเมตตาบาทกลับมาก็จิตวัดก็วนๆประมาณนี
1: ้ก็เหมือนกับที่วัดเราเลย
2: ใช่ครับคล้ายๆกัน
1: ครับแล้วเส้นทางที่ไปบวชเป็นสามเณรธรรมทายาทของศูนย์นี่เป็นยังไงครับ
2: ก็พอบวชปีแรกจบรู้สึกว่ามีความผูกพันกับการได้เรามาบวช
1: บวชทุกปีไหมฮะจากป.3
2: ก็ตั้งแต่ป.3พอจบป.3เสร็จก
1: ็ป.4ป.5ป.6นี
2: ่ก็บวชทุกปีเลย
1: ทุกปีเลย
2: ใช่ครับจนกระทั่งจบป.6
1: ที่วัดเดิม
2: ก็ย้ายปีที่2ก็ย้ายไปอีกวัดหนึ่งไกลจากบ้านไปนิดนึง
1: ทำไมอ่ะคร
2: ับ ตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่าแม่บอกว่าเนี่ยเป็นวัดป่านะเดิมทีตอนนั้นยังไม่ใช่วัดจะเป็นที่พักสงฆ์ซึ่งสร้างใหม
1: ่
2: ครับแล้วก็แม่ก็บอกให้ลองไปอยู่ดูแต่ตรงนั้นฉันมื้อเดียวนะผมก็เลยได้ไปลองดู
1: ป.4เองเนี่ยฮะ
2: ใช่ครับจบป.4มา
1: แต่ว่าโยมแม่นี่ท่านก็แบบแสวง

0: สหาสนับสนุน
1: สนับสนุนเต็มที่ครับ
2: และพระอาจารย์ก็ไม่ปฏิเสธด้วย
1: ไม่ปฏิเสธเลยครับ
0: ครับไกลไปอีกหน่อย
1: ไกลไปอีกนิดนึงก็ไปอยู่พอจบปีนั้น
0: ครับ
1: ปีต่อมาไปบวชที่วัดที่ไกลออกไปอีกแต่เป็นโครงการของวัดพระธรรมกาย
0: โอ้
1: ไปใช้พื้นที่ของวัดในท้องถิ่นในพื้นที
0: ่ซึ่งโยมแม่ทราบไหมครับ
1: โยมแม่ก็ชวนให้ไป
2: เ
0: พราะโยมแม่มาวัดพระธรรมกายอยู่แล้ว
1: ยังไม่ได้เข้าวัด
0: ยังไม่เข้าวัด
1: ก็มีโครงการพระอาจารย์ท่านก็ไปชวนบวชตามหมู่บ้านแล้วก็ไปขอใช้พื้นที่ของวัด
0: ครับ
1: แล้วก็เพื่อจัดโครงการบวชเป็นภาคฤดูร้อน
0: ครับ
1: ก็คือรวมกันหลายๆคนสามเณรชวนเยาวชนอย่างเงี้ยมาบวชแล้วก็จัดโครงการก็พอไปบวชตอนนั้นเนี่ยได้นั่งสมาธิเยอะสวดมนต์เยอะได้รับบุญแล้วก็ได้ฝึกตัวเองอ่ะตามแนวของวัดพระธรรมกาย
0: ครับ
1: ก็รู้สึกว่าเออมันเออน่าสนใจดีแล้วก็ดีตรงที่ว่ามีเพื่อนเยอะ
0: ครับ
1: ก็เลยติดใจว่าเออตรงนี้รู้สึกว่าจะเข้าท่
0: า
1: ปีต่อมาจบป.6พระอาจารย์ท่านย้ายไปอีกที่หนึ่งห่างออกไปอีกหูไกลมากเลยคราวนี้ก็บอกโยมแม่ไปปีนี้จะไปก็ตามไปอยู่ก็ไปบวชกับพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์เนี่ยพอแล้วบวชไปได้สักพักหนึ่งท่านก็ชวนให้ไปบวชอยู่ที่วัดพระธรรมกายไห
0: ม
1: ที่นั่นดูแลอย่างดีนะพ่อแม่ยังต้องออกไปทำงานแต่ที่วัดเนี่ยพระพี่เลี้ยงดูแลอย่างดี24ชั่วโมง
0: โ
1: อ้ก็ผมก็โอเคได้ก็ไม่ได้ขัดก็พอผมตอกตกลงโยมพ่อโยมแม่ก็อนุโมทนา
0: สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
1: แล้วก็พอวันที่22เมษาย
0: นครับ
1: ก็ได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัด
0: ครับ
1: พระอาจารย์ท่านก็จูงมือไปถือย่ามใบนึง
0: โยมพ่อโยมแม่มาด้วยมั้ยฮะ
1: ก็วันนั้นโยมพ่อไม่มาโยมแม่ก็ไม่มา
0: อ๋อครับ
1: ก็ไปสมัครบวชที่วิหารคด
0: ตอนนั้นบวชยังครับ
1: ตอนนั้นเป็นเนนบวชภาคฤดูร้อน
0: ภาคฤดูร้อน
1: ใช่
0: แต่ก็มาสมัครมาสมัครเข้าโครงการเนี่ยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสมณเณรใหม่ของวัดพระธรรมกาย
0: ครับ
1: ก็ไปสมัครบวชที่วิหารคด21
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็อยู่ตรงนั้นก็พอบวชสมัครเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ท่านก็กลับแล้วก็อยู่ต่อก็อยู่จนถึงวันนี
0: ้ก็คือท่านก็ปล่อยเลย
1: ครับ
0: ก็ปล่อยวันที่นั่น
1: เจอใช่ครับ
0: โอ้
1: โยมพ่อโยมแม่ก็ช่วงแรกๆปีแรกก็ไม่มาเลย
0: แต่ก็ไม่ต้องบวชใหม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือบวชตั้งแต่วันมาเป็นสามเณรตอนนั้นก็อยู่มาตลอดเลย
1: ก็อยู่มา
0: เรื่อยมาเลย
1: บวชเป็นพระเลย
2: พระอาจารย์เห็นอะไรทุกๆครั้งเลยที่ไม่เคยปฏิเสธโยมแม่เลยอะค่ะในเรื่องของการบวชโยมแม่ให้บวชก็บวชหรือพระอาจารย์พอมาบวชแล้วรู้สึกประทับใจอะไรอย่างไรจึงบวชทุกๆครั้งทุกๆปีเลยเจ้าค่ะ
1: ก็โยมแม่ปีแรกก็มาขอให้บวชเพราะว่าเห็นเพื่อนบวช
2: ค่ะ
1: ผมก็ตกลงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากก
2: ็
1: โยมแม่บอกขอให้บวชก็บวชแล้วก็ปีที่สองก็มันคุ้นแล้วก็คุ้นกับการบวชสามเณรพอปิดเทอมมันไม่ได้ทำอะไรก็ไปบวชซะดีกว่า
2: คือมีเพื่อนด้วย
1: มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนบวชด้วยโดยเฉพาะปีที่3ไปเจอของวัดพระธรรมกายโครงการก็สนุกเพราะมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะแยะเลยแล้วก็เลยติดใจปีต่อมาก็มาบวชจบป.6พระอาจารย์ก็ชวนมาบวชที่วัด
0: กระบวนการหรือว่าขั้นตอนตั้งแต่มาเป็นสามเณรใหม่วัดพระธรรมกายเห็นว่าเริ่มต้นก็ต้องท่องไวยากรณ์ของพระอาจารย์เริ่มตอนไหน
1: ก็มาเริ่มท่องไวยากรณ์ตั้งแต่ปีแรกหลังจากที่สอบนักธรรมตรีเสร็จ
0: ครับ
1: ก็คือช่วงแรกก่อนที่จะท่องไวยากรณ์ก็จะมีท่องนวโกวา
0: ท
1: เรียนนักธรรมตรีพอสอบนักธรรมตรีเสร็จก็เริ่มท่องไวยากรณ์ครับช่วงนั้นปี59พอดี
0: คือถ้าจะเรียนบาลีได้ต้องเรียนนักธรรมมาก่อน
1: ใช่ครับ
0: ตรีก็ได้ถึงหรือต้องเอกถึง
1: อย่างน้อยก็นักธรรมตรีครับ
0: นักธรรมตรีก็สามารถเรียนบาลีได้แล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็สามารถสอบได้ด้วย
1: ครับ
0: ของพระอาจารย์พอเข้ามาก็กี่เดือนนะครับที่ได้ไวยากรณ
1: ์ก็รวมเวลาท่องในประมาณ4เดือน
0: 4เดือนโห
1: ก็ใช้เวลามากพอสมควร
0: แต่พระอาจารย์ให้ปีหนึ่งเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ท่องกันทั้งปีเลยครับ
0: โอ้แต่ว่าพระอาจารย์4เดือนก็ได้แล้ว
1: ครับ
0: แบบท่องจนหลับไปแล้วตื่นมาก็ได้เลย
1: ใช้หลักสูตรเดิม
0: หลักสูตรเดิม
1: ใช่ก็อาศัยว่าเราก็ท่องให้เห็นบ่อยๆจำบ่อยๆแล้วก็ได้เองก็เป็นกำลังใจเผื่อใครที่กำลังท่องไวยากรณ
0: ์แล้วต้องไปตามเสาไฟต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับนอนก่อน
2: เ
0: ตียงที่หลังอะไรเงี้ย
1: ช่วงนั้นนี่ กลางคืนเนี่ยตรงไหนมีไฟตอนนั้นมีเน
2: น
1: ต
2: ้
1: องบอกงี้เลยเพราะว่าในกุฏิปิดไฟ
2: ครับ
1: ข้างนอกตามสายไฟฟ้านี่ต้องมีเนนประจําเกาะเป็นคนละเสาคนละเสาประมาณนี้คือ
0: ก็เป็นบรรยากาศเลย
1: เป็นบรรยากาศให้กันและกัน
0: ไม่ต้องกลัวอะไรใดๆเพราะมีสามเณรไปอยู่แล้ว
1: มีเนรประจำสองไฟฟ้าแน่นอน
0: ครับแล้วก็ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายเป็นไงฮะ
1: ก็ผมพอหลังจากที่ทรงไวยากรณ์ได้พระอาจารย์ก็บรรจุชื่อเข้าไปให้ไปต่อแถวรับดวงแก้วช่วงนั้นก็ซ้อมกันพอดีผมก็ไปต่อท้าย
0: ครับ
1: ไปรับกับหลวงพ่อทัตตาชีโว
0: ครับ
1: ครับผมก็เป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของผู้ชาย
0: ครับ
1: ก็คือต้องอาศัยว่าต้องมีความเพียรต้องท่องไวยากรณ์ต้องแสดงถึงความภาคเพียรไม่ย่อท้อเพราะว่าท่องหนังสือนี่หลายร้อยหน้า
0: ครับถ้าพอเป็นเล่มเลย
1: ใช่ครับผมสี่เล่มไวยากรณ
0: ์แล้วก็ได้รับก่อนเพื่อนเลยถูกไหมฮะเพราะเพื่อนก็ยังไม่ได้ท่องกันยังไม่กี่วัน
1: ก็รับ
0: หรือว่าเป็นปี
1: ใช่ครับในแต่ละปี
0: รวบรวมมาไว้แล้วก็ไปรับพร้อมกัน
1: ใช่ครับผม
0: ครับแล้วก็ตอนนั้นก็พอหลังจากได้ไวยากรณ์แล้วก็สอบ1 2สอบผ่านมาทุกปี
1: ก็พอท่องไวยากรณ์ไปด้วยแล้วก็พอท่องได้เล่มแรก2เล่มประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: เล่ม1เล่ม2ก็เริ่มเรียนไวยากรณ
0: ์ครับ
1: แล้วเริ่มเรียนกับอาจารย์ก็เรียนมาเรื่อยๆจริงๆภาษาบาลีนี่ก็คือทุกคนที่เป็นคนไทยเนาะ
0: ครับ
1: คนไทยหรือชาวพุทธเนี่ยก็ยังมีใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยแต่ก็พอมาเริ่มเรียนจริงๆเนี่ยเพื่อจะให้เข้าใจภาษามันก็ถือว่าเป็นของใหม
0: ่ครับ
1: ก็ต้องเริ่มเรียนกันใหม่ก็อาศัยว่าท่องเอาต
0: ้
1: องอาศัยความคุ้นเคยท่องบ่อยๆจำบ่อย
0: ๆครับ
1: อาศัยมันอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนก็ถึงเข้าใจจริงๆนะผมรู้สึกว่าประโยคหนึ่งสองนี่ถือว่ายากมากนะสำหรับผมเอง
2: ค่ะ
1: สำหรับหลวงพี
2: ่ผ่านฉลุยไหมคะ
0: ผ่านมาได้ยังไง
1: ก็
0: มีเทคนิคมีอะไรจะแนะนำรุ่นน้องๆหรือว่าผู้ที่จะเริ่มเรียนไหมครับ
1: ครับถ้าเป็นนักเรียนใหม่ต้องใส่ใจไวยากรณ์แล้วก็วิธีการใช้ไวยากรณ์หลักการแปล
0: ครับ
1: ถ้าดำเนินประโยคเดินประโยคแปลเองได้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสผ่านละแล้วก็อาศัยว่าอ่านหนังสือให้ครบจบทั้งเล่ม
0: ครับ
1: ครับผมอ่านได้หลายแล้วหลายรอบยิ่งดี
2: ค่ะ
0: เขามีสูตรเป็นกี่รอบนะครับที่หลวงพ่อให
1: ้ก็5 3 2 5 3 2
0: ค่า
1: คืออ่านเล่น
0: อ
1: ่านเล่นไปก่อน
0: คืออ่านให้ครบ
1: ใช่ครับ
0: อ่านไปรอบนึงอ่ะอ่านไม่ต้องจดไม่ต้องจำ
1: ใช่ครับ
0: อ่านให้เล่นผ่านตาไป
1: ใช่ครับ
0: 5รอบ
1: คุ้นๆก่อน
0: ให้คุ้น
1: ๆแล้วพออ่านมาจริงๆนี่คือ3รอบ
0: อ๋ออ่านจริงๆนี่คือต้องเข้าใจแล้ว
1: ครับต้องอ่านเอาเก็บรายละเอียดนี่3รอบ
0: ครับ
1: แล้วก็อีก2รอบเอาไว้ทบทวน
0: โอ้โหนี่คือทั้งปีใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: 5 3 2
1: นี่คือเบื้องต้น
0: โอ้
1: เผื่อบางรูปพระอาจารย์บางรูปนี่บูชาธรรมหลวงพ่ออะไรเงี้ยหลวงพ่ออายุ80ปีสมมติหลวงพ่อ80
0: ครับ
1: ก็บูชาธรรมหลวงพ่อ80รอบ
0: โอ
1: ้มันตัวอย่าง
0: เยอะขนาดนั้น
1: ใช่ครับก็คือดูกันทั้งวันทั้งคืน
0: แล้วเก่งกับไม่เก่งนี่พระอาจารย์แนะนำแบบไหนฮะก็เก่งเก่งข้อสอบกันกับไม่เก่งเนี่ย
1: ถ้าอ่านจบหลายๆรอบคือถ้าเปิดตรงไหนแล้วแปลได้อะไม่ต้องเก่งหรอกครับได้แน่นอน
0: โอ
1: ้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร์ก็ต้องอาศัยว่าตรงนี้หน้าออกก็ดูยึดเน้นไปนิดนึง
0: มีสัญญาณไหมครับจากพระอาจารย์ที่ติว
1: ไม่มีเลยคร
0: ับ ไม่มีเลยครับ
1: ตรงไหนจะออกได้หมด
0: โอ้แล้วตอนที่พระอาจารย์สอบนี่มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบamazing มาแบบมาโดยไม่ได้คาดหมายอะไรอย่างนี้ไหมฮะข้อสอบ
1: ก็อ่านครบแล้วก็ไม่ได้
0: ตกใจอะไร
1: ไม่ได้ตกใจอะไร
2: ก็คือผ่านทุกประโยคไหมเจ้าคะมีซ่อมไหมคะ
1: ก็มีซ่อมประโยค4แล้วก็ไม่ผ่านด้วยก็คือเป็นประโยคเขาบอกว่าเป็นประโยคพักผ่อน
2: ประโยค
1: หนังสือน้อย
2: ค่ะ
1: ก็พักไป1ปี
0: แต่การสอบมันการตื่นเต้นนี่มันก็ทำให้เราพลาดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นก็ต้องมีสติต่อเวลาว่าต้องทำใจให้มันสบายๆยังไงเราทำได้แน่ๆ
1: ใช่ถ้าสำหรับตัวผมเองก็มีเทคนิคนิดหน่อยก็คือพอพระอาจารย์ท่านแจกข้อสอบแล้วก็ปิดไว้ก่อน
0: อ๋ออย่าเพิ่งเปิด
1: นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงพ่ออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: วันนี้เราจะมาสอบแล้วข้ามาข้าสอบข้าจะชนะก็นึกในใจแล้วก็เปิดข้อสอบออกมาโอ้โหตรง
0: ตรง ตรงที่เราคิดว่าทำได้แน่ๆ
1: ได้

0: พอทำได้ก็ลุยทำเลยแล้วก็อย่าประมาทว่าเออนี่มันตรงแล้วก็เขียนไม่ดูรายละเอียดให้ดีก็มีโอกาส
1: ลายมือสำคัญไหมครับเห็นบอกต้องคัดด้วยถ้าเขียนลายมืออ่านไม่ออกอาจารย์พระอาจารย์ที่ตรวจท่านก็จะไม่เมตตา
0: ใช่ครับ
1: เป็นอย่างนั้นไหมครับ
0: โหลูกผู้ชายนี่ลายมือต้องสวย
1: โ
0: ดยเฉพาะลูกผู้ชายที่บวชเป็นพระมหาปริญญาต้องลายมือสวย
1: โอ้ครับ
0: ฉะนั้นเรื่องลายมือต้องได
1: ้ต้องคัดไปก่อน
0: ต้อง
1: ฝึกต้องคัดไปก่อน
0: ใช่ครับ
1: ได้ประโยค3เรียกว่าเป็นมหาตั้งแต่เยาว์วัยเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ปีเรียกว่าประมาณ13 14เองพระอาจารย์ก็ได้เป็นพระมหาละ
0: ใช่คร
1: ับ แต่ยังเป็นไม่ได้เป็นพระแค่เป็นมหาสามเณรมหา
0: ใช่ต้องบอกว่าเป็นสามเณรปริญญา
1: สามเณรปริญญาโอ้ได้ไปรับพัดที่ไหนครับตอนนั้นจำได้ไหมครับประโยค3
0: วัด
1: อยุธยาหรือว่านครปฐมครับจะรับ2ที่ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับวัดอะไร
1: วัดไร่ขิง
0: ไม่ใช่ครับ
1: หรือไม่เป็นไร
0: okay.
1: แต่ก็รับมาตอนนั้นยืมพ่อยืมแม่ไปไหมครับไปมุทิตา
0: ไม่ได้ไปด้วยครับ
1: ไม่ได้ไปใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ แล้วตอนป .6 อะครับท่านไปไหม
0: ตอนป .6 ก็ไปด้วย
1: โอ้
0: ก็ไป
1: รุ่นพระอาจารย์นี้ได้เข้าไปในพระบรมหาราชวังไหมครับยืมพ่อยืมแม
0: ่ก็ไปอยู่ข้างหน้า
1: วัดมหาธาตุ
0: ใช่ครับก็ไปคอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกมาก
1: ็ถ่ายรูป
0: ฉลองกัน
1: ปลื้มยังไงบ้างครับท่าน
0: ปลื้มเลยเหงื่อไหลเลย
2: เพราะว่าท่านสนับสนุนพระอาจารย์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยด้วยนะคะในการ
0: ใช่ก็คอยดูแลมาตลอด
1: ดูใบหน้าโยมแม่คงจะปลื้มสุดๆเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ชวนให้บวชเลย
2: ไม่ปฏิเสธสักครั้งเลย
1: ก็จนแบบบวชเรียนมาก็แบบไม่ผิดหวังสำหรับโยมแม่นะครับคว้าเอาประโยค6มาให้ชื่นชมแล้วแถมยังได้รับจากพระเจ้าอยู่หัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: เป็นไงสำหรับพระอาจารย์เองจริงๆรับพระราชทานปริญญาบัตรหรือว่ารับพัดจากในหลวงเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: เราก็ปลื้มปิติแล้วก็ตื่นเต้นพระอาจารย์เป็นอย่างนั้นไหมครับ
0: โอ้ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้มันจะมีสักกี่คนที่ได้ไปยืนตรงนั้น
1: ครับ
0: แล้วก็มองดูย้อนกลับมามองดูที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ต้องปรับความเพียรอย่างหนักต้องอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนใช้เวลาคุกคลีอยู่กับการเรียนบาลีผ่านมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเป็นผลผลิตออกดอกออกผลเป็นผลผลิตของพระบาลีของความเพียรที่เราตั้งใจทำมาตั้งแต่แรกรู้สึกภูมิใจหายเหนื่อยหายเหนื่อยในปีนี้ไปลุยกับปีหน้าน
2: ี่แหละค่ะกำลังจะถามต่อหรือว่ายังไม่จบมี7มี8มี9อย่างเงี้ยพระอาจารย์พอจบ6แล้วเนี่ยก็นับว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของพระอาจารย์แล้วด้วยอย่างหนึ่งที่ได้เข้าว
1: ัง
2: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แต่7 8 9ต่อไปพระอาจารย์มีการวางแผนยังไงบ้างเจ้าคะในเรื่องของการเรียนและจะคว้าชัยปริญญาทํา9ประโยคให้สำเร็จอย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: ก็พอหลังจากที่ได้ประโยค6มันก็เกินครึ่งทางแล้วล่ะ
1: ครับ
0: พอต่อจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อจะเอาประโยค9ให้ได้เพราะว่าเราไม่ได้มากันเล่นๆมากันก็ถ้าเรียนก็ต้องเรียนให้สุดเรียนก็ต้องจบประโยค9ฉะนั้นก็จะไม่หยุดกลางทางก็ต้องลุยต่อก็ต้องทบทวนไวยากรณ์เพราะไวยากรณ์ใช้ให้ต้นจนถึงประโยค9ก็ต้องทบทวนไวยากรณ
2: ์มีไปติวที่ไหนเป็นพิเศษไหมเจ้าคะ
0: ก็ถ้าไปติวเนี่ยช่วงประโยค6ไปติวที่ชาเชิงเทรา
1: โอ้
0: ครับผมก็ไปติวแล้วก็อ่านหนังสือเข้มข้นเป็นพิเศษพระอาจารย์ก็ช่วยออกปัญหาให้เขียนออกข้อสอบให้เขียนแล้วก็มาเฉลยกันก็ทำอย่างนี้วนๆไป
1: แต่ปท9ขององค์อื่นก็เข้าใจได้ว่ายากแล้วก็ต้องมุ่งมั่นเรียกว่าให้ไขว่คว้าออกมาให้ได้แต่ของพระอาจารย์เนี่ยเป็นความหวังหมู่บ้านเป็นความหวังของวัดเป็นความหวังของหมู่คณะเพราะว่าจะต้องคว้านาคหลวงมาด้วยเพราะตอนนั้นนี่จะเป็นสามเณรที่ได้สามเณรปริญญาใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้นาคหลวงเนี่ยพระอาจารย์เองกดดันหรือว่าเป็นแรงผลักดัน
0: ต้องบอกว่าทั้งคู่เลยคือทั้งเป็นความกดดันแล้วก็เป็นแรงผลักดัน
1: ครับ
0: เป็นกำลังใจ
1: เป็นกำลังใจ
0: เป็นกำลังใจที่แล้วก็เป็นความคิดว่าจะต้องเอาให้ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าทุกคนก็รอคอยแล้วพอได้เนี่ยมันก็จะเป็นเกียรติประวัติให้แก่ตนเองวงตระกูลแล้วก็หมู่คณะของหลวงพ่อด้วยก ก็ต้องเอาให้ได
1: ้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือนาคหลวงนี่ก็มีไม่กี่รูปนะครับของวัดเรานี่ของพระอาจารย์เป็นรูปที่เท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้จะเป็นรูปที่13ครับ
1: รูปที่13
0: ครับผม
1: แล้วก็คว้ามาด้วยความภาคภูมิใจด้วยคือจริงๆแล้วพระอาจารย์บอกว่าพักผ่อนตอนประโยค4แล้วจากนั้นมาก็ไม่พักเลย
0: ไม่พักเลยรวดเดียว
1: รวดเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าพักอีกรวดหนึ่งก็จะไม่ได้นาคหลวงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: คือประโยค9ได้แน่แต่ว่านาคหลวงจะไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่พักเลยได้ยาวมาเลยก็เรียกว่าชิวๆมาตั้งแต่ประโยค5 6 7 8ซึ่งที่หลายๆพระอาจารย์หลายๆรูปท่านก็มีพลาดตรงนี้บ้างเนี่ยหลวงพระอาจารย์ก็ไม่พลาดเลยมีเทคนิคอะไรไหมคร
0: ับ ก็คือต้องเห็นภาพตัวเองก่อนว่า
1: ครับ
0: ปีนี้เราเรียนสมมติเรียนประโยค6ปีนี้เราต้องได้ประโยค6
1: ครับ
0: ต้องมีภาพในใจแล้วเราก็มาดูหนังสือที่เราต้องเรียนน่ะเพื่อจะสอบให้ผ่านคือเล่มไหน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูเล่มนั้นดูให้มีความรู้สึกว่าถ้าออกตรงไหนมาเนี่ยต้องทำได้ทุกที
2: ่
0: ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยถือว่าชัยชนะได้ครึ่งหนึ่งแหละ
2: พระอาจารย์ต้องดูหนังสือหนักมากนะคะ
1: มีไหมครับที่เจอเขาสอบว่าโอ้ยเรา
2: ฉลุย
1: จะได้ไหมอะไรเงี้ย
2: หรือว่า
1: หรือมีแบบหวั่นๆไหมครั้งปีนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ก็ถ้าสำหรับปีที่มั่นใจจริงๆคือประโยค5
1: ประโยค5
0: เราเรียนมาทั้งปีพระอาจารย์ทั้งกระสอบ
1: แล้วเขาเพิ่งพลาดไปแล้วก็มีรู้สึกมีบาดแผลเล็กน้อย
0: ใช่ก็เป็นกำลังใจ
1: กำลังใจ
0: ครับผมก็พระอาจารย์ท่านก็สอนหลักการมา
1: ครับ
0: วิธีการดูประโยควิธีสังเกตหนังสืออะไรเงี้ยก็จะรูปแบบคล้ายๆเดิม
1: ครับ
0: เนื้อหาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยศัพท์ที่ยากๆก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย
1: ครับ
0: แต่ก็อาศัยหลักการเดิมๆแล้วก็แค่จับหลักการได
1: ้
0: เราก็แปลหนังสือได้เกือบทั้งเล่มแล้ว
1: ครับ
0: ก็แค่ไปดูศัพท์ที่มันแปลกๆที่พิเศษเฉพาะเรื่อง
1: โอ้โหแปลได้ทั้งเล่มนี่สุดยอดครับ
2: ค่ะ
1: เอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็บอกว่าเราหยุดไปที่ประโยค9แล้วช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับในเรื่องของการเฉลิมฉลองและที่สำคัญนะครับพระอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้แทนของประโยค9ที่ได้พูดสุนทรพจน์ระดับโลกนะครับต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีสาธุชนมามากมายทีเดียวนะครับมาร่วมมุทิตาพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมในงานวันสมาธิโลกในโอกาสที่พระอาจารย์ได้เป็นผู้แทนมีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็การไปมุทิตาตามที่ต่างๆหรือว่าการคว้าธงชัยตรงนี้มาเนี่ยนะครับมีความปลื้มปิติอย่างไรและที่สำคัญพระอาจารย์เนี่ยได้บวชที่บวชวัดพระธรรมกายด้วยนะครับในโอกาสที่ได้เป็นพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับช่วงนี
2: ้พักกันสักครู่ครับ
1: สักครู่ครับ

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: ว้าว
0: กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาเจษฎาธรรมเมธีเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2500

0: รวมกันแล้วก็ฟังประกาศก็เริ่มประกาศจากวัดที่อยู่ในกรุงเทพก่อนก็ไล่เรื่องออกมาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเขาประกาศตั้งแต่ประโยค7ก่อนประโยค7ประโยค8
1: แล้วก็จะเพื่อนๆที่มาฟังกันด้วยนี่ผ่านหมดไหมครับ
0: ที่มาฟังด้วยกันก็
1: ที่รวบรวมกันมาเป็นแก๊งเนี่ยครับ
0: ก็มีทั้งผ่านแล้วก็เกือบผ่าน
1: โอ้แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่าน
0: แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่านคร
1: ับ ครับก็ดีใจกันนะครับ
2: แล้วว่าถึงพระอาจารย์เนี่ย
0: พอเนื่องจากว่าเป็นสามเณร
2: ค่ะ
0: ก็จะประกาศเรียงจากพระก่อนพระเรียงพรรษาพรรษาสูงกว่าก็ประกาศชื่อขึ้นก่อน
1: โอ้
0: หลวงพี่เป็นสามเณรตอนนั้น
1: ครับ
0: ก็จะต้องประกาศคนสุดท้ายในหรือช่วงหลัง
2: ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ
0: ่ตื่นเต้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าประกาศชื่อหลวงพี่ที่เป็นพระหมดแล้วแล้วเปลี่ยนไปเป็นพระเนี่ย
1: ก็
0: คืออดแต่ถ้าเกิดว่ามีชื่อเราก็ถือว่าผ่านตอนนั้นก็รู้สึกมันตื่นเต้นมันบีบใจ
2: บีบหัวใจ
0: บีบหัวใจ
1: แล้วสามเณรมีกี่รูปครับในรุ่นที่ตอนประกาศ
0: ที่รอฟังผลนี่มีอยู่3รูปด้วยกัน
1: ไม่ใช่แค่วัดของเราใช่ไหมครับ
0: ก็
1: ที่วัดอื่นอย่างเงี้ยฮะหมายถึง
0: ที่มาฟัง
1: ที่ได้เป็นนาคหลวงเนี่ยครับ
0: ถ้าปีนี้ได้29รูป
1: 29รูปคือพระอาจารย์ก็ต้องมานั่งเรียนนั่งลุ้นอีก29ใน1ใน29นี้ด้วยถูกไหม
0: ตอนนั้นยังไม่ทราบเลยว่าจะได้เท่าไหร
1: ่นั่น
0: ก็คือประกาศออกมานี่เท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: อยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่ครับ
0: ผมหลวงพี่อยู่ลำดับที่84
1: ซึ่งก่อนนั้นมีสามเณรได้ไปแล้วบ้างไหม
0: ก็มีไปเยอะแล้วครับ
1: โอ
2: ้84ของทั้งหมดของสามเณร
0: ครับผมรวมทั้งประเทศ
1: เพราะแบบพอสามเณรแล้วคือถ้ามีพระต่ออีกจากนี้ก็ไม่ใช่เราแล้ว
0: ก็ไม่ใช่เรา
2: แล้วพอฟังชื่อเราว่าผ่านแล้วอาจารย์ทำยังไงคะตอนนั้น
0: พอผ่านเนี่ยเราก็ดีใจแบบพูดตะโกนเสียงดังเลย
1: สำเร็จแล้วชิดตังมีแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: ครับก็คือประโยคเก้าแล้วก็คว้าเรียกว่านาคหลวงมาถวายหลวงพ่อและหมู่คณะได้ด้วย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ความปลื้มปิตินะครับตรงนั้น
0: ปิติน้ำหูน้ำตาไหลเลย
1: โอ้
0: เพราะว่ามันเรียนมาก็เพื่อจะได้ประโยคเก้า
1: ครับ
0: พอวันนี้ได้แล้วโอ้รู้สึกมันโล่งมัน
2: เล่าให้โยมพ่อโยมแม่ฟังไหมคะจ๊ะ
0: ใช่ครับก็คือเล่าไปให้โยมแม่ฟังแม่ก็ยินดีด้วย
1: เป็นผู้ชี้นำเข้าสู่วงการตั้งแต่แรก
0: เป็นกัลยาณมิตรคนแรกเลยที่ชวนให้มาบวช
2: เหมือนกับถ้าทางโลกนะคะลูกก็จบด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าคะ
0: คล้ายๆประมาณนั้น
1: เส้นทางก็คือพอได้ประโยคเก้าแล้วก็คือก็ต้องแพลนในเรื่องของการบวชอุทิศชีวิต
0: ครับผม
1: ซึ่งในรุ่นของพระอาจารย์เองบวชอุทิศชีวิตกี่รูปครับ
0: ในรุ่นนี้มี9รูป
1: 9รูป
0: ครับผม
1: ซึ่งของพระอาจารย์เองเป็นรูปที่10หรือว่ารูปที่9รูปที่9คือ8รูปต้องบวชที่วัดพระธรรมกายเหมือนกันแต่ว่าบวชวันวิสาขบูชา
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแต่ว่าบวชอุทิศชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะของพระอาจารย์ฉายาธรรมเมธีไม่มีชโย
0: ก็ต้องบอกว่าม
1: ีต่างกันยังไงครับสำหรับชโยกับธรรมเมธี
0: มีต่างกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุทิศชีวิตที่บวชในวันวิสาขาบูชาจะได้ฉายาว่าชโย
1: หมายถึงว่าก็คือไม่ใช่เป็นนาคหลวง
0: ใช่ครับเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
1: แ
0: ล้วก็ถ้าเกิดว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยถ้าได้ประโยคเก้าก่อนจะบวชพระบวชอุทิศชีวิตเนี่ยจะได้ฉายาครึ่งแรกของหลวงพ
1: ่
0: อ
1: โอ้โหฟังแล้วคนแขนสแตนด์อั
0: พเป็นเกียรติประวัติเพราะว่าพระภิกษุที่เป็นนาคหลวงของวัดพระธรรมกายนี้นำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าควรจะยกย่อง
1: โอ้ได้ชื่อได้ครึ่งแรกของหลวงพ่อธรรมชโย
0: ใช่ครับผมส่วนอีกครึ่งหนึ่งสำหรับลูกพระที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิต
1: ครับ
0: ครับผมก็เป็นชโยได้
1: ของขันของอะไรนะ
0: ของ
1: ที่
0: ผู้ชนะ
1: ของผู้ชนะ
0: ใช่ครับผม
1: ของพระอาจารย์ก็เป็นแหมธรรมเมธีแปลว่าอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นผู้ฉลาดแห่งธรรมเป็นนักปราชญ์แห่งธรรม
1: แล้วต้องเตรียมบวชพร้อมๆกันกับชุดอุทิศชีวิตใช่ไหมครับ
0: ก็ถ้าช่วงเตรียมบวชเนี่ยจะต้องเตรียมบวชพร้อมๆกันเป็นชุดเดียวกันแต่ชุดอีกแปดรูปก็จะบวชก่อนในวันวิสาขบูชา
1: ไปเตรียมอะไรบ้างครับ
0: ก็เตรียมด้วยการ

0: เก็บตัวป
1: คร
0: ฏ
1: ั
0: ิ
1: บ
0: บัติธรรม
1: ครับ
0: ที่อาสมพุทธบุตรแก้ว
2: ค่ะ
0: เป็นเวลา3เดือน
1: 3เดือน
0: 3เดือนเต็ม
1: ไม่ได้ไปไหนเลย
0: ไม่ได้ไปไหนเลย
2: ปฏ
1: ิ
2: บ
1: ั
2: ติ ธรร
1: มอย่างเดียว
2: ปฏ
1: ิ
2: บ
1: ั
2: ติธรรมวันละประมาณกี่ชั่วโมงได้คะ
0: วันหนึ่งอย่างน้อยก็8ชั่วโมง
2: โอ้โห
1: เช้าสาย
2: แปดช
1: ั่
2: วโมง
0: ใช่ครับ
1: เช้ามืด
0: กิจวัตรมีแค่นั่งแล้วก็ฉัน
1: สมาธิ
0: กับทำวัดเช้าทำวัดเย็น
1: ครับ
0: แล้วอย่างอื่นไม่ต้องมีเลยมีแค่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเข้มข้นก็มีโอกาสที่พระอาจารย์ท่านช่วยมาติวธรรมะให้ก็วนๆอยู่อย่างนี้ประมาณ3เดือน
1: ครับเพราะด้วยความปรารถนาของหลวงพ่อมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็คืออยากจะให้ภิกษุที่บวชอุทิศชีวิตหรือว่าบวชอย่างนี้ครับก็คือต้องบวช2ชั้นก็คือต้องปฏิบัติธรรมเต็มที่เข้มข้น
2: ครับ
1: บรรยากาศของวันบวชของพระอาจารย์ปกติขอความรู้ในการที่แบบได้มีโอกาสได้บวชที่วัดพระธรรมกายของพระอาจารย์เองเนี่ยรู้สึกปลื้มปิติยังไงเพราะปกติหน้ากลวงจะบวชที่วัดพระแก้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่ของพระอาจารย์พิเศษมาบวชที่วัดพระธรรมกายปลื้มปิติยังไงบ้างครับ
0: ปลื้มปิติเพราะว่าเป็นคนที่ได้บวชรุ่นที่สอง
1: โอ้
0: ของวัดพระธรรมกายที่ได้เป็นนาค
1: ในพระบรมราชูปใช่ครับ
0: ถ้าปีแรกได้ปี48
1: ครับ
0: ก็เป็นรุ่นแรก
1: ครับ
0: แล้วตัวหลวงพี่เองก็เป็นรุ่นที่สองที่ได้บวชเป็นนาคในและได้บวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ครับเขาเรียกนาคใน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นาคหลวงในพระบรมราชานุเคราะห
1: ์ครับ
0: ครับจะเรียกอย่างนี้ก็ได
1: ้ครับก็มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
0: ครับ
1: เป็นยังไงครับบรรยากาศในวันนั้นพิเศษอย่างกว่าพระเพื่อนที่บวชกันในวันวิสาขบูชาอย่างไร
0: ก็เป็นโครงการบวชอุทิศชีวิตเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็
1: แต่บวชองค์เดียว
0: บวชองค์เดียวใช่ครับ
1: ครับ
0: ได้รับความเมตตาจากพระพรหมมัชฌิราปัญญาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย
1: ์ครับ
0: แล้วก็รับบริขารพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ครับ
0: แล้วก็มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ครับผม
2: ค่ะวันที่ได้บอกโยมพ่อโยมแม่ว่าลูกจะบวชอุทิศชีวิตพระอาจารย์บอกท่านยังไงและท่านพูดกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าค่ะ
0: ก็จริงๆเนี่ยคุยกับโยมแม่ไว้ก่อนหน้านี
2: ้
0: เพราะว่าได้ยินคำว่าบวชอุทิศชีวิตมาตั้งแต่ตอนเป็นสามเณรตัวเล็ก
2: ๆครับ
0: ก็มีความคิดในใจว่ารุ่นพี่เราอ่ะบวชเป็น

0: ไว้ก่อนเลยก็จะเนิ่น
1: ค่ะ
0: ๆโยมแม่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยลูกเนนได้บวชแล้วไม่ศึกเลยแม่จะว่าอะไรไหม
2: โ
1: อ
0: ้แม่ก็บอกโอ้อนุโมทนาเลย
1: สาธุสาธุจ้ะค่ะ
0: ครับผมก็เลยถือว่าคุยกันแล้วอนุญาตแล้วตั้งแต่ต้นแล้วพอมาบวชใกล้ๆวันจะบวชจริงก็บอกโยมแม่ว่าเออนี่จะบวชแล้วนะก็วันที่29วันอาสาฬหบูชาก็โยมแม่ก็อนุโมทนาแล้วก็ตั้งใจมาร่วมพิธีบวชด้วยครับผม
2: เห็นว่าวันพิธีบวชนี่ปลื้มปิติน้ำตาไหลเลยใช่ไหมครับ
0: โยมพ่อโยมแม่นี่ปลื้มมากแล้วก็โอ้โหน้ำตาไหลเลยแล้วก็ได้มีโอกาสมาถวายบาตร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ได้นำพาเราน้ำตาไหลไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็ต้องเก็บความปลื้มปิติไว
1: ้
0: ข้างใน
2: ต้องรักษาทรงไว้นิดหนึ่งเพราะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับ
1: ครับ
2: ขั้นตอนก็คือก็จะมีเขาเรียกว่าผู้แทนจากสำนักพระราชวัง

0: ช่ไหมครับรับอัฐบริขารพระราชทานมาถวายพระอาจารย
1: ์
0: แล้วโยมพ่อโยมแม่ก็จะถวายบาตร
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็ดำเนินการบวชปกติ
1: ใช่
0: ครับใช่ไหมครับ
2: เรื่องการบวชถ้าพระอาจารย์จะไม่บวชอุทิศชีวิตก็สามารถที่จะทำได้เหตุใดพระอาจารย์จึงให้ความสำคัญและอยากที่จะบวชอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาเจ้าคะ
1: ต้องบอกว่าเราได้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
0: ครับ
1: ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติมโนปณิธานของมหาบูชนียาจารย์ก็ได้เห็นว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีฉะนั้นการที่เราจะบวชถือว่าเป็นเส้นทางเดียวเส้นทางลัดแล้วก็เส้นทางที่ตรงไปสู่พระนิพพานตรงไปสู่เป้าหมายของชีวิตฉะนั้นเราก็จะออกไปเส้นทางอื่นทำไมในเมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรเราก็ดำเนินไปตามเส้นทางที่เราต้องการไปก็คือการบวชอุทิศชีวิตก็เป็นเส้นทางหลักในการที่จะได้สร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที
2: ่
1: ฉะนั้นก็เลยปักหลักแล้วก็ปักใจว่าต้องบวชอุทิศชีวิตแล้วก็จะอยู่เป็นพระในพระพุทธศาสนาคอยทำงานของหมู่คณะให้อย่างเต็มที
0: ่สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์ต้องสอนด้วยไหมครับเห็นว่าหลวงพ่อเคยปรารภว่าประโยคเก้าต้องสอนน้องๆให้ผ่านเป็นประโยคเก้าด้วย
2: หรือมีหน้าที่อย่างไร
1: ก็เป็นความตั้งใจเดิมที่ว่าถ้าจบประโยคเก้าแล้วก็จะมาแนะนำรุ่นต่อไปให้ได้เป็นประโยค9มันเหมือนกับเราครับผม
0: แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับว่าจะต้องสอนประโยคไหนก่อนใช่ไหมครับ
1: ก็เป็นผู้ช่วยสอนเพื่อช่วยตรวจข้อสอบครับผมไปก่อนช่วงนี้ก
0: ็แล้ววันนั้นวันที่บวชพระอาจารย์นี่ญาติโยมมาปลื้มปิติกันมากมายมาร่วมมุทิตาจิตตรงนี้ครับพระอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงเจ้าภาพหรือว่าญาติโยมผู้มีส่วนในการสนับสนุนในการบวชของพระอาจารย์ครับ
1: ก็อนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่มาบวชมาอนุโมทนาในวันบวชแล้วก็คอยอุปถัมภ์อุปถากด้วยปัจจัย4ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่อายุ12ก็ต้องฝากชีวิตไว้กับญาติโยมทุกท่าน
2: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปัจจัย4จากญาติโยมก็คงจะอยู่ไม่ได้ถึงวันนี
2: ้รวมถึงพระพี่เลี้ยงด้วยนะคะ
1: อาจารย์พระพี่เลี้ยง
2: ค่ะ
0: เหตุการณ์สำคัญตอนที่พระอาจารย์ไปรับพัดเนี่ยเห็นว่าอาคารร้อยปีจะเป็นบรรยากาศของการเดินจากบันไดตรงนั้นมาเนี่ยครับอยากให้พระอาจารย์เล่าบรรยากาศนิดนึงว่าก่อนจะไปรับพัดเนี่ยมีน้องๆสามเณรซึ่งครั้งหนึ่งเราก็เคยนั่งอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้เราเป็นผู้ที่ต้องไปเดินผ่านตรงนี้ครับปลื้มปิติยังไงบ้าง
1: เหมือนได้เห็นตอนที่ตัวเองไปนั่งจริงๆเลยเพราะว่าโอ้น้องเนนเนี่ยเขามาดูตัวอย่างมาดูแบบอย่าง
0: ครับ
1: แล้วก็มีความตั้งใจที่จะมามุทิตาพระภิกษุที่สอบผ่านถือว่าประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเองก็มาถึงตรงนี้แล้ว
0: ครับ
1: ก็มีความปลื้มปิติใจว่าวันนึงที่เราเคยมีความคิดว่าอยากจะผ่านประโยค9แล้วก็ปรารถนาในใจลึกๆว่าเออเราจะต้องมาเดินตรงนี้เหมือนที่พระอาจารย์ยุคก่อนๆท่านเดิน
0: ครับ
1: เหมือนที่เราได้เห็นมาเราก็อยากจะมาเดินวันนี้มาเดินแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความภูมิใจที่เราสามารถทำให้สำเร็จได
0: ้โอ้สาธุเหตุอีกเหตุการณ์นึง
2: เห็นต้องบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยได้เป็นตัวแทนในการกล่าวสุนทรพจน์เขามีเงื่อนไขคุณสมบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์จึงได้รับหน้าที่นี้เจ้าคะ
1: ก็ถ้าเกิดว่าปีนั้นที่มีประโยค9แล้วก็มีนาคหลวงด้วยก็จะมอบโอกาสให้นาคหลวงได้เป็นคนกล่าวสุนทรพจน์แต่ถ้าเกิดปีไหนที่ไม่มีก็จะเป็นพระอาจารย์ที่เป็นพันเตสุดได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ครับผม
0: ซึ่งบอกอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าพระอาจารย์เองเคยเป็นสามเณรที่ถือเขาเรียกว่าพัดว่าที่ประโยค10ใช่มั้ยฮะ
1: ว่าที่ประโยค
0: 9ครับ
2: ผ
0: มตามเป็นสัมมนาเมื่อ10ปีที่แล้ว9ปีถึง10ปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ก็มีพระอาจารย์เดินแนวกลางมาด้วยอาจหาแล้วก็มากล่าวสุนทรพจน์

0: าพบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
1: ภาพบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกเหมือนพระอาจารย์ท่านดูมีสง่าราศีโอ้เท่มากผมก็แล้วก็พูดจาฉะฉาน
0: ครับ
1: แล้วก็คิดในใจเหมือนกันเหมือนเดิมเลยว่า
0: ครับ
1: เอ๊อย่างนี้มันก็ดีนะเราก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะก็เลยมีกำลังใจในการเล่าเรียนศึกษาเพื่อที่จะได้มายืนแบบนี้นะพูดแบบนี
0: ้
1: เหมือนที่พระอาจารย์ท่านได้พูด
2: ยากง่ายขนาดไหนในเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์เตรียมตัวนานกี่วันจึงจะจำได้
0: เขียนมาแต่ละประโยคซึ่งว่ากินใจกับสาธุชนที่ได้ฟังอยู่เนี่ยครับกันกรองมายังไงครับอาจารย
1: ์ก็ต้องเริ่มเขียนบทก่อนวันขึ้นพูดจริงก็ประมาณ2เดือน
2: 2เดือน
1: 2เดือน
0: ก็คือก่อนบวชด้วยซ้ำ
1: ใช่
2: ค่ะเป็นหัวข้อที่เรา
0: อสัญหะแล้วมาวันสมาธิโลกก็ห่างกันไม่กี่เดือน
2: คร
0: ับผมต้องรีบว่าเขียนไว้ก่อนเป็นเดือนเลย
2: ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นหนึ่งในครั้งที่น่าจดจำของชีวิต
2: ค่ะ
1: เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเป็นครั้งที่ต้องทำให้ดี
0: ครับ
1: แล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็ออกมาดีที่สุด
0: ครับ
1: ก็ได้เริ่มเขียนก็ปรับบทมาเรื่อยๆปรับมาเรื่อยๆ
0: จับเวลาไหมครับว่าตั้งแต่ประโยคแรกจนประโยคสุดท้ายที่ซ้อมๆมันเนี่ยประมาณกี่นาทีครับ
1: ลองจับเวลาดูประมาณ12นาทีถึง13นาที
0: แล้วพูดจริงอ่ะครับ
1: พูดจริงก็12ถึง13นาที
0: ไม่หนีจากที่ฝึกซ้อมมา
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าก็เป็นไปตามที่คาดหมายหรือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมมาอย่างดี
1: ครับ
0: โอ้เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เหมือนกับว่าได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่พลาดไม่เสียดายเอ๊ะทำไมลืมพูดตรงนั้นตรงนี้ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยครับ
2: คือเป็นความในใจทุกอย่างของอาจารย์ที่อยากจะกล่าวในวันนั้นอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะหัวข้ออย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: ใช่ครับ
2: ใช้เวลานานไหมเจ้าค่ะกว่าจะแต่งออกมาจนครบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: ก็จริงๆเนี่ยบทนี่ปรับมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: แล้วก็มาเสร็จเอาจริงๆก่อนที่จะขึ้น3วันสุดท้าย
0: 3วันสุดท้าย
1: ก็คือเสร็จเบ็ดเสร็จเลยไม่ปรับอีกแล้ว
2: ค่ะ
1: ก็คือตั้งใจจะพูดคำนี้แหละ
2: ก็จะมีเวลาท่องแค่3วันนะสิจ๊ะค่ะ
1: ก็ซ้อมๆมาก่อนแล้วด้วย
0: ก็จะมีแบบข้อความเดิม
1: ๆใช่ครับ
0: ที่เราอยู่ในใจอยู่แล้ว
2: แล้วบรรยากาศในวันนั้นนะคะพระอาจารย์มันต้องตื่นเต้นมากๆต่อหน้า
0: สั่นบ้างมั้ยครับ
2: สาธุชนและยังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย
0: ์ถ้าไม่มีโพเดียมอยู่เห็นมั้ยครับว่าเขาเรียกว่าสะบงผิวไหว
1: ต้องบอกว่าโพเดียมช่วยไว้ได้เยอะจริ งๆ
2: ระงับความตื่นเต้นยังไงเจ้าค่ะ
1: ก็เราจริงๆต้องมาซ้อมก่อน1วันก็มาซ้อม
0: ครับ
1: ซ้อมจริงก็พูดไม่มีใครฟัง
2: ค่ะ
1: ก็คือพูดคนเดียวแต่พอวันจริงปุ๊บโอ้โหคนนั่งเต็มเลย
0: แล้วทุกสายตาจบจับจ้องมาที่พระอาจารย์หมดเลย
2: แถมยังมีสื่อมวลชนอีกอย่างเงี้ย
1: ครับผมก็ตอนแรกก็สั่นๆคือขาเนี่ยสั่นแขนสั่นยังดีที่โพเดียมบังไว
2: ้
1: เราก็ได้เห็นแค่ข้างบนใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าพอมองไปถึงสาธุชนที่ตั้งใจฟังก็เกิดกำลังใจว่าโอ้นี่เขาตั้งใจมาเพื่อจะฟังที่หลวงพี่จะพูดก็เลยเราต้องพูดให้ดีก็พูดออกมาจากที่เราซ้อมมาอย่างดีพูดออกมาจากใจเพื่อที่จะสื่อสารความตั้งใจหรือความต้องการที่จะให้ญาติโยมเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการพูด
2: ค่ะ
1: ครับผม
0: ในมิติของพระอาจารย์นี่จากใจเลยนะครับสำหรับคนที่พูดสุนทรพจน์และคนดูแบบเป็นหมื่นเป็นอะไรเงี้ยเป็นเรียกว่าทั่วโลกอ่ะหลายแสนหลายล้านคนเนี่ยนะครับแล้วเราต้องพูดให้มันถูกต้องระหว่างนั้นเนี่ยมีคนเสียงปรบมือเสียงแบบสาธุการอันนั้นเป็นแรงผลักดันช่วยหรือว่าทำลายสมาธิครับ
1: หลายๆคนสอบถามว่าหลวงพี่ไม่ตื่นเต้นเหรอเวลาที่หัวหน้าชั้นบอกสาธุเสียงดังตัดขึ้นมาอย่างนี
0: ้
1: ผมบอกว่าไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่าจริงที่ต้องการพูดเราได้พูดแล้ว
2: ครับ
1: แล้วหัวหน้าชั้นก็ถือว่าตอบรับในสิ่งที่เราพูดแล้วถือว่าเข้าใจ
0: เข้าใจแล้วก็ได้พูดต่อทำลายสมาธิที่เราจะพูดเหมือนกับประโยคต่อไปแต่ไม่รู้ว่าโอ้สิ่งที่เราพูดมันปิติเพิ่มขึ้นมา
2: ทุกคนกำลังฟังและเข้าใจ
0: และมีความผลักดันแบบปลื้มปิติที่จะพูดให้มันดีกว่าเดิมด้วยใช่ไหมครับ
1: กลายเป็นกำลังใจให้เราได้พูดต่อ
0: เพราะจะได้บอกญาติโยมที่ขณะฟังสุนทรพจน์นี่ก็สาธุการได้แล้วก็ ปรบมือได้ถ้าชื่นชอบใช่ไหมครับ
2: เพราะฉะนั้นหัวหน้าชั้นฟังอยู่นี่สาธุ
0: บ่อยๆเป็นกำลังใ
2: จเป็นอันรู้กันนะคะ
0: ประโยคสุดท้ายหลุดจากวาจาของพระอาจารย์ไปแล้วปลื้มยังไงบ้างครับภารกิจนี้สำเร็จแล้วไม่พลาดไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีไม่พลาดด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีความรู้สึกว่าภารกิจเนี่ยเราทำเต็มที่แล้วก็ออกมาอย่างที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจแล้วก็เลยถ้าสังเกตดูดีออกมานี่ยิ้มละยิ้มออกแล้วว่าตอนก่อนขึ้นค่อนข้างเกรงนิดนึง
2: ครับ
1: ผมเพราะว่าพูดมาโอ้โหคนนั่งเต็มเลยแต่พอพูดเสร็จรู้สึกว่าเราภารกิจนี้เราทำสำเร็จลุล่วงแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี
0: ครับ
1: ก็เลยปลื้มปีติใจแล้วก็ยังติดตาตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปลื้มกับบุญนี้อยู
0: ่สาธุที่บอกว่าเป็นบุญถ้าบอกว่านึกถึงบุญที่ปลื้มที่สุดตั้งแต่บวชมาก็คือบุญนี
1: ้บุญนี้เลย
0: โ
2: อ้
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็พระอาจารย์เจ้าคะนับจากนี้ไปพระอาจารย์มีการคิดว่าจะออกแบบชีวิตนะคะของพระอาจารย์อย่างไรต่อไปนับจากนี้ตั้งแต่บวชอุทิศชีวิตเป็นต้นไป
1: เบื้องต้นหลังจากที่บวชมาแล้วก็น่าจะสอนบาลีแล้วก็เป็นอาจารย์สอนคอยสร้างมหาปริญญาประโยค9รุ่นต่อไปควบคู่ไปกับการฝึกฝนอบรมตนเองไปด้วยควบคู่กับการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเราก็เพื่อให้มีที่พึ่งกับตนเองแล้วก็สร้างบารมีไปจนกระทั่งตลอดชีวิตครับ
0: อยากให้พระอาจารย์ให้กำลังใจพระภิกษุสามเณรหรือแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาที่จะเข้ามาสู่เส้นทางนี้ได้มาเรียนศึกษาเป็นนักเรียนพระบารีใช่ไหมครับศึกษาให้ได้ประโยค9อย่างที่พระอาจารย์ได้ประสบความสำเร็จความสำคัญหรือว่าความมุ่งมั่นตั้งใจหรืออุปสรรคใดๆนี้จะผ่านไปได้อย่างไรพระอาจารย์ให้กำลังใจผู้ที่จะเดินตามพระอาจารย์ไปติดๆ
2: ใช่ค่ะให้ได้ประเรียนทั้ง9ประโยคค่ะ
1: ก็ต้องให้กำลังใจกับผู้ที่ตั้งใจศึกษาภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีนี้ก็เป็นภาษาที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เป็นภาษาที่ชี้ทางพ้นทุกข์แล้วก็บอกหนทางที่จะถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตได
0: ้
1: ฉะนั้นที่ศึกษาอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องพอดีพอไรเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาศึกษาก็ได้ต้องอาศัยว่าผู้มีบุญหลวงพ่อเองก็บอกว่าผู้ที่จะศึกษาภาษาบาลีก็ต้องเป็นผู้มีบุญฉะนั้นใครได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เล่าเรียนก็เป็นผู้มีบุญฉะนั้นก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่าน
0: สาธ
2: ุ
0: อีกนิดหนึ่งครับการที่พระอาจารย์ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัยต้องถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากนะครับแล้วก็ได้โอกาสในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเป็นเด็กเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาปัจจุบันได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าได้บวชอย่างสมเกียรติที่ได้เป็นพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจเยาวชนที่จะเข้ามาบวชเรียนแบบพระอาจารย์หรือว่าชายแมนๆที่จะมาบวชเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนครับอาจารย
1: ์ครับก็ต้องบอกว่าแค่มาบวชเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าหนทางการบวชเนี่ยเป็นเส้นทางที่ปลอดโปร่งปลอดจากความกังวลไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาอย่างชาวโลกทั่วไปแล้วก็ได้รับโอกาสที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอุปถัมภ์อุปถากคอยดูแลไม่ต้องให้กังวลเรื่องปัจจัย4แล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ทำให้จิตใจเราพัฒนาขึ้นแล้วก็ได้เห็นโลกเห็นชีวิตตามความเป็นจริงนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของการบวชแล้วก็ยิ่งได้มาศึกษายิ่งได้มาเรียนรู้แล้วก็สอบมหาปริญญาก็ถือว่ายิ่งมีบุญมากเข้าไปใหญ
0: ่
1: เพราะว่าคำสอนใดในโลกที่จะทำให้คนหลุดพ้นจากกิเลสจากสังสารวัฏก็มีเพียงแค่ภาษาบาลีมีเพียงแค่สัมมาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นก็ถือว่าฝากขอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังศึกษาก็ให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าเราเรียนนี่ก็เพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ยุคหลังๆเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้ค้นพบความสุขภายในเหมือนกับพวกเราในปัจจุบันที่ยังมีโอกาสได้ศึกษา
3: ครับ
2: สาธุเจ้าค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพระอาจารย์นี้นะครับต้องเรียกว่ามีความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจนะครับมีทั้งเกียรติแล้วก็ความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของพ่อแม
2: ่
0: นะครับแล้วก็สาธุชนโดยเฉพาะญาติโยมนะครับที่ได้ร่วมกันอนุโมทนาแล้วก็มุทิตานะครับพระอาจารย์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีนะครับของวัดพระธรรมกายแล้วก็หมู่คณะนะครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับพระมหาเจษฎาธรรมเมธีนะครับเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
2: กราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ
1: ครับเจริญพรครับ
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันใส่ใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่รายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะในทุกๆวันอาทิตย์เราก็มาชาร์จพลังชีวิตกันนะคะโดยในวันนี้ค่ะก็อยากจะขอน้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่าเรื่องของการรักษาศีลของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านก็ได้เมตตาปรารภเอาไว้ว่าเมื่อใดที่ศีล5ตั้งขึ้นได้เมื่อนั้นโลกก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสันติภาพโลกที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นได้ให้ไว้เมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2546ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีวันอาทิตย์นะครับคุณกนกวรรณครับคุณผู้ชมทั่วโลกครับพอคุณกนกวรรณพูดถึงสวัสดีวันอาทิตย์เนี่ย
1: ส่งให้ทุกวันเลยนะสวัสดีวันอาทิตย์วันจันทร์
0: ว
1: ัน
0: อังคารไม่ได้พูดนะครับคุณผู้ชม
1: มันบ่งบอกถึงเจนใช่ไหม
0: ไม่เขาเรียกว่าเป็นสวสวยสมวัยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับการติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับเข้าไปแล้วก็สามารถติดตามรับชมนะครับรายการต่างๆของทางสถานี TBN ได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Fanpage หรือ YouTube Channel ของทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับ
1: ค่ะ The Only One Channel นะคะสำหรับเรื่องราวดีๆธรรมะดีๆในวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีธรรมะเพื่อประชาชนมงคลที่6ตั้งตนชอบแล้วก็เป็นเรื่องของมหาพรหมนะคะผู้เห็นผิดแล้วก็มีสกู๊ปค่ะพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
0: ครับผมรวมไปถึงนะครับประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมจังหวัดปทุมธานีซึ่งศูนย์การพิธีมีการจัดขึ้นที่สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวบุญรอบโลกครับ
1: ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะธรรมะเพื่อประชาชนวันนี้มงคลที่6ตั้งตนชอบมหาพรหมผู้เห็นผิดคุณผู้ชมคะจุดหมายปลายทางของทุกสรรพชีวิตนั่นก็คือการทำให้กิเลสอาสวะหมดสิ้นไปค่ะกลั่นใจของตนเองให้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินทั้งปวงนะคะเข้าสู่อายตนะนิพพานอันเป็นสถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยบรมสุขเป็นสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์ใดเจือปนเลยนะคะบุคคลใดเข้าถึงนิพพานแล้วได้ชื่อว่าเข้าถึงแหล่งแห่งอมตะสุขการทำพระนิพพานให้แจ้งจึงเป็นจุดหมายของชีวิตที่แท้จริงภพภูมิอื่นไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ทั้ง6ชั้นรูปภพและอรูปภพยังตกอยู่ในกองของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นค่ะไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนดังนั้นนะคะเราจะต้องตระหนักในการทำพระนิพพานให้แจ้งอันเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการมาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติค่ะมีธรรมภาษิตนะคะในพระกพรมชาดกความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสว่าเราตถาคตเป็นผู้มีความเห็นไม่สิ้นสุดก้าวล่วงชาติชราและความโศกเศร้าแล้วขอพระองค์จงตรัสบอกการสมาทานพรตศีลและวัดจารณะของข้าพระองค์แต่ก่อนว่าเป็นอย่างไรซึ่งข้าพระองค์ควรจะทราบ
0: ธรรมภาษิตที่กล่าวมาในข้างต้นนี้นะครับเป็นการกล่าวของมหาพรหมองค์หนึ่งเพื่อเป็นการทดสอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นพระสัพพัญญูจริงหรือไม่เพราะพระกัปพรหมนะครับท่านก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากจนมีความเห็นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเมื่อไม่มีผู้ใดแก้ไขปัญหาที่ติดค้างในใจมายาวนานได้ท่านจึงมีความเห็นว่าการเกิดเป็นมหาพรหมนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงยั่งยืนแล้วไม่มีการจุติก็คือการไปเกิดหรือตายไปไหนนั่นเองอายตนะนิพพานอันเป็นที่ออกไปของสัตวะโลกนั้นไม่มีซึ่งเรื่องราวชีวิตของพระกัปพรหมนะครับก็มีอยู่ว่ามีอยู่ชาติหนึ่งนั้นท่านได้บำเพ็ญฌานได้เข้าถึงฌานสมาบัติทำให้ได้บังเกิดเป็นมหาพรหมในชั้นเวหัพพลาพรหมมีอายุยืนยาวนานถึง500กับทีเดียวครับจนหมดอายุไขแต่เพราะยังไม่หมดบุญจึงไปเกิดอีกในสุภกินหาพรหมอีก64กับแล้วถอยลงมาเกิดในชั้นอภัสราพรหมอีก8กับในชั้นอภัสราพรหมนี้พระกัปพรหมไม่สามารถระลึกถึงอดีตที่เคยเกิดในชั้นเวหัพพลาและสุภกินหา หรือแม้กระทั่งชั้นอาภัสรานี้ก็ไม่อาจระลึกได้ว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะสาเหตุอะไรนั่นเองครับ
1: ค่ะเมื่อระลึกชาติไม่ได้นะคะจึงเกิดความเห็นผิดคิดว่าตนเป็นอมตะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารทรงรู้ความปริวิตกแห่งใจของเท้ามหาพรหมด้วยเจโตปริยานที่บริสุทธิ์จึงอันตรธานจากพระเชตวันไปปรากฏที่พรหมโลกค่ะเมื่อพระกพรหมเห็นพระพุทธองค์ได้กล่าวว่ามาเถิดท่านสหายนับว่าท่านนี้มาในสถานที่ที่ดีที่สุดแล้วที่นี่ไม่มีการเกิดแก่ตายเป็นสถานที่ที่ยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่มีการเคลื่อนสถานที่อื่นที่ชื่อว่าออกไปจากทุกข์ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ว่ามหาพรหมกำลังหลงผิดคิดว่าความเห็นของตนถูกต้องทรงมีพระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาปรารถนาที่จะโปรดมหาพรหมให้ดำรงอยู่ในความเห็นถูกจึงตรัสเตือนตรงๆว่าพระกพรหมผู้เจริญตัวท่านกำลังตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาเพราะได้พูดสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวถึงธรรมที่ไม่อาจนำออกจากทุกข์ว่าเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์ได้ท่านกล่าวเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรแก่ท่านเลย
0: ทันใดนั้นเองนะครับปรากฏว่ามารผู้ขวางความดีครับก็รีบเข้าสิงร่างของพรหมปริสัทชะพูดเพื่อให้พรหมทั้งหลายเนี่ยเชื่อด้วยอำนาจแห่งความเชื่อของตนไม่ใส่ใจในถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าปรารถนาจะทำให้พระพุทธองค์คล้อยตามความคิดของตนจึงพูดขึ้นอีกว่าข้าแต่พระโคดมพวกข้าพระองค์นั้นมีอยู่มากมายที่มีอนุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลมีอำนาจที่แผ่ล่วงเกินความเกิดความแก่การเกิดเป็นพรหมนี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วขอท่านอย่าเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปเลยมหาชนเป็นจำนวนมากตั้งพากันกล่าวสรรเสริญพวกข้าพเจ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้สดับถ้อยคำของพวกพรหมนั้นแล้วจึงได้ตรัสขึ้นว่าดูก่อนพรหมอันที่จริงอายุของท่านนี้ยังน้อยนักไม่มากอะไรเลยแต่ท่านเข้าใจว่าอายุของท่านมากอายุของท่านเพิ่งจะแสนนิรพุทธะเท่านั้น
1: ค่ะแล้วก็ถ้ากล่าวถึงคำว่านิรพุทธะเนี่ยนะคะอันหมายถึงอัตราของการนับคำนวณในสมัยนั้นนะคะซึ่งจะนับกันครั้งละ10ไล่กันไปตามลำดับนะคะเช่น10ครั้งเท่ากับ100 10 100ครั้งเท่ากับ1,000 100พันเท่ากับแสน100แสนเป็นจำนวนโกฏ100แสนโกฏชื่อว่าปโกฏร้อยแสนปโกฏชื่อว่าโกฏปโกฏร้อยแสนโกฏปโกฏชื่อว่า1นหุตร้อยแสนนหุตชื่อว่านินนหุตเรียงกันไปเช่นนี้นักคำนวณที่ว่าเก่งๆนั้นอย่างมากคำนวณได้เท่านี้แต่การคำนวณที่สูงกว่านี้ยังมีอีกค่ะการนับเกินนี้ไปจะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือร้อยแสนนินนหุตเป็น1อัพพุทธะและ20อัพพุทธะเป็น1นิรัพพุทธะ100แสนนิรัพพุทธะชื่อว่า1อะหะหะจำนวนนี้เป็นอายุที่เหลือของพวกพักกระพรมในชั้นอภัสราค่ะ
0: พอฟังแล้วก็เหมือนกับที่เราเรียนในสังคยาศาสตร์นะครับรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับกฎของการทับทวีนะคล้ายๆกับสูตรคูณปัจจุบันเริ่มต้นที่10คูณ10เป็น100นะครับทับทวีเรื่อยๆไปนั่นเองทีนี้พวกพรหมครับได้ฟังดังนั้นก็เริ่มสูญเสียความมั่นใจแต่ยังไม่ยอมจำนนครับปรารถนาที่จะทดสอบพระบรมศาสดาอีกจึงกล่าวขึ้นว่าเมื่อท่านว่าเช่นนี้เท่ากับบอกว่าตัวท่านเองเป็นสัพพัญญูถ้าเช่นนั้นขอให้เล่าเรื่องราวในอดีตของเราให้ฟังหน่อยเถิดว่าเรานั้นมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตรัสตอบว่าตัวท่านได้ช่วยมนุษย์จำนวนมากที่เดือดร้อนกระหายน้ำให้ได้ดื่มน้ำเราตถาคตระลึกได้ถึงพรตศีลและจรณะของท่านเหมือนนอนหลับฝันไปตื่นขึ้นยังระลึกได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทีเดียวชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นดาบสอาศัยอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำคงคาวันหนึ่งมีพ่อค้าพร้อมกองเกวียน500เล่มเดินทางผ่านทะเลทรายคนเหล่านั้นไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ พากันเดินหลงทางหมดทั้งเสบียงและน้ำดื่มต้องเผชิญกับความอดอยากต่างหมดความอาลัยตายอยากในชีวิตพักเวียนแล้วนอนทอดถอนใจอยู่ในเช้าวันนั้นดาบทผู้ได้ฌานนั่งมองดูแม่น้ำคงคาเพ่งพิจารณาอยู่ก็เห็นพวกพ่อค้านั้นในทะเลทรายเกิดเมตตาจิตว่า
1: ค่ะก็ว่าเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ขอสัตว์เหล่านี้จงอย่าฉิบหายจึงตั้งอธิษฐานด้วยอภิญญาจิตให้น้ำไหลไปที่ทะเลทรายนั้นทำให้พวกพ่อค้าต่างรอดตายมาได้นี่เป็นเรื่องราวประการแรกของท่านและในการต่อมาดาบทได้มาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านของชาวป่าขณะนั้นพวกโจรได้มาปล้นที่หมู่บ้านแล้วก็จับชาวบ้านไปเป็นเชลยดาบทได้ยินเสียงร้องจึงคิดว่าเมื่อเราเห็นเหตุการณ์อยู่อย่างนี้ขอหมู่ชนอย่าฉิบหายเลยจึงเนรมิตกองทัพ4เหล่าที่เตรียมพร้อมตีกลองศึกพากันเดินมุ่งหน้าสวนทางมากับโจรพวกนั้นพวกโจรเห็นก็พากันเข้าใจว่าพระราชาต่างก็ตกใจค่ะแล้วก็รีบหนีไปมหาชนจึงได้ปลอดภัยในการต่อมาอีกนะคะดาบทย้ายไปอยู่ที่แม่น้ำคงตรงฝั่งแม่น้ำคงคาครั้งนั้นเนี่ยผู้คนทั้งหลายได้ผูกเรือขนาด 2-3 ลำติดกันค่ะแล้วก็สร้างมณฑปไว้ที่ยอดเรือพวกเขาต่างนั่งดื่มกินอยู่บนเรือแล้วก็ทิ้งเศษอาหารที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสุราเศษเนื้อสัตว์ข้าวหมากพลูลงในแม่น้ำพญานาคที่อาศัยอยู่ในใต้แม่น้ำก็รู้สึกโกรธมากจึงเนรมิตกายขนาดเท่าเรือลำใหญ่เนี่ยนะคะลำหนึ่งแหวกน้ำขึ้นมาหมายที่จะทำร้ายผู้คนเหล่านั้นค่ะซึ่งต่างส่งเสียงร้องกันด้วยความหวาดกลัวเลยทีเดียวค่ะ
0: ดาบทนะครับได้ยินเสียงร้องนั้นก็ใคร่ครวญจึงรู้ว่าพญานาคโกรธแต่เพราะไม่อยากให้พญานาคเนี่ยทำร้ายผู้คนได้เนรมิตกายเป็นพญาคุดบินขับไล่พวกพญานาคนั้นให้หนีไปจึงช่วยคนเหล่านั้นไว้ได้ครับเมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพรหมแล้วทำให้พวกพรหมเนี่ยที่มีความเห็นผิดได้ทราบถึงพุทธานุภาพจึงตั้งใจฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในที่สุดนะครับธรรมาภิสมัยก็ได้บังเกิดขึ้นแก่พรหมทั้งหลายนับประมาณมิได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำให้มหาพรหมผู้

0: จึงบังเกิดขึ้นในดวงใจที่เคยมืดมนมายาวนานหากไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเท้ามหาพรหมทั้งหลายนั่นเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมว่าความหลงผิดนี้เป็นอันตรายต่อการสร้างบารมีอย่างมากทําให้เรานั้นสูญเสียโอกาสในการโอกาสที่ดีครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้วนก่อกําเนิดขึ้นจากใจหากเข้าใจผิดแล้วก็จะทําให้ชีวิตผิดพลาดยากที่จะเยียวยาได้นั่นเองครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการหมั่นรักษาจิตนี้จึงเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างมากนะคะทําให้เราเนี่ยไม่ผิดพลาดไปในมิจฉาทิฐิค่ะซึ่งมีโทษมากมายมหาศาลการที่เราทําจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยนะคะเราก็ต้องหมั่นปฏิบัติธรรมอย่าให้ขาดแม้แต่วันเดียวถ้าหากว่าทําได้เช่นนี้นะคะชีวิตของเราก็จะไม่มีทางหลงผิดเป็นอันขาดค่ะ
0: ครับผมดังนั้นตั้งตนชอบเป็นมงคลอันสูงสุดนะครับตั้งตนในตนให้เตือนจิตนี่โอ้สำคัญทีเดียวโดยเฉพาะการตั้งจิตตั้งใจของเราไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะได้พบตนในตนตนในตนเข้าไปเรื่อยๆนั่นเองครับ
1: สาธุนะคะคําคมสําหรับวันนี้
0: วันนี้คมนะคม
1: สําหรับสัปดาห์นี้
0: ครับ
1: ค่ะไปอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับสกูพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
0: เชิญครับ
2: พิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569

แสงแดดยามบ่ายทอประกายเหนือผืนแผ่นดินพนมสารคามประดุจความสว่างที่แผ่ขยายไปทั่วล่านำพาเหล่ากัลยาณมิตรจากทุกสารทิศมาพร้อมใจกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บุญครั้งใหญ่ภาพแห่งมหาปีติบังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยล้อมรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ของผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นหน้าผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อสืบสานพระธรรมคำสอนอันประเสริฐอย่างรากลึกในจิตใจผู้คนทั่วโลกและร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นตราบนาน

กรรมอันเป็นมงคลเริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำคณะประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าพร้อมสาธุชนผู้มีบุญเข้าสู่พิธีด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาและแผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นใน

ระอันเป็นอุดมมงคลประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิตติพรและกัลยาณมิตรเกศราพรชัยกิตติพรได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความปีติเบิกบานท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมมหาทานบารมีกระแสทานแห่งบุญจึงหลั่งไหลหลอมรวมดวงใจผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ทีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายค่ายาพาหนะถวายกัปปิยพัทถวายยารักษาโรครวมถึงได้กล่าวคำถวายรัตนชาติและระเบียบดอกไม้ด้วยความเคารพในมหาทานและเห็นความสำคัญของการสร้างฐานบารมีจากนั้นจึงได้กล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเป็นเสบียงบุญที่สั่งสมไว้อันเป็นเหตุให้เกิดความสุขและความเจริญในชีวิตภาพของคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญตั้งใจรับเครื่องทายาทธรรมจากสาธุชนทุกท่านจึงเป็นภาพแห่งมหาปีติที่นำพาศรัทธาให้เบิกบานในดวงใจและสร้างกระแสแห่งความดีงามให้ขยายสู่ใจทุกผู้คน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินโปรยปฐมปฐวีและโปรยรัตนชาติได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรดเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์เมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคุณพายับบ้านสักปลัดอำเภอพนมสารคามประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคุณเกษราพรชัยกิติพรและครอบครัวได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระครูธรรมธรอารักษ์อย่างนางรักโขด้วยความเคารพเลื่อมใสจากนั้นคุณพัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทางขึ้นกล่าวรายงานก่อนที่คุณพายับบ้านสักจะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนำเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งมหามงคลที่กำลังจะบังเกิด

แม้แสงตะวันจะคล้อยต่ำแต่บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้กลับสว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกันหลับตาน้อมใจกลับมาอยู่ที่ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในก่อเกิดเป็นกระแสแห่งบุญอันบริสุทธิ์แผ่ขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรกท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยปฐมปฐวีเป็นปฐมเริ่มและโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติอันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณแผ่นดินพนมสารคามแห่งนี้

ณประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมใจโปรยสายมหามงคลและโปรยรัตนชาติณองค์พระเจดีย์จำลองตามด้วยท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยความปีติและเบิกบานสายมหามงคลและรัตนชาติหลากสีส่องประกายงดงามที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติเชื่อมประสานใจอันบริสุทธิ์ของเหล่ายอดนักสร้างบารมีให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยอันจะกลายเป็นบุญและทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าอำนวยพรให้ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองเป็นกำลังแห่งบุญให้สามารถร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนนับเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจุดเริ่มต้นแห่งความสุขอันบริสุทธิ์อีกไม่นานนับจากนี้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์อันงดงามตั้งตระหง่านเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจประดิษฐานด้วยพลังแห่งศรัทธาของเหล่ายอดนักสร้างบารมีเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกกลับคืนสู่หนทางสายกลางหนทางแห่งสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขที่แท้จริง

0: ขอบคุณสื่อจากศูนย์สื่อธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพโลกนะครับการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกนี้เองจะเป็นไปเพื่อทำให้ทุกๆคนนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนั่นเองครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาปลื้มกันอีกหนึ่งบุญนะครับก็คือพิธีทอดผ้าป่าสถาปนาศูนย์การศึกษาเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมจังหวัดปทุมธานีซึ่งส่วนการพิธีนะครับจัดขึ้นที่สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศงานบุญกันครับ

0: อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะเห็นว่าที่นาคหลวงน่ารัก
1: อ๋อว่าที่มันยังสอบไม่ได้คือเพราะว่าที่นักหลวงหันหน้ามาทางรณกรรณกรไม่ทันหรอก
0: รณกรเป็นพิธีกรไม่ใช่หรอคะ
1: แต่ตอนนี้รณกรเรียนบาลีศึกษา
0: ใช่งานนี้รณกรก็เป็นพิธีกรใช่ไหม
1: เป็นพิธีกรเราก็ต้องโหเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าอยากอนุโมทนาบุญกับท่านส่วนทีผู้ใจบุญจริงๆนะโดยเฉพาะพอได้ศึกษาภาษาบาลีเองเลยเข้าใจเลยว่าทำไมการศึกษาภาษาบาลีเนี่ยควรเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัย
0: ใช่
1: เพราะความจำมันสั้น
0: ถูกแต่รักชั้นยาวนะ
1: รักพระพุทธศาสนายาวนะ
0: ใช
1: ่ตอนนี้ก็ยังรักอยู่
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ฮะดังนั้นเนี่ยโครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยค9โดยพระอาจารย์พระมหาธีรธรรมธรรมธีโรเรียนธรรมเก้าประโยคเนี่ยฮะจึงเป็นโครงการที่เตรียมให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสใฝ่ใจศึกษาพระบาลีนั่นเองครับ
0: ค่ะละค่ะต่อไปก็พากันไปรอบโลกดีกว่านะคะไปอนุโมทนาบุญกับงานบุญรอบโลกกันซึ่งในวันนี้จะเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะคะวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลค่ะจัดกิจกรรมงานบุญโดยมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทาง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องว่า SMC072 ค่ะพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่น

0: จารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวครอบครัวลีลพัฒนพันธ์คุณอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งและก็ตามด้วยพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะประธานนำกล่าวคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์และคุณสุมาลีวิเศษศรีพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวในพิธีคือคุณสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวหลังจากนั้นค่ะประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดได้ถวายผ้าป่าแต่ท่านประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยสาธุชนผู้บุญทุกท่านนะคะร่วมทอดผ้าป่าพร้อมทั้งจตุปัจจัยทยธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระก่อเกียรติมหาวังโสเรื่องการถวายสังฆทานด้วยความประณีตในช่วงท้ายค่ะท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโภชนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรพร้อมทั้งทุกท่านค่ะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันสร้างความปลื้มปิติใจที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในวันนี้ค่ะนะคะการสร้างภาพเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะแล้วก็สำคัญด้วยสำหรับการสร้างบารมีเพราะว่าเราไม่สามารถจำได้ทุกภาพที่เราสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะสร้างภาพความดีอันนี้เอาไว้บันทึกเอาไว้นะคะแล้วก็มาค่อยๆเปิดดูมันเป็นการทบทวนบุญอย่างหนึ่งนะ
1: จริงครับ
0: จริงไหม
1: คือพอคุณกนกวรรณพูดเนี่ยเมื่อก่อนรณกรไม่เข้าใจแต่พอเลข4เนี่ยเริ่มจะเตรียมตัวเข้าใจแล้วเข้าย่างหลัก4
0: เธออาจจะตอนนี้สังขยาเรื่องบาลีอยู่แต่ว่ายังพูดเรื่องตัวเลขเยอะ
1: ได้ครับดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตต่อกันที่วัดพระธรรมกายออเรกอนนะครับกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับพุทธศักราช2569ก็มีกิจกรรมงานบุญเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นครับท่านประธานสงฆ์จุดประทีปโคมไฟบูชาพระรัตนตรัยครับจากนั้นส่งต่อชวาลบุญให้แก่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถานะครับแล้วก็ตามด้วยผู้มีบุญครับได้เข้าสู่พิธีถวายทิพยบุพผาประธานคือกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตกัลยาณมิตรประมรวิไลศักดิ์พิธีถวายกองบุญบูชาข้าพระครับประธานกองบุญก็คือกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์และกัลยาณมิตรเมธนีชูจิระวงศ์เมื่อถึงเวลาธรรมกายนะครับคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับหลังจากนั้นได้เข้าสู่พิธีถวายน้ำมันประทีปนะครับประธานคือกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงศ์จากนั้นเป็นพิธีถวายทิพยวารีนะครับหรือว่าน้ำนั่นเองนั่นก็คือกัลยาณมิตรตวนวงทองและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองครับจากนั้นครับเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่พระภิกษุครับประธานคือกัลยาณมิตรพาดีจันทบัวศรีกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมะสอนพิธีกล่าวคำถวายกีฬาและเภสัชยารักษาโรคนะครับคือกัลยาณมิตรดร.จุฑามาศสุขบันเทิงพิธีกล่าวคำถวายคำปล่อยสัตว์เปรตปลาครับประธานคือกัลยาณมิตรดร.นัตยาบุญมากจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายประธานคือกัลยาณมิตรแก้วกัลยาณมิตรทอมปูดครับตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายกัลยาณมิตรนวลน้อยลีพัฒนพันธ์และกัลยาณมิตรนงนุชปุณสวรรค์เป็นประธานครับจากนั้นคณะท่านประธานนะครับได้พร้อมใจการตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีหลังจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการถวายพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามด้วยนะครับคณะสงฆ์พิจารณาพระป่าครับหลังจากนั้นคณะท่านประธานคณะต่างๆได้น้อมถวายปัจจัยบริวารพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ประธานสงฆ์ครับมอบของขวัญที่ระลึกให้แก่คณะท่านเจ้าภาพที่มีสวาระเดือนคล้ายเดือนเกิดตามด้วยนะครับมีการมอบของขวัญที่ระลึกเป็นพระของขวัญ นะครับให้แก่คณะท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญในวันคุ้มครองโลกปีพุทธศักราช2568ถึง2569ช่วงท้ายครับก็เป็นพิธีอำลาเจ้าหน้าที่นะครับคือกัลยาณมิตรรุจิราศีสมัยที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่วัดพระธรรมกายออเรกอนนะครับเมื่อสักครู่เห็นภาพของสามหนุ่มออเรกอนนะครับโอ้โหเป็นคนที่รักการปฏิบัติธรรมตามคุณพ่อคุณแม่เขาวัดตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็ต้องชื่นชมอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญเพราะว่าแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนและโดยเฉพาะเวลาที่แตกต่างกันคนละซีกโลกนะครับแต่ว่าเวลาดีเวลาเดียวเวลา
0: ธรรมกายค่ะ
1: ทุกคนนะครับก็ได้มาพร้อมใจกันในการปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในแล้วก็สั่งสมบุญจากบูชาข้าพระที่เดือนหนึ่งมีครั้งเดียวไหมไม่ใช่มี12ครั้ง เดือนนึงมีครั้งเดียว

0: หนึ่
1: แต่
0: ง
1: ว่
0: ป
1: า
0: ี
1: หนึ่งปีมี12 ครั้ง
0: ใช่ค่ะนะคะตัวเลขอย่างงงนะคะ
1: ช่วงนี้สังคยาศาสตร์นี่โอ้โหสนุกสนานทีเดียว
0: ตัวเลขอย่างงงยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะมาต่อกันที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชค่ะวันอาทิตย์ที่13 กันยายนค่ะวัดพระธรรมกายปาล์มบีชได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยได้รับความเมตตาจากพระอิทธิพงศ์ธรรมสาโรเป็นท่านประธานสงฆ์นะคะพิธีกรรมเริ่มตามเวลาท้องถิ่นค่ะท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยจากนั้นก็นำนั่งสมาธิก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาค่ะท่านประธานคือคุณสมบูรณ์นาคหนุนคุณภูนศรีด่านวณิชเพียชคุณอัครพักทรานคุณวันทวินสุบันนะคะและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคือคุณดัชนีบรูกีคุณอิสระพงษ์สามหมอคุณนัชชาช้างสีแปลกคุณจิราณีเทเลอร์พิธีถวายเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยท่านประธานในพิธีก็คือคุณดัชนีบุรกีคุณชนาการขนาดผลคุณปาริชาติดาเวกนะคะก็อนุโมทนาบุญกับท่านประธานนำกล่าวทุกท่านด้วยนะคะจากนั้นท่านประธานบุญพิธีแต่ละคณะค่ะนำสาธุชนทุกท่านร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลารับพรจากคณะสงฆ์นะคะและเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะก็ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยในแล้วก็มีพิธีตักบาตรด้วยนะคะถวายพระทหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์และเช่นเคยในช่วงท้ายของกิจกรรมงานบุญในทุกบุญเลยนะคะทุกท่านร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายค่ะนั่นก็คือการทำความสะอาดนั่นเองนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นจิตกลั่นใจในช่วงเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเป็นระยะเวลาอีก1 ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อสร้างความอิ่มเอมใจทบทวนบุญในความปลื้มใจที่ได้มาสั่งสมบุญกันในครั้งนี้ด้วยค่ะอนุโมทนาบุญทุกท่านเลยนะคะก็อยากจะพูดถึงที่คุณรณกรพูดไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: นะคะเวลาดีเวลาเดิมเวลาเดียวนั่นก็คือเวลา
1: ธรรมกาย
0: ใช่นะคะอุปสรรคไม่มีค่ะอุปสรรคมีไว้ให้ข้าม
1: จริงๆอุปปะเนี่ยแปลว่าใกล้นะสัพท์ก็คือหมายถึงสวรรค์เนาะเข้าใกล้สวรรค์เหมือนอุปราชก็แปลว่าเข้าใกล้ของความเป็นพระราชานั่นเองนะครับดังนั้นอุปสรรคมีไว้ให้เราพุ่งชนไม่ใช่มีไว้ข้ามเป้าหมายมีให้เราพุ่งชนแต่อุปสรรคมีไว้ข้ามนั่นเอง
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะครับไปกันที่พักคุณยุโรปกันบ้างกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ครับประเทศเนเธอร์แลนด์จัดกิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่6 กันยายนเช่นเดียวกันครับที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้เห็นภาพที่ไรรณกรนึกถึงบุญที่ได้ร่วมอัญเชิญพระประธานประดิษฐานเนา
0: ะ
1: รวมไปถึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสวยงามทีเดียวนะครับที่วัดแห่งนี้ก็มีการจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับก็เห็นชาวท้องถิ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยสาธุชนนะครับมาร่วมสั่งสมบุญโดยผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันนั่งสมาธิประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับหลังจากนั้นก็เพื่อใจใสใจสว่างดีแล้วนะครับทุกท่านได้ร่วมกันบูชาข้าวพระอยากเล่าบรรยากาศให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ฟังนะครับคือวัดแห่งนี้เนี่ยแต่เดิมก็เป็นอารามหรือว่าเป็นโบสถ์ของเพื่อนต่างศาสนิกแต่ว่าพอได้มีโอกาสเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศภายในเนี่ย มีความรู้สึกว่าได้มีโอกาสเข้าไปแล้วอยากปฏิบัติธรรมครับเข้าไปแล้วเกิดความนิ่งสบายแล้วด้วยเฉพาะสภาพอากาศของที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ย
0: เรียกว่าเป็นสปายะนะ
1: ใช่มีความสปายะทีเดียวครับแล้วก็มีความที่จะนำไปสู่กายที่สบายใจที่สบายกายและใจก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยจากนั้นเนี่ยครับก็เข้าสู่พิธีกดไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระมีพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับพิธีวางพวงมาลัยสักการะรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยูงทั้งสองข้างของพระประธานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดครับพิธีถวายยานพานะแก้วพิธีถวายคิรานเพศาสตร์นะครับยารักษาโรคพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานพิธีถวายที่พรรษาพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนรัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมสังเกตว่าจะมีชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนนะครับแต่ใจก็แน่นแฟนรักในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยด้วยความที่มีพระอาจารย์ซันเดอร์นะครับที่ท่านสามารถสนทนาเป็นภาษาท้องถิ่นได้นะครับก็คือภาษาดัชก็ทำให้มีผู้มีบุญ

0: หรือว่าสื่อต่างๆสื่อมวลชนในท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พระอาจารย์แล้วก็เชิญชวนผู้ที่เป็นชาวท้องถิ่นมาร่วมปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสุขภายในด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะก็สร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์หลากหลายได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีความสำคัญมากๆที่จะต้องสื่อสารให้ชัดเจนเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะอนุโมทนาบุญทุกท่านเลยนะ
0: เห็นภาพเนี่ยโอ้โหบรรยากาศแล้วก็นึกถึงบุญตลอดเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องปลื้มปิติใจที่เราได้มีโอกาสร่วมกันในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพโลกนั่นเองครับ
1: ค่ะมาต่อที่วัดพระธรรมกายที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะคะกิจกรรมงานบุญพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นคณะสงฆ์ค่ะนำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะจากนั้นค่ะก็นั่งสมาธิกลั่นใจเมื่อถึงเวลาสว่างก็ประกอบพิธีถวายภัตตาหารประธานนำกล่าวในครั้งนี้นะคะคุณรุจิราชัยเสือคุณละพัฒจิตติวสุระนะคะท่านเป็นประธานนำกล่าวการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานค่ะจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ร่วมกันในพิธีตักบาตรแล้วก็น้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์นะคะสำหรับพิธีกรรมช่วงบ่ายค่ะเป็นพิธีบูชาข้าวพระคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญก็ร่วมกันนะคะนั่งสมาธิก่อนที่จะถึงการประกอบพิธีบูชาข้าวพระค่ะตามเวลาในประเทศไทยพร้อมกันในเวลาธรรมกายผ่านทางสถานี GBN by DMC นะคะและจากนั้นก็เป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะท่านประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในครั้งนี้คือคุณปัญจรัตน์สมบัติโชติและคุณชนาภาฮาร์ทค่ะพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมประธานนำกล่าวคำถวายนะคะคือคุณวนิดาว่านคำและคุณกนกสอนเถื่อนเพชรค่ะโดยมีคุณวัลภาเจือจันเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ค่ะได้ถวายปัจจัยในการบำรุงวัดนะคะแล้วก็รับพรพระค่ะในช่วงท้ายเช่นเคยค่ะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญแล้วก็เก็บความปลื้มปิติใจกันไว้นานๆเลยค่ะ
0: ครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับในโซนโอเชียเนียนะครับของผู้มีบุญนะครับทุกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนยงยูนั่นเองยังคงอยู่ที่โซนโอเชียเนียนะครับไปต่อกันที่กิจกรรมของวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นครับประเทศออสเตรเลียก็มีกิจกรรมที่จัดขึ้นกันเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2569โดยทางไอมอนัสเตอรี่ครับร่วมกับวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นเผยแผ่สมาธิสู่ชาวออสเตรเลียครับผ่านทางสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbane นะครับซึ่งก็เป็นภายใต้นโยบายออสเตรเลียสว่างไสวเข้าถึงธรรมหรือ Lighting Up Australia with Inner Peace ครับโดยคณะผู้แทนจาก iMonastery นะครับและวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นได้รับเกียรติรับเชิญเข้าร่วมรายการ Breakfast with Craig Sonker and Loretta Ryan ครับทางสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbaneซึ่งก็เป็นการร่วมแบ่งปันแนวความคิดของการฝึกสมาธิแล้วก็การสร้างสันติสุขภายในสู่ชุมชนชาวออสเตรเลียนั่นเองผ่านเครือข่ายวิทยุแห่งชาตินะครับ ABC ซึ่งมีฐานผู้ฟังนะครับทั่วประเทศกว่าจำนวน4ล้านคนด้วยกันครับโดยคณะผู้แทนนะครับที่ได้ร่วมเข้าร่วมรายการครั้งนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยในท่านแรกเลยครับคือคุณพรสันกำลังเอกนะครับประธานมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสันกำลังเอกที่เดินทางจากประเทศไทยเลยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ในทางเครือข่ายวิทยุนี้ด้วยรวมไปถึงนะครับพระอาจารย์ประพุทธพุทธิพโลนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานที่พักสงฆ์นานาชาติปักธงชัยแล้วก็เป็นพระอาจารย์ในการสอนปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวต่างประเทศผ่านทางไอโมนัสเตอรี่ซึ่งโอ้โหเป็นโครงการที่ตอนนี้มีธรรมทายาทมาบรรพชาอุปสมบทนะครับเป็นจำนวนมากทีเดียวต้องขอกราบนมัสการบุญกับพระอาจารย์ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งรูปนะครับนั่นก็คือพระอาจารย์สมบัติรักขิตจิตโตครับเป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อธรรมะที่วัดพระธรรมกายแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา iMonastery นะครับแล้วก็วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นอีกด้วยพระอาจารย์ณรงค์

0: ไทยครับฐานัชโยครับด็อกเตอร์ประธานที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ก็ได้เดินทางไปร่วมสนทนาธรรมพูดคุยแล้วก็เผยแพร่ธรรมะดีๆไปยังวิทยุต่างๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับมีมิสเตอร์แคเมรอนนะครับยักเกอร์ซึ่งก็เป็นเจ้าของบริษัทดีไซน์ออสเตรเลียกรุ๊ปและศิษย์เก่าโครงการบวชพระนานาชาติมังค์ไลฟ์โปรเจกต์รุ่นที่20ในโอกาสนี้ครับพระอาจารย์ณรงค์ชัยฐานัชโยครับด็อกเตอร์และก็คุณคาเมรอนยักเกอร์ครับได้ร่วมสัมภาษณ์สดทางรายการพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาสมาธิด้วยนั่นเองการเผยแผ่ธรรมะในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับก็คือวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยเป็นการนำการเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้เพื่อสร้างสุขที่แท้จริงในชีวิตประจำวันสติและสมาธิครับทักษะชีวิตที่จำเป็นในโลกปัจจุบันพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเพียงแค่การเรียนรู้โลกภายนอกแต่เน้นย้ำการหันกลับมาเข้าใจจิตใจของตนเองเพราะแม้มีความรู้ท่วมท้นหากขาดการดูแลจิตใจความรู้นั้นอาจไม่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังได้เล่าให้ฟังต่อนะครับในเนื้อข่าวว่าการปลูกฝังเรื่องสติและสมาธิให้แก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับวิชาการจึงเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญยิ่งในการทำความเข้าใจความคิดและก็อารมณ์ของตนเองโดยเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากมังค์ไลฟ์โปรเจกต์นะครับมิสเตอร์แคเมรอนเนี่ยหรือคุณแคเมรอนก็ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ครับจากการบวชเป็นพระภิกษุ30วันที่ไอมอนาสเตอรี่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งเรื่องของการฝึกวินัยสมาธิแล้วก็การเจริญสติซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองของการใช้ชีวิตเท่านั้นครับแต่ยังช่วยพัฒนาให้เป็นสามีที่ดีขึ้นเป็นคุณพ่อที่เปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เป็นผู้นำองค์กรที่มีสติพร้อมเปิดใจรับผู้ฟังหรือว่าผู้อื่นอย่างแท้จริงนั่นเองช่องทางการรับฟังรายการนะครับก็คือคลื่นวิทยุ612 AM นะครับในพื้นที่นครเบสเบนแล้วก็ในปริมณฑลส่วนแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถโหลดฟังกันได้นะครับก็คือ ABC Listen ครับเป็นการรับฟังสดแล้วก็ย้อนหลังได้ทั่วประเทศและทั่วโลกอีกด้วยคณะทำงานนะครับขอขอบคุณคุณคราคนะครับคุณเครกซอนกาคุณโรเรตตาไรอันแล้วก็รวมไปถึงทีมงานสถานีวิทยุ ABC Radio Brisbane ครับที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็ร่วมเป็นสะพานเชื่อมโยงความสว่างสวัยด้วยสันติภาพภายนอกอันเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจของทุกคนนั่นเองครับอนุโมทนาบุญกับคณะของทาง I Monastery ทุกท่านด้วยนะครับ
1: ค่ะสาธุค่ะดูแล้วเนี่ยการสื่อสารของโลกนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยถ้าเราเลือกที่จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะคือถามว่าให้คุณให้โทษเนี่ยเราเลือกได้นะเราเลือกได้ที่ชีวิตเราเนี่ยจะไปประสบพบเจอกับคุณประโยชน์ใดๆหรือว่าโทษใดๆเนี่ยเลือกได
0: ้ถูกต้องครับดังนั้นอยู่ที่เราจะเป็นผู้เลือกแล้วก็อยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะในโลกของทางตะวันตกก็ตามหรือว่าทุกคนในโลกใบนี้ก็ดีครับสิ่งหนึ่งที่เชื่อมั่นว่าทุกคนอยากจะมีแล้วก็อยากประสบพบเจอนั่นก็คือความสุข
1: ใช่
0: หลายคนเฝ้าแสวงหาความสุขครับแต่ไม่ทราบว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนบางคนบอกว่าเกิดจากการที่มีรถซุปเปอร์คาร์ในการขับ
1: สุขหรอ
0: สุขไหม
1: ไม่อ่ะ
0: เอาบางคนก็สุขนะ
1: ยังเสาอยู่เลย
0: แต่สุขชั่วคราวเวลาที่โอ้โหเกิดค่าเมนเทนแนนซ์หรือว่าการซ่อมบำรุงต่างๆมากมายก็เริ่มทุกข
1: ์
0: หรือว่าการมีบ้านใหญ่ๆหลังๆโตๆเป็นต้นนะครับแต่เชื่อไหมครับคุณผู้ชมว่าอินเนอร์พีซหรือว่าความสุขภายในเนี่ยคือความสุขที่ยั่งยืนและเป็นความสุขที่ลงทุนด้วยเรื่องของเวลาให้โอกาสตัวเองเพราะโอกาสไม่เคยเลือกคนแต่คนต่างหากที่สามารถเลือกโอกาสได้นั่นเองครับ
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปร่วมกันนั่งสมาธิในช่วงเวลาธรรมกายเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมพร้อมกันทั่วโลกนะคะก็มีโอวาทอันทรงคุณค่านะคะไปพบกับคุณสายใจวลีได้เลยค่ะ
0: เรียนเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะล้วนแล้วแต่เป็นไปตามอำนาจแห่งบุญและบาปที่ได้กระทำไว้ในภพชาตินั้นๆรวมไปถึงภพชาติในอดีตด้วยค่ะถ้าหากทำบุญไว้มากก็จะได้รับผลที่ดีมีสุขอยู่ในสุคติภูมิชีวิตต่อไปก็จะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากทำบาปอกุศลไว้มากก็จะต้องเสวยวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานอยู่ในอบายภูมิดังนั้นถ้าหากว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะคะก็จะต้องสร้างบารมีเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ให้กับตัวของเราเองเนี่ย ในทุกๆวันค่ะและก่อนที่เรานั้นจะได้สั่งสมบุญกับการปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะในช่วงเวลานี้มีโอวาทธรรมอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยมาให้ทุกท่านได้ทบทวนกันด้วยนะคะในเรื่อง

0: อย่าเบื่อสร้างบุญบุญทุกบุญเราต้องทำจึงจะได้ไม่ทำก็ไม่ได้บุญมีตั้งแต่บุญประจำเทศกาลบุญประจำปีบุญประจำเดือนบุญประจำอาทิตย์บุญประจำวันและบุญที่ต้องทำตลอดเวลาบุญที่ต้องทำตลอดเวลาและบุญประจำวันก็อยู่ในการบ้าน10ข้อที่ให้บุญประจำอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเราก็มารวมกันประพฤติปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปวัดใกล้บ้านใครเป็นแฟนวัดพระธรรมกายก็มาวัดพระธรรมกายบุญประจำเดือนอาทิตย์ต้นเดือนก็มาบูชาข้าวพระร่วมกันบุญประจำปีก็ทอดกฐินปีละครั้งบุญตามเทศกาลมีงานบุญพิเศษตอนไหนเราก็ทำตอนนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำเพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีก็ต้องสร้างกันให้เต็มที่เพราะเราใช้บุญเก่าทุกวันก็ต้องสั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นทุกวันเช่นเดียวกับที่บุญเก่าหมดไปทุกวันเพราะบุญเป็นพลังงานพิเศษที่จะทำให้เรามีความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งในมนุษย์โลกและในเทวโลกรวมทั้งในสังสารวัฏนี้ให้ไว้เมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2547จากหนังสือคำสอนคุณครูไม่ใหญ่2หน้า60ถึง61คุณผู้ชมคะเมื่อเราได้ทราบถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญและการสร้างบารมีกันอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะทำชีวิตของเรานั้นให้เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลด้วยความดีงามสร้างเบื้องหลังของเรานะคะให้เป็นไปด้วยบุญล้วนๆค่ะเมื่อย้อนระลึกชาติหนหลังกลับไปเราก็จะเกิดมหาปิติไม่ต้องพบเจอภาพที่ไม่ดีค่ะและช่วงเวลาธรรมกายมาถึงแล้วนะคะช่วงเวลาแห่งความสว่างไสวค่ะที่เรานั้นจะได้ทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราจะไปค้นพบกับความสุขภายในที่เกิดขึ้นจากธรรมะปฏิบัติพร้อมๆกันนะคะช่วงนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะ
2: ครับผมในช่วงเวลานี้เป็นเวลาธรรมกายนะครับเวลาสว่างที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ทำใจของเรานิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายและใจเย็นๆครับในวันนี้คุณกนกวรรณชันกีฬาผมรัตนกรอินทร์คำชัยพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปาริยันได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็มาศึกษาเรียนรู้กันถึงเรื่องราวของพุทธมนต์อันได้แก่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของพระสูตรสำคัญตั้งจะเป็นสูตรสำคัญ7สูตรที่เรียกว่า7ตำนานแล้วก็12สูตรที่เรียกว่า12ตำนานก็ได้ขยายความมาจนกระทั่งถึงเรื่องของอาตานาติยสูตรหรืออาตานาติยปริตซึ่งเป็นพระสูตรสำคัญที่ท้าวมหาราชทั้ง4พากันไปร่างมาแล้วนำมาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับพุทธบริษัทนั้นได้สวดสาธยายเนื่องจากว่าพวกยักษ์ทั้งหลายหรือพวกอมนุษย์ทั้งหลายบางพวกเนี่ยที่ไม่ศรัทธาพระพุทธศาสนาก็มีที่ไม่ศรัทธาก็เพราะว่าไม่ค่อยถูกใจคำสอนพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์รักษาศีล5พวกยักษ์เนี่ยเขาไม่ค่อยรักษาศีลพอพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นก็ขัดใจพอขัดใจก็เลยพากันไม่ค่อยพอใจไม่พอใจเจอลูกศิษย์ก็จะทำร้ายด้วยกำลังฤทธิ์ของตนเองคราวนี้ลูกศิษย์บางพวกที่มีวิบากกรรมส่วนนี้เนี่ยก็จะถูกดึงดูดไปทำถูกทำร้ายได้อะไรได้ท้าวมหาราชทั้ง4เห็นอย่างนั้นก็เลยพากันร่างพระคาถานี้หรือพระปริตนี้ขึ้นมาไปถวายพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าพุทธบริษัทสาธยายพระสูตรนี้แล้วพวกยักษ์พวกอมนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็จะพากันจิตใจอ่อนโยนไม่ทำร้ายไม่ทำลายพุทธบริษัทเหล่านั้นผู้กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำหรือในบ้านในเรือนคราวนี้มาวันนี้จะพูดต่อถึงเรื่องของอานิสงส์ของบทสวดบทสวดที่อาตานาติยรักหรืออนาตติยสูตรนี่นะข้าแต่ท่านผู้นิรันดร์อาตานาติยปริตนี้เพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อสุขสำราญของภิกษุณีอุบาสกบาจิกาทั้งหลายข้าแต่ท่านผู้นิรันดร์ผู้ใดผู้หนึ่งภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามบาจิกาก็ตามจักเป็นผู้ยึดถือด้วยดีเรียนครบบริบูรณ์ซึ่งอาตานาติยะนี้หากว่าอมนุษย์เป็นยักษ์เป็นยักษินีเป็นบุตรยักษ์เป็นธิดายักษ์เป็นมหาอมาตย์ยักษ์เป็นบริวารยักษ์เป็นยักษ์ผู้รับใช้เป็นคนทันเป็นนางคนทันเป็นบุตรคนทันเป็นธิดาคนทันเป็นมหาอมาตย์ของคนทันเป็นคนทันบริษัทเป็นคนทันผู้รับใช้เป็นกุมพันเป็นนางกุมพันเป็นบุตรกุมพันเป็นธิดากุมพันเป็นมหาอมาตย์ของกุมพันเป็นกุมพันธ์บริษัทเป็นกุมพันธ์ผู้รับใช้เป็นนาคเป็นนางนาคเป็นบุตรนางเป็นบุตรนาคเป็นธิดานาคเป็นมหาอามาตย์ของนาคเป็นนาคบริษัทหรือเป็นนาคผู้รับใช้เป็นผู้มีจิตปุถุสร้ายเดินตามภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้เดินไปอยู่หรือพึงยืนใกล้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ยืนอยู่หรือพึงนั่งใกล้ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งอยู่หรือพึงนอนใกล้ภิกษุณีอุบาสกบัญญิกาผู้นอนอยู่ข้าแต่ท่านผู้ริทุกข์อมนุษย์นั้นไม่พึงได้สักการะหรือความเคารพในบ้านหรือในนิคมของข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่ท่านผู้ริทุกข์อมนุษย์นั้นไม่พึงได้วัตถุหรือการอยู่ในราชธานีชื่อว่าอาลกะมันทาของข้าพระพุทธเจ้าข้าแต่ท่านผู้ริทุกข์อมนุษย์นั้นไม่พึงได้เพื่อเข้าสมาคมของพวกยักษ์ของข้าพระพุทธเจ้าคือถ้าได้ยินเสียงบทสาธยายนี้แล้ว

เนี่ยพวกนั้นถ้ายังขืนทําร้ายนะพวกยักษ์เนี่ยหรือพวกกุมพันธ์พวกคนทันทั้งหลายเหล่านี้ได้ยินเสียงบทสวดนี้แล้วยังฝืนทําร้ายภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาหรือพุทธบริษัทที่ตนเองเข้าไปอยู่ใกล้นั่งใกล้นอนใกล้ก็จะไม่ได้สิทธิในการที่จะได้สักการะได้พูดง่ายไม่ได้มีโอกาสได้รางวัลหรือได้สิ่งตอบแทนจากเท้ามหาราชทั้ง4แล้วก็จะไม่ได้เข้าสมาคมของพวกยักษ์นะจะไม่เขาจะตัดออกไม่เข้าอยู่ในที่ประชุมเลยอันหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายไม่พึงทำการอวาหะหรือวิหะกับมนุษย์กับอมนุษย์อันหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายพึงบริพาทอมนุษย์นั้นด้วยการดูหมิ่นดูดิพอไปฝืนกฎนี้เข้าก็จะไม่ได้รับการแต่งงานนะในสวรรค์ชั้นจตุมที่เขาจะมีการแต่งงานวิวาหะอวาหะคล้ายๆมนุษย์อยู่นะมีการแต่งงานแต่งการกันแล้วก็พวกมนุษย์ทั้งหลายหรือที่ไปอยู่กันในภพภูมินั้นน่ะก็จะได้การดูถูกดูหมิ่นดูแคลนว่าดูดิทำไมได้ยินได้ฟังเสียงบทสวดคาถาอายาสิทธิ์นี้แล้วยังฝืนทำอีกก็จะไม่รับการยกย่องสรรเสริญอันหนึ่งมนุษย์ทั้งหลายพึงครอบบาดเปล่าบนเสียงของบนศีรษะของมนุษย์นั้นโดยแท้คือก็จะถูกลงโทษคล้ายๆเอาบาดเปล่าครอบหัวครอบศีรษะเอาไว้อย่างนั้นอันหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายพึงผ่าศีรษะอมนุษย์นั้นออกเจ็ดเจียงโดยแท้ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์อมนุษย์ทั้งหลายดุร้ายร้ายกาจทำเกินเหตุมีอยู่อมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อเท้ามหาราชไม่เชื่อยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชไม่เชื่อถ้อยคำของรองยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์อมนุษย์เหล่านั้นแลจักกล่าวว่าชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูของเท้ามหาราชเหมือนโจรทั้งหลายในแว่นแคว้นของพระราชามคธโจรเหล่านั้นไม่เชื่อพระราชามคธไม่เชื่อเสนาบดีของพระราชามคธไม่เชื่อถ้อยคำของเสนาบดีของพระราชามคธไม่เชื่อรองเสนาบดีของพระราชามคธข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์มหาโจรเหล่านั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูของพระราชามคธฉันใดก็อมนุษย์ทั้งหลายดุร้ายร้ายกาจทำเกินกว่าเหตุมีอยู่อมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อเท้ามหาราชไม่เชื่อยักษ์เสนาบดีของเท้ามหาราชไม่เชื่อถ้อยคำของรองยักษ์เสนาบดีของท้าวมหาราชข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์อามนุษย์เหล่านั้นแลท่านกล่าวว่าเป็นข้าศึกศัตรูของท้าวมหาราชฉันนั้นคือท่านพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยท่านเปรียบเทียบแคว้นมคธแคว้นมคธในยุคนั้นก็คือท้าวพระเจ้าพิมพิสารดูแลในแคว้นมคธเวลาที่พวกโจรนะถูกจับได้เพราะว่าไปปล้นสะดมไปทำร้ายไปสารพัดผิดกฎมงกฎหมายพอถูกจับได้ก็แสดงว่าเป็นศัตรูกับผู้ปกครองแว่นแคว้นเพราะสมัยก่อนถือว่าการปกครองโดยรถสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์เป็นใหญ่ในเมื่อกษัตริย์เป็นใหญ่ถ้าโจรเหล่านั้นไม่เชื่อฟังกษัตริย์ไม่เชื่อฟังกฎหมายของประเทศนั้นๆโดยเฉพาะที่ท่านยกตัวอย่างก็คือแคว้นมคธหรือประเทศมคธก็แสดงว่าพวกโจรนั้นน่ะปฏิญาณตนประกาศตนเป็นศัตรูกับพระเจ้าพิมพิสารหรือผู้ปกครองแคว้นมคธฉันใดพวกยักษ์ทั้งหลายเนี่ยนะพวกมนุษย์ทั้งหลายที่พอได้ยินได้ฟังถ้อยคำหรืออานาตาติยสูตรนี้แล้วอานาตาติยปริตนี้แล้วไม่ทำตามนะยังพากันฝืนพากันทำร้ายมนุษย์ทำร้ายผู้คนทำร้ายพุทธบริษัทอยู่อะไรอยู่ก็แสดงว่าประกาศตนเป็นศัตรูกันกับเท้ามหาราชทั้ง4เหมือนกันดังนั้นถ้าประกาศตนเป็นเท้ามหาราชทั้ง4เหล่านั้นก็จะต้องได้รับโทษทันคือ1ละถูกตัดจากการที่จะได้รับคำยกย่องสรรเสริญสักการะบูชาจากเท้ามหาราชทั้ง4แล้วก็จะต้องถูกประณามหยามเหยียดจากพวกมนุษย์ด้วยกันจะไม่มีการไปมาหาสู่พูดง่ายว่าถ้าทำผิดเนี่ยถูกตัดหางปล่อยวัดจะเป็นจำนวนในยุคปัจจุบันนะคือไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วยแถมจะถูกลงโทษหนักคล้ายๆเหมือนจะมีอุปกรณ์คล้ายๆบาดเปล่าเนี่ยครอบศีรษะแล้วก็บางครั้งบางคราวยักษ์นั้นอาจจะทำให้ถึงศีรษะแตกเจ็ดเสียงได้นี่ท่านก็เป็นอุปมาระหว่างว่าคนที่ทำตามพวกยักษ์หรืออมนุษย์ที่ทำตามกับพวกที่ไม่ทำตามพวกที่ยังฝืนคาถาอายาสิทธิ์นี้
ขาบอกว่าพวกท้าวมหาราชทั้งสี่ก็อมนุษย์ใดผู้หนึ่งเป็นยักษ์เป็นยักษินีเป็นบุตรยักษ์เป็นธิดายักษ์เป็นมหาอมาตย์ของยักษ์เป็นยักษ์บริษัทเป็นยักษ์ผู้รับใช้เป็นคนทันเป็นนางคนทันเป็นบุตรคนทันเป็นธิดาคนทันเป็นมหาอมาตย์ของคนทันเป็นคนทันบริษัทเป็นคนทันผู้รับใช้เป็นกุมพันเป็นนางกุมพันเป็นบุตรของกุมพันเป็นธิดากุมพันเป็นมหาอมาตย์ของกุมพันเป็นกุมพันบริษัทเป็นกุมพันผู้รับใช้เป็นนาคเป็นนางนาคเป็นบุตรนาคเป็นธิดานาคเป็นมหาอมาตย์ของนาคเป็นนาคบริษัทหรือเป็นนาคผู้รับใช้เป็นผู้มีจิตใจประทุษร้ายพึงเดินตามภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาผู้เดินอยู่พึงยืนใกล้ยืนใกล้นั่งใกล้นอนใกล้นะอุบาสกบาสิกาหรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะแล้วก็พึงยกโทษพึงค่ำครวญพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์ว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้ติดตามยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนคือมันพยายามเข้าไปทำร้ายเข้าไปเบียดเบียนเข้าไปกันแกล้งผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาเหล่านี้บางคนบางท่านสงสัยอ้าวแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาเหล่านี้มีศีลไม่ป้องกันได้หรือจริงๆแล้วศีลนั้นก็เป็นเครื่องป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยกำลังวิบากบางอย่างด้วยกำลังฤทธิ์บางอย่างของพวกยักษ์นี้เขาก็มีสิทธิ์เพราะว่าอะไรคือถ้าภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกานั้นเข้าไปในเขตของเขาเท่านี้เขาจะมีเขตที่อยู่อาศัยหรือว่ามีเขตปกครองเขาอยู่มันเหมือนเราเข้าไปลุกล้ำในเขตอย่างเช่นหลายๆเรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปิฎกยักษ์บางตนจะจับคนกินได้ก็ต่อเมื่อเข้ามาในเขตปกครองตนเองเท่านั้นหรือจะจับสัตว์กินได้ก็เข้ามาในเขตปกครองตัวเองจนกินเท่านั้นถ้าไม่เช่นนั้นไปหาจับมั่วไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องป้องกันว่าถ้าแม้มีสิงก็ตามแต่ด้วยความที่เราไม่มีตาทิพย์เข้าไปในเขตนั้นเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะทำร้ายเข้าไปสิงร่างเข้าไปเบียดเบียนได้อะไรได้แต่ถ้าหากว่าไปที่ไหนแล้วสวดสาธยายพระสูตรนี้นะถ้าบอกยักษ์นี้จะทำให้เดือดร้อนแต่ทำให้เกิดทุกข์ถ้าได้ยินเสียงพระคาถานี้ปุ๊บเนี่ยก็จะต้องปล่อยทันทีถ้าไม่ปล่อยก็จะได้รับโทษตามที่กล่าวมานั้นคดีพอมาพูดถึงการยกโทษหรือว่าพึงยกโทษพึงคร่ำครวญพึงร้องแก่ยักษ์มหายักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีเหล่านี้ว่ายักษ์นี้สิงยักษ์นี้ติดตามยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้ทำให้เดือดร้อนยักษ์นี้ทำให้เกิดทุกข์ยักษ์นี้ไม่ปล่อยดังนี้คือเวลาเราสวดสาธยายไปอะไรไปเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณฟ้องไปถึงเสนาบดีหรือยักษ์ผู้มีชั้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆว่าเนี่ยเราถูกยักษ์เหล่านี้รุกรานนะถูกสิงร่างหรือถูกทำร้ายถูกอะไรต่างๆบอกให้ปล่อยมันก็ยังไม่ปล่อยข้าแต่ท่านผู้เนรทุกข์อานาติยะลักษณ์นี้แลเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาทั้งหลายคือแม้เราเห็นคนที่ถูกยักษ์สิงอมนุษย์สิงเนี่ยสวดสาธยายพระสูตรนี้นี่จะบอกไว้ให้เป็นหลักเอาไว้เลยว่าเวลาเราเจอผีเข้าสิงคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไอ้พวกนี้มันมีอยู่วิญญาณเหล่านี้มีอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้าสิงได้ทุกๆคนหนึ่งคนที่จะถูกสิงได้จะถูกทำร้ายได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าหนึ่งละเป็นพวกที่มีวิบากกรรมเก่านับถือผีเจ้าเข้าทรงมีความเชื่อพวกนี้อยู่แล้วเป็นพื้นฐานก็ถูกกรรมเก่านั้นดึงดูดเข้ามาอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือเราเข้าไปในเขตปกครองของพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทถ้าหากว่าเราเจอใครที่มีผีสางเข้าสิงอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวก็ใช้บทพระสูตรนี้เรียกว่าอาตานาติยะรักหรืออานาติยะพัปปลิตนี้สวดสาธยายไปพวกยักษ์พวกอมนุษย์ที่ได้ยินเสียงสวดสาธยายนี้ก็จะพากันเกรงกลัวพากันปล่อยพากันหนีไปถ้าไม่ปล่อยไม่หนีไปก็ถือว่าเหมือนประกาศตนเป็นข้าศึกกับเท้ามหาราชทั้งสี่ก็มีโอกาสที่จะถูกลงโทษตามกฎของเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นข้าแต่ท่านผู้เลิศทุกขอโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีกิจมากมีธุระที่จะต้องทำมากขอกราบทูลลาไปก่อนเท้ามหาราชทั้งหลายพวกท่านจงสำคัญซึ่งการอันควรณบัดนี้เถิดที่จริงเข้าไปด้วยกันสี่เท้ามหาราชทั้งสี่แล้วก็บริวารยักษ์อะไรเยอะแยะมากมายแต่แต่งตั้งท้าวเวสสุวรรณหรือที่คนไทยเราเรียกว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยให้เป็นผู้กราบทูลพระพุทธเจ้าถวายอาณาตาติยะปริต
หรืออาตานาติยสูตรนี้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกล่าวกราบทูลแล้วก็พูดถึงเรื่องอานิสงส์การสวดพูดถึงเรื่องโทษของพวกยักษ์ทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังในบทสวดนี้จะรับโทษอะไรยังไงเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ต้องรีบกราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตนเองนั้นแต่งตั้งเอายักษ์บริวารที่เป็นยักษ์ผู้ใหญ่ปกครองดูแลพระนครเอาไว้ชั่วคราวในช่วงที่ตนเองกำลังเดินทางเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เกรงอยู่เหมือนกันว่าพวกอสูรเนี่ยจะถือโอกาสบุกโจมตีดาวดึงโดยผ่านท้าวมาฐานผ่านจาตุมหาราชิกาไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าตนเองนั้นแต่งตั้งเอายักษ์บริวารที่เป็นยักษ์ผู้ใหญ่ปกครองดูแลพระนครเอาไว้ชั่วคราวในช่วงที่ตนเองกำลังเดินทางเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เกรงอยู่เหมือนกันว่าพวกอสูรเนี่ยจะถือโอกาสบุกโจมตีดาวดึงโดยผ่านท้าวมาฐานผ่านจาตุมหาราชิกาไปพอกราบรายงานพระสูตรนี้เสร็จปั๊บก็กราบลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระเจ้ากระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปในที่นั้นเองก็คือมาเป็นกายละเอียดนะแต่ว่าเดลมิตรกายให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นจากนั้นกราบทูลลาเสร็จปุ๊บก็เวียนประทักษิณเป็นลักษณะของการทำความเคารพแล้วก็อรตรันก็หายตัวแวบไปที่อยู่ของตนเองพวกยักษ์แม้เหล่านั้นก็ลุกจากอาสนะบางพวกก็ถวายบังคมพระผู้มีพระเจ้ากระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปณที่นั้นเองบางพวกปราศัยกับพระผู้มีพระเจ้าขั้นผ่านสัมโมทนียกถาอันเป็นที่ลึกถึงกันแล้วก็อันตรธานไปที่นั้นนั่นเองครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยราตรีนั้นร่วงไปได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือตอนที่ท้าวมหาราชทั้งสี่แล้วก็หมู่ยักษ์ทั้งหลายเนี่ยบริวารทั้งหลายพากันมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั้นเป็นในช่วงกลางคืนพอสว่างแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดราตรีนี้ท้าวมหาราชทั้งสี่ตั้งกองรักษาไว้สี่ทิศตั้งกองทัพไว้สี่ทิศตั้งผู้ตรวจตราไว้ทั้งสี่ทิศด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ด้วยเสนาคนทันกองใหญ่ด้วยเสนากุมพันกองใหญ่และด้วยเสนานาคกองใหญ่เมื่อราตรีล่วงไปแล้วเปล่งรัศมีงามยิ่งยังภูเขาคิจกูฏทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้าไปหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งยักษ์เหล่านั้นแลบางพวกไหว้เราแล้วนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งบางพวกปราศัยกับเราครั้นผ่านสัมโมทนียกถาอันเป็นที่ลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประนมมืออัญชลีทางที่เราอยู่แล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสบรรยากาศเหล่านั้นที่เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นให้กับพระภิกษุฟังบางพวกประกาศชื่อและโคดบางก็คือชื่อและนามสกุลนั่นแหละแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกนั่งนิ่งๆอยู่ณที่ส่วนที่ควรส่วนข้างหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายท้าวเวสสวรรค์มหาราชนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ยักษ์ทั้งหลายชั้นสูงบางพวกไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระเจ้าก็มียักษ์ทั้งหลายชั้นสูงเลื่อมใสพระเจ้าก็มียักษ์ชั้นทั้งหลายชั้นกลางไม่เลื่อมใสก็มีชั้นกลางเลื่อมใสก็มีชั้นต่ำไม่เลื่อมใสก็มีชั้นต่ำเลื่อมใสก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยมากยักษ์ไม่ได้เลื่อมใสต่อพระภาคเจ้าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปานาติบาตจากอทินาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสให้กับพระภิกษุฟังว่าอ๋อการที่ยักษ์เหล่านั้นน่ะที่เขาเลื่อมใสทั้งชั้นบนชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเนี่ยนะที่ยักษ์ก็แบ่งเป็นชั้นๆอย่างที่บอกไปที่มันไม่เลื่อมใสศรัทธาก็เพราะว่ามันขัดใจคำสอนพระพุทธเจ้าที่สอนให้คนรักษาศีล5แล้วมันไม่ถูกอัธยาศัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้นำเอาให้ท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยกราบทูลแล้วมาเล่าแก่พระภิกษุฟังในตอนเช้าดังนั้นเนี่ยยักษ์ก็มีคนที่ศรัทธาพวกที่ศรัทธากับพวกที่ไม่ศรัทธาคราวนี้พวกที่ศรัทธามันไม่มีปัญหาอะไรแต่พวกที่ไม่ศรัทธาเนี่ยถ้าไม่ศรัทธาแล้วก็เฉยๆไปก็เหมือนมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละถ้ามันไม่รักเราไม่ชอบเราไม่ศรัทธาเราเราก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะเพราะ
เพราะคนที่ศรัทธาเขาก็มีอยู่แต่ไอ้ปัญหามันก็คือไอ้พวกที่ไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยโอ้ยมันขัดใจมันไม่ถูกใจปุ๊บมันก็จะหาวิธีการทำลายทำร้ายนะทำลายแล้วทำร้ายเหมือนแม้ในประเทศหลายๆประเทศหรือในประเทศของเราเองก็มีเหมือนพวกเนี้ยโอ้โหพอมันไม่ถูกใจเราคิดจะทำลายล้างคิดจะเข็นจะฆ่าถามว่าเราไปทำอะไรให้เขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะแต่พวกเขาไม่ศรัทธานี่เป็นสิ่งที่เราจะว่าแต่พวกยักษ์เลยแม้แต่มนุษย์ด้วยกันก็เห็นกันอยู่เราก็เจอเหตุการณ์อะไรหลายอย่างประเภทนี้มาโอ้ยมันจะเอาเป็นเอาตายจะเข็นจะฆ่าถามว่าเราไปทำอะไรสักคำไม่ได้ไปด่าสักคำไม่ได้ไปว่าสักคำนะไม่ได้ไปเหยียบเท้าเขาด้วยซ้ำไปเอ๊แต่ทำไมมันจะเอาเป็นเอาตายกับเราอ๋อเป็นเพราะว่าเขาไม่ศรัทธาที่ไม่ศรัทธาเพราะอะไรเพราะอาจจะเป็นเพราะคำสอนบางคำสอนเนี่ยมันไม่ถูกจริตเขาไม่ถูกอัธยาศัยเขาแต่อะไรที่มันคำสอนถูกจริตเขาอัธยาศัยเขาโอ้เขาก็ชอบเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปพระองค์ก็โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายไปตามสัจธรรมที่มันพระองค์ไปรู้มาเห็นมาอย่างนั้นจริงๆแต่คราวนี้มันไปขัดใจพวกยักษ์เข้านะโหยพวกยักษ์มันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีศีลมีธรรมนะมันถึงไปเกิดเป็นยักษ์คือพวกนี้บางทีก็ทำบุญใส่บาตรแต่ว่าขี้มักโกรธอะไรอย่างนี้ไงไปเกิดเป็นยักษ์หรือพวกยักษ์บางพวกก็หลุดมาจากมหานรกไปรับกรรมที่ตนเองเคยทำเอาไว้โอ้มีสารพัดหลากหลายยักษ์ถ้าเราไปศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันก็จะเห็นว่ายักษ์นั้นมีหลากหลายซีรีส์มีหลากหลายโอ้โหมีเยอะแยะมากมายก่ายกองดังนั้นพวกยักษ์โดยส่วนใหญ่ไม่นับถือศีล5พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้คนนับถือศีล5โอ้โหไม่พอใจไม่ถูกใจไม่พอใจไม่ถูกใจก็คิดจะทำร้ายนะทำร้ายทำลายพุทธบริษัททำร้ายทำลายพระพุทธศาสนาท้าวเพชรสุวรรณเนี่ยนะเห็นเหตุการณ์นั้นเพื่อให้ยักษ์เหล่านั้นเลื่อมใสเพื่อความคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเพื่ออยู่สำราญสุขของภิกษุณีอุบาสกปัจจิกาทั้งหลายก็เลยมอบอาณาตาติยปริตนี้ให้กับพระพุทธเจ้าให้กับพระภิกษุให้กับพุทธบริษัทนะภิกษุณีอุบาสกปัจจิกาเนี่ยพากันสวดสาธยายเพราะถ้าสวดสาธยายแล้วพวกยักษ์พวกอมนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังนี้ก็จะทำให้เกิดความเลื่อมใสแล้วไม่คิดจะทำลายทำร้ายตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่บอกไปแล้วว่าทำไมพวกยักษ์เหล่านั้นเนี่ยพอได้ยินได้ฟังแล้วต้องเกิดความเลื่อมใสศรัทธาถึงแม้ไม่เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแต่ก็ไม่กล้าที่จะทำลายทำร้ายเพราะถ้าผิดอาญาสิทธิ์ตรงนี้ไปก็จะถูกลงโทษจากเท้ามหาราชทั้ง4แล้วก็จากระบบการปกครองในความที่เป็นอมนุษย์เขาดังนั้นการไปเกิดเป็นอมนุษย์ก็มีการปกครองเป็นชั้นๆเหมือนกันนะเราจะคิดว่าโอ้ยรอดแล้วจากมนุษย์คงไม่ต้องมีใครมาเป็นหัวหน้าแล้วอย่าคิดอย่างนั้นแล้วก็ไปเจอเหมือนเดิมก็ไปเจอพวกหัวหน้าไปเจอเพื่อนพ้องพี่น้องอะไรมีการปกครองกันยิ่งกว่ามนุษย์นะหลากหลายกันไปคราวนี้พระพุทธเจ้าพอได้รับรู้รับฟังจากท้าวมหาราชทั้ง4โดยการนำของท้าวเวสสุวรรณที่นำมาตรัสพูดอย่างนั้นพระองค์ก็เลยตรัสกับภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรารับโดยดุสิตภาพครั้งนั้นแลท้าวเวสสุวรรณมหาราชทราบการรับรองแล้วได้กล่าวอาตานาติยลักษณ์นี้ไว้ในเวลานั้นอาตานาติยสูตรหรืออาณาตติยปริตบางแห่งท่านก็ใช้คำว่าอาณาตติยลักษณ์ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นพระคาถาที่พุทธเจ้ามากล่าวให้กับพระภิกษุได้จดจำและสวดสาธยายแปลเป็นภาษาไทยเราได้เอาพระคาถาบาลีมาเรียบร้อยแล้วนะขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีพระจักขุมีพระสิริขอนอบน้อมแด่พระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้าข้าแต่ท่านผู้เนรทุกข์อาตานาติยะลักษณ์นี้แลเพื่อความคุ้มครองเพื่อความรักษาเพื่อความไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกปัจจิกาทั้งหลายข้าแต่ท่านผู้เนรทุกข์ขอโอกาสบัดนี้พวกข้าพุทธเจ้ามีกิจมากมีธุระที่ต้องทำมากขอกราบทูลลาไปดังนี้คือเมื่อกี้เป็นการนำกล่าวแปลโดยย่อๆเป็นต้นเท่านั้นเองที่เหลือเป็นตัวยาวนั้นเราได้ขยายความมาตั้งแต่ในตอนแรกไปแล้วจากนั้นพอกล่าวเสร็จอย่างนี้เข้าท้าวมหาราชก็เลยขอทูลลาจากไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรพวกท่านจงสำคัญการอันควรในบัดนี้เถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัดมาตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุต่อ
เรารับโดยดุสิตภาพครั้งนั้นแลท้าวเวสสุวรรณมหาราชทราบการรับรองแล้วได้กล่าวอาตานาติยักษ์นี้ไว้ในเวลานั้นก็คือได้กล่าวนอบน้อมบทเป็นพระคาถาเพื่ออะไรเพื่อจะได้คุ้มครองดูแลรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยได้นำเอาบทอาตานาติยลักษณ์หรืออาณาติยสูตรนี้มาให้กับพระภิกษุทั้งหลายกับพุทธบริษัททั้งหลายโดยพระองค์ก็ได้ตรัสว่าจงขวนขวายอาตานาติยลักษณ์ทรงอาตานาติยลักษณ์ไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาตานาติยลักษณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์เพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อความไม่เบียดเบียนเพื่อความอยู่สำราญแห่งภิกษุภิกษุณีอุบาสกบัณฑิกาทั้งหลายพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระเจ้าดังนี้แลนี่ก็เป็นเรื่องราวของอาตานาติยสูตรหรืออาตานาติยปริตหรือบางแห่งท่านใช้คำเข้าใจง่ายๆว่าอาณาตาติยลักษณ์ก็เป็นการรักษานั่นเองแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้รับมาจากท้าวเวสสวรรค์หรือจากท้าวมหาราชทั้ง4มาให้กับพุทธบริษัททั้งหลายได้สวดสาธยายถ้าหากว่าเราจะเดินทางไปที่ป่าที่เขาที่ตรงไหนที่มันแปลกประหลาดแล้วทุกคนว่าตรงนั้นผีดุอมนุษย์มากยักษ์อยู่เยอะอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมสวดสาธยายพระสูตรนี้แม้มันจะออกคำยากสักเล็กน้อยแต่ถ้าเราว่าสวดบ่อยๆฟังบ่อยๆดูบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะคุ้นเคยก็สวดได้ถ้าเราสวดตั้งใจสวดได้คราวนี้จะไปไหนก็มีความสุขมั่นอกมั่นใจพวกยักษ์พวกอมนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระคาถานี้เข้าพระสูตรนี้เข้าก็จะพากันหนีกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงถ้าไม่หนีไปก็จะไม่กล้าทำร้ายทำลายเพราะผลกระทบที่เขาไม่กระทำตามผือได้ยินได้ฟังพระสูตรนี้แล้วเนี่ยไม่กระทำตามยังฝืนทำร้ายทำลายบุคคลคนอื่นอยู่ผู้ที่นับถือว่าพุทธศาสนาหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นอยู่ก็จะถูกลงโทษอย่างมหาศาลอย่างมหันต์ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายชาวพุทธได้ศึกษาเรียนรู้พระสูตรนี้แล้วก็พึงไปสวดสาธยายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความอยู่เป็นสุขจะได้ไม่ถูกอมนุษย์ทั้งหลายมารบกวนสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักรกลจะทำหน้าที่ไปตามโปรแกรมที่ได้ตั้งเอาไว้โดยมีตัวควบคุมอยู่หากตัวควบคุมเสียสมดุลการทำงานของส่วนประกอบต่างๆก็จะคลาดเคลื่อนไปทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดและไม่สามารถควบคุมได้ในที่สุดชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเป็นสรีระยนต์ที่คล้ายกับเครื่องจักรกลมีใจเป็นตัวควบคุมคำพูดและการกระทำในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ล้วนต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหานานาประการหากไม่รู้จักปรับสมดุลของใจให้หยุดนิ่งชีวิตก็จะจมอยู่กับความทุกข์ตกอยู่ในวงล้อมของปัญหาจนหาทางแก้น่ะไม่ได้ฉะนั้นหากเราจะประกอบงานใดเราก็ต้องหมั่นทำใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และใจที่หยุด

นิ่งจะมีอานุภาพสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีและทำให้เราสมปรารถนาในทุกสิ่งได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในโภชนสูตรว่าปราชญ์ผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้พละย่อมได้กำลังให้วรรณะย่อมได้วรรณะให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณให้สุขย่อมได้สุขครั้นให้อายุวรรณะสุขพละและปฏิภาณแล้วจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นย้อนหลังไปในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุ 20,000 ปีเมื่อพุทธันดรที่แล้วในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองพาราณสีมีชายยากจนคนหนึ่งเป็นคนอัตคัดขัดสนมากเพราะพบชาติในอดีตไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรเอาไว้เลยไม่มีแม้กระทั่งชื่อของตนเองต่อมาได้เข้าไปรับจ้างเป็นคนดูแลหญ้าที่บ้านของสิริธรรมเศรษฐีเพื่อแลกกับอาหารวันละมื้อเศรษฐีได้ตั้งชื่อให้ใหม่ว่านายตินบาลแปลว่าคนรักษาหญ้าแล้วก็เกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงม้านายตินบาลทำงานให้เศรษฐีด้วยความขยันขันแข็งเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งบุญเก่าตักเตือนก็คิดได้ว่าตัวเรานะยากจนเช่นนี้ก็เพราะไม่เคยทำบุญเอาไว้ในชาติปางก่อนชาตินี้จึงต้องมาเป็นคนรับใช้เขาแม้สมบัติติดตัวสักนิดก็ไม่มีทั้งยังไร้ญาติขาดมิตรที่จะคอยช่วยเหลือคิดดังนี้แล้วก็มีความปรารถนาที่จะทำทานเป็นอย่างยิ่งจึงแบ่งอาหารที่ได้รับเป็นค่าจ้างออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเอาไปถวายพระภิกษุด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้รับประทานเองเมื่อเสร็จเถียงการกระทำของเขาแล้วก็เกิดความเมตตาสงสารจึงเพิ่มอาหารให้อีกสองเท่านายตินบาลดีใจมากจัดแจงแบ่งอาหารออกเป็นสามส่วนถวายพระหนึ่งส่วนแบ่งให้คนจนหนึ่งส่วนและส่วนที่เหลือเก็บไว้รับประทานเองเขาทำเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันออกพรรษาชาวเมืองต่างเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะได้ทำบุญทอดกฐินเป็นการใหญ่รวมทั้งท่านเศรษฐีก็เตรียมผ้าไตรจีวรและอัฐบริขารเพื่อทำบุญทอดกฐินเช่นเดียวกันวันนั้นท่านเศรษฐีได้ชักชวนข้าทาสบริวารทั้งหมดให้ได้มาร่วมบุญในการทอดกฐินครั้งนี้ด้วยเพราะท่านจะเป็นประธานใหญ่

ครั้นครุ่นคิดอยู่เป็นเวลานานพยายามจะหาสิ่งของที่มีค่าเพื่อนำไปร่วมบุญทอดกฐินกับท่านเศรษฐีก็มองไม่เห็นสิ่งใดเลยในที่สุดก็ตัดสินใจเปลื้องผ้านุ่งของตนที่มีอยู่เพียงชุดเดียวออกไปเร่ขายในตลาดส่วนตัวเองก็เอาใบไม้มาเย็บทำเป็นเครื่องนุ่งห่มแทนเพื่อไม่ให้อุจจาตาแก่มหาชนที่ได้พบเห็นพ่อค้าแม่ค้าและคนเดินตลาดที่พบเห็นสภาพของนายตินบาลที่นุ่งใบไม้เดินมาก็พากันหัวเราะจนลั่นตลาดไม่ว่าเขาจะเดินผ่านไปทางไหนเนี่ยผู้คนก็หัวเราะเยาะพูดจาเย้ยหยันหาว่าเขาเสียสติไปแล้วที่ทำแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าใครต่อใครจะหัวเราะส่งสายตาดูหมิ่นดูแคลนแต่นายตินบาลก็ไม่ได้หวั่นไหวหัวใจน่ะยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติยินดีที่จะได้ทำบุญใหญ่จึงประกาศออกไปว่าท่านทั้งหลายโปรดหยุดหัวเราะเยาะข้าก่อนข้าน่ะยากจนแต่ไม่เข็นใจจะขอนุ่งใบไม้เฉพาะชาตินี้น่ะเป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าน่ะข้าจะนุ่งแต่ผ้าทิพย์เมื่อประกาศออกไปท่ามกลางมหาชนเช่นนี้แล้วเนี่ยก็เดินเร่ขายผ้านุ่งเรื่อยไปด้วยดวงใจที่เบิกบานในใจคิดแต่เพียงว่าจะได้บุญใหญ่และในที่สุดก็ขายผ้าได้ในราคา5มาศกหลังจากได้เงินมาแล้วก็รีบนำเงินไปร่วมบุญทอดกฐินกับท่านสิริธรรมเศรษฐีแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อแต่นี้ไปความลำบากยากจนขอจะได้บังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าอีกเลยสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์อยู่ที่ไหนขอให้ข้าพเจ้าพึงได้สิ่งนั้นด้วยเถิดฝ่ายเศรษฐีเมื่อได้เงินมา5มาศกแล้วน่ะก็อนุโมทนาในกุศลเจตนาอันแรงกล้าของลูกจ้างได้นำไปซื้อเข็มกลับได้สำหรับเย็บผ้าไตรจีวรพอถึงวันทอดกฐินนายตินบาลก็ติดสอยห้อยตามท่านเศรษฐีไปร่วมงานทอดกฐินอีกด้วยเหตุการณ์นี้น่ะทำให้ชาวเมืองตื่นตะลึงไปทั่วต่างพากันพูดถึงแต่เรื่องของนายตินบาลที่ยอมนุ่งใบไม้ขายผ้านุ่งเพื่อทำบุญแม้ชาวสวรรค์ทั้ง6ชั้นน่ะก็ยังกล่าวขานชื่นชมอนุโมทนาสาธุการถึงการกระทำอันน่ายกย่องของนายตินบาลกิตติศัพท์ของการขายผ้านุ่งทำบุญได้เลื่องลือไปจนถึงพระราชาถึงกับมีราชองค์การรับสั่งให้นำนายตินบาลนำมาเข้าเฝ้าแต่เขาอายที่ตนเองเนี่ยแต่งกายเป็นสุภาพมีแต่ใบไม้เท่านั้นเป็นเครื่องนุ่งห่มพระราชาจึงสั่งให้ราชบุรุษนำผ้าเนื้อดีราคา 100,000 กหาปณะไปมอบให้เมื่อนายตินบาลเดินทางไปเข้าเฝ้าแล้วพระราชาก็รับสั่งว่าขอให้พระองค์ได้มีส่วนแห่งบุญในการทอดกฐินสามัคคีของนายตินบาลด้วยนายตินบาลก็ให้พระองค์อนุโมทนาพระราชาทรงอนุโมทนาแล้วก็พระราชทานทรัพย์สมบัติช้างม้าวัวควายและทาสบริวารอีกมากมายทรงโปรดแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองมีชื่อว่าตินบาลเศรษฐีต่อมาเมื่อตินบาลเศรษฐีถึงการหมดอายุขัยแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานแก้วสูงถึง5โยชน์มีนางเทพอักษร 10,000

เป็นบริวารและพรั่งพร้อมด้วยทิพยสมบัตินานาประการได้เสวยทิพยสมบัติเป็นเวลายาวนานส่วนสิริธรรมเศรษฐีเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นเดียวกับตินบาลเศรษฐีเหมือนกันนี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญทอดกฐินสามัคคีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุ่มเทกันสุดฤทธิ์สุดเดชคำว่าทุ่มสุดฤทธิ์สุดเดชเนี่ยหมายถึงมีสติปัญญาเท่าไหร่ก็นำออกมาใช้ให้มากที่สุดถึงแม้จะมีปัจจัยน้อยแต่ก็มีใจใหญ่ทุ่มสุดใจมารู้ว่าบุญจากการทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่พิเศษและจำกัดด้วยกาลเวลาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้นะผ่านไปได้ทำบุญกับพระสงฆ์ซึ่งท่านอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสมุ่งฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้เพื่อเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับผู้มีบุญทั้งหลายฉะนั้นกฐินสามัคคีครั้งนี้ก็ต้องทำให้เต็มที่ทั้งทำด้วยตัวเองและก็ชักชวนผู้มีบุญญาติสนิทมิตรสหายให้มาร่วมกันเราก็จะได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติติดตัวไปทุกภพทุกชาติและที่สำคัญจะได้อริยทรัพย์อันประเสริฐคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยนะจ๊ะเราเนี่ยโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาและทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีแสดงว่าเขาเป็นผู้มีเชื้อแห่งความดีที่ได้สั่งสมบุญเอาไว้ดีแล้วจิตใจก็พร้อมที่จะสั่งสมบุญเหลือแต่การได้กัลยาณมิตรคอยชักชวนได้ฟังถ้อยคำอันเป็นสิริมงคลเท่านั้นเองหากเราใช้สติปัญญาสามารถเปิดใจเขามีความกระจ่างในเรื่องบุญกุศลได้เขาก็พร้อมที่จะมาร่วมเดินในเส้นทางบุญเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนมันทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรแนะนำมหาชนให้มาสู่เส้นทางบุญมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในพุทธศักราชนี้กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

ณแคว้นโกศลพระเจ้ามหาโกศลได้พระราชทานพระธิดาผู้มีสิริโฉมงดงามให้กับพระเจ้าพิมพิสารอีกทั้งยังได้ประทานหมู่บ้านกาสีเป็นค่าสงสนานแก่พระธิดาด้วย

ทั้งสองพระองค์ครองรัชกันอย่างมีความสุขต่อมาพระเทวีก็ให้กำเนิดบุตรชายน่ารักน่าเอ็นดูราษฎรต่างปลื้มปิติยินดีกันทั่วหน้าทารกน้อยผู้นี้เมื่อเติบใหญ่ก็เป็นที่รู้จักกันในนามพระเจ้าอัจฉาตศัตรู

ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูกระทำปิทุกขากรรมปรงพระชนพระบิดาของตนเองไม่นานนักพระเทวีก็สิ้นพระชนพระความเสน่หาต่อพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อพระชนนีสิ้นพระชนไปแล้วก็คงครองบ้านเมืองนั้นอยู่ตามเดิม

0: พระเจ้าโกศลบุตรของพระเจ้ามหาโกศลซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าของพระเจ้าอัจฉาตศัตรูทรงโกรธแค้นพระเจ้าอัจฉาตศัตรูมากเป็นสาเหตุให้พระเจ้าโกศลและพระเจ้าอัจฉาตศัตรูเปิดศึกสงครามแม้จะเป็นสายเลือดเดียวกัน
1: เราจะไม่ให้หมู่บ้านอันเป็นของตระกูลเราแก่โจรผู้ฆ่าบิดาของตนเองเป็นอันขาด
0: สงครามระหว่างพระเจ้าโกศลและพระเจ้าอัจฉาตศัตรูเนิ่นนานนักบางคราวพระเจ้าน้าก็ชนะบางคราวพระเจ้าหลานก็ชนะสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้น

คราวใดที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงชนะก็ทรงโสมนัสปักธงชัยบนรถเข้าสู่พระนครด้วยยศอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าคราวใดทรงปราชัยก็ทรงโทมนัสเสด็จเข้าสู่พระนครโดยไม่ให้ใครๆทราบเลย

เรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูได้กลายมาเป็นหัวข้อสนทนาของชาวบ้านชาวเมืองตลอดจนภิกษุสงฆ์ดูก่อนอาวุโสทั้งหลายพระเจ้าอาชาติศัตรูน่ะทรงชนะพระเจ้านะแล้วดีพระไทยขำทรงปาชัยก็ทรงโทมนัส

0: นั่นนะสิเป็นอย่างนี้เรื่อยไปไม่รู้จักจบจักสิ้นกันสักที
1: ครั้งนั้นองค์พระศาสดาเมื่อได้ยินหัวข้อที่เหล่าภิกษุสนทนาก็ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้การก่อนพระเจ้าอาชาตศัตรูนั้นทรงชนะแล้วก็ดีพระทัยทรงปราชัยก็ทรงโทมนัสเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าหฤตมาตะ

ณแม่น้ำท้ายป่าใหญ่แห่งหนึ่งครั้งเมื่อธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่าและชาวบ้านต่างใช้ชีวิตพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติสมัยนั้นชาวบ้านจะดักลอบจับปลาในแม่น้ำใช้เป็นอาหารเพื่อประทังชีวิต

0: พี่จ๋าวันนี้ระวังล่อวิกฤตที่ดีจ้ะพี
1: ่พี่ว่าจะวางไว้สัก 2-3 ที่ก็พอจ้ะเอาไว้กินแค่เย็นนี้ก็พอ
0: ดีจ้ะเดี๋ยวตอนเช้าเราก็กินน้ำพริกผักจิ้มเอาก็ได้
2: เวลาผ่านไปรอบที่ชาวบ้านมาวางไว้ก็มีปลามาติดอยู่เป็นจำนวนมากงูตัวหนึ่งเลื้อยผ่านมาเห็นปลาติดรอบอยู่ก็คิดแผนการร้ายหวังเข้าไปกินปลาในรอบนั้น
3: ลาบปากแล้วไหมล่ะอยู่ๆก็มีปลามาติดตั้งเยอะแยะหามะมาเป็นอาหารของข้าซะดีๆไม่ต้องเหนื่อยตามไล่อีกแล้ว
2: เหล่าฝูงปลาที่อยู่ในรอบเมื่อเห็นว่างูเลื้อยมาที่รอบก็แตกตื่นหวาดกลัว
4: ว้ายพวกเราดูสิงูตัวนั้นมันต้องตั้งใจมากินพวกเรานี่แน่เลยมันเลื้อยเข้ามาใกล้แล้ว
5: แล้วเราจะหนียังไงดีโถติดรอบแล้วยังซวยซ้ำมาเจองูอีก
1: พวกเจ้าอย่าแตกตื่นไปเลยพวกเรามีกันตั้งหลายตัวทำไมต้องกลัวแค่งูตัวเดียวด้วยถ้าพวกเราช่วยกันงูตัวเดียวทำอะไรเราไม่ได้หรอก
2: เจ้างูหวังได้ลิ้มรสกับอาหารมื้อใหญ่มันเลื้อยเข้าไปใกล้รอบและเอ่ยปากกับปลาที่ติดอยู่ในรอบนั้น
3: กับปลาทั้งหลายไหนๆเจ้าก็ต้องเป็นอาหารมนุษย์แล้วยังไงเสียก็เป็นอาหารของเราสักตัวสองตัวเถอะ
1: เจ้างูเอ๋ยทำไมพวกเราจะต้องยอมเป็นอาหารให้เจ้าด้วยพวกเราก็รักชีวิตของเราเหมือนกัน
2: ที่ริมฝั่งมีกบเขียวตัวหนึ่งนอนอยู่มันเห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่อย่างใด
6: โอ้เจ้างูตัวนี้กิเลสหนาบังตาจนมองไม่เห็นหายนะของตัวเองแท้ๆ
2: เด้วยความหิวเจ้างูไม่ฟังเสียงพูดใดๆของพวกปลาคิดแต่จะลิ้มรสปลาเหล่านั้นอยู่อย่างเดียวจึงเลื้อยเข้าไปในรอบหวังกัดกินปลาในรอบให้หายาก
3: มามาปลาทั้งหลายอย่าพูดมากไปเลยมาเป็นอาหารของข้าซะดีๆหิวเต็มแก่แล้ว

0: มิทันที่เจ้างูจะได้ลิ้มรสปลาดั่งใจอยากเหล่าฝูงปลาที่อยู่ในล่องรุมกัดงูจนเป็นแผลหมดหวังไปหมด
1: พวกเราช่วยกันกัดเจ้างูตัวนี้เถอะอย่าปล่อยให้มันมาทำร้ายพวกเราได
2: ้เป็นไงล่ะเจ้างูอยากกินปลามากใช่ไหมนี่โดนปลากัดซะเลย
3: หายอยากเลยไหมล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยอย่าตัดข้าสิใครก็ได้ช่วยทีท่านกบเขียวดูสิพวกปลาในรอบมันรุมกัดข้าใหญ่แล้วโอ้ยท่านช่วยข้าหน่อยเถอะโอ้ยได้โปรดโอ้ย
4: ข้าเห็นแล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรทำไมเราต้องช่วยท่านด้วยล่ะ
1: เป็นยังไงล่ะสมน้ำหน้าแม้แต่กบก็ไม่ช่วยเจ้าข้าก็เตือนเจ้าแล้วใครจะยอมเป็นอาหารให้เจ้าง่ายๆเอาพวกเราช่วยกันรุมกัดเจ้างูอีกทีอย่าปล่อยให้มันหนีไปได
3: ้โอ้ยท่านกบเขียวทำไมท่านพูดเช่นนั้นล่ะท่านก็เห็นอยู่ว่าข้าเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกรังแกดูเจ้าพวกปลานั่นสิมันตั้งหลายตัวลุมข้าแค่ตัวเดียวเลยเห็นอย่างนี้แล้วท่านยังจะไม่ช่วยข้าอีกเหรอ
0: เจ้างูได้รับความทุกข์ทรมานตะโกนขอความช่วยเหลือจากกบกบเขียวยังคงวางเฉยกระโดดเข้ามาใกล้และพูดเตือนสติเจ้างู
4: ที่ข้าพูดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรและช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดว่ามีปลาสักตัวหลงเข้าไปในถิ่นของเจ้าปลาตัวนั้นก็คงถูกพวกเจ้าลุมกัดกินเหมือนกันอย่างเนี้ยข้าถึงช่วยพวกเจ้าไม่ได้
3: เจ้าพูดอย่างนั้นมันก็ถูกแต่จะปล่อยให้ข้าเนี่ยโดนเจ้าปลาเนี่ยรุมกัดอยู่อย่างนี้นะเหรอโอ้ยเจ็บ

0: เป็นไงล่ะเจ้างูสมน้ำหน้าไม่มีใครช่วยเจ้าหรอกถ้าพวกเราไม่รุมกัดเจ้าก็คงโดนเจ้ากัดกินเป็นอาหารแน่เป็นใครก็รักชีวิตของตัวเองเหมือนกัน
1: กบเขียวมองดูเจ้างูที่โดนฝูงปลากัดจนเป็นแผลเวอะหวะมันถอนหายใจแล้วก็กระโดดไปที่อื่นทิ้งให้งูอยู่แก้ปัญหาที่ก่อเอาไว
2: ้เออเจ้างูเอ้ยเจ้าทำตัวของเจ้าเองแท้ๆเราคงช่วยอะไรเจ้าไม่ได้หรอก
0: เห็นไหมล่ะเจ้างูเจ้าเป็นฝ่ายผิดจริงๆไม่ใช่พวกเรา
1: เมื่อกบเขียวจากไปแล้วฝูงปลาก็กรูกันเข้ามากัดกินงูที่จะเข้ามาทำร้ายพวกตนถึงในลอกเจ้างูทนความเจ็บปวดไม่ไหวสิ้นใจตายในลอกนั่นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วแล้วทรงประชุมชาดกว่างูในครั้งนั้นได้เป็นพระเจ้าอาชาตศัตรูในครั้งนี้ส่วนกบเขียวเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่แต่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปู

0: ระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: ภควตาธัมมังสรณังคโต
1: ภควตาธัมมังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระธรรม
1: ซึ่งพระธรรม
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ตรัสดีแล้ว
1: ดีแล้ว
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็น

0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง

0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง

0: พระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
0: อในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
1: อโอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: แอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
0: อในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
1: อโอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: คานทวารชิวหาทวาร
0: คานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถ
0: อในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
0: คุณครูประชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบขาบารมี
1: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด
0: ในการปัจจุบันนี้เถ
1: ิดนิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: กราบกราบกราบ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดในตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัว

ให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะจ๊ะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราทิ้งให้หมดให้ใจเคร่งเคร่งให้ใจใสใสนี่สำคัญนะลูกนะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเราเคร่งเคร่งใจใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะหรือจำง่ายง่ายเนี่ยสำหรับผู้มาใหม่เนี่ยว่าให้ใจไปหยุดนิ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือก็ประมาณการเอาก่อนนะจ๊ะอย่าไปกังวลใจจนเกินไปว่าใจของเราเนี่ยจะไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บเป๊ะเลยไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะจ๊ะเพราะเราเริ่มต้นใหม่เพิ่งมาศึกษาเรียนรู้ใหม่ก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งฐานที่เจ็ดจะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทอย่างสมบูรณ์เท่านั้นแหละถึงจะเห็นได้ชัดแจ่มทีเดียวนะจ๊ะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียวเราว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรามาเกิดก็จะต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ย

ู่มารดาโดยการละเอียดจะต้องเข้าทางปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไปที่เผ่าตาหรือหัวตาเป็นฐานที่สองแล้วก็มากลางคักศีรษะเป็นฐานที่สามแล้วก็มาเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักแล้วก็มาที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกเป็นฐานที่ห้าแล้วก็เคลื่อนไปฐานที่หกในระดับเดียวกับสะดือของบิดาตรงนั้นแหละแล้วก็ถอยหลังขึ้นมาอีกสองนิ้วมืออยู่ฐานที่เจ็ดอยู่ในคันของบิดาก่อนพอถูกสวยก็ดึงดูดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุตามส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเราไว้นะพอถูกสวยก็เคลื่อนไปตามฐาน7 6 5 4 3 2 1เข้าไปที่ปากช่องจมูกของมารดาในทำนองเดียวกันจะไม่ตั้งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของมารดาแล้วก็ธาตุหยาบไปดามารดาก็ประกอบธาตุธรรมห่อหุ้มหวยแล้วก็หล่อเลี้ยงในคันของมารดาเพราะนั้นเวลามาเกิดก็ต้องเป็นอย่างนี้เวลาเราจะไปเกิดใหม่ใจของเราก็อยู่ที่ตรงนี้แหละฐานที่เจ็ดดับบูบลงไปฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งออกไปอย่างนั้นเพราะนั้นตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับก็เช่นเดียวกันเราก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้เกิดดับรับตื่นอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เพราะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงสำคัญมากที่อะไรจะต้องทำความรู้จักเอาไว้เนี่ยสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะและที่สำคัญยิ่งกว่านี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนเข้าก็ตกศูนย์เห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามพลังบารมีที่ไม่เท่ากันกลมครอบตัวมันดวงแก้วถ้าว่าจะใสบริสุทธิ์อย่างน้อยใสเหมือนน้ำน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้และเป็นดวงใสดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมมรรค

ต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งมีอยู่ทุกๆคนในโลกแต่พยายามมานบดบังเอาไว้โดยอนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมาบังคับให้ใจไปนึกคิดในเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเช่นนึกเรื่องกามมุ่งเรื่องเพศเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นความโกรธความสงสัยความท้อความง่วงความฟุ้งอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้ใจหลุดจากตรงนี้ไปวันใดที่ใจเราหยุดนิ่งในทุกส่วนนิวรณ์ทั้งหลายก็จะดับไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยดวงปฐมมรรคก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะสว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะคือมันใสเย็นสบายใจทั้งนั้นนิ่งอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกชื่อหนึ่งนะจ๊ะดวงเดียวกันนี่นิ่งอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคพอถูกส่วนดวงธรรมนี่ก็จะขยายกว้างออกไปรอบทิศเลยก็จะเข้าถึงอีกดวงหนึ่งดวงธรรมอีกดวงหนึ่งคือดวงศีลลักษณะคำเหมือนกันหมดทุกอย่างต่างแต่ความละเอียดและความบริสุทธิ์กับความสุขที่เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้ศีลภายนอกนั้นเราเว้นจากการฆ่าการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดเติมน้ำเมาแรงต่างเหล่านั้นเป็นต้นเมื่อปฏิบัติถูกส่วนแล้วเนี่ยความบริสุทธิ์มากเพียงพอเนี่ยจะเข้าถึงดวงศีลที่เห็นได้ก็เรียกว่าอธิศีลคือศีลที่ยิ่งกว่าปกติคือเห็นได้สัมผัสได้ถูกต้องได้ใจจะนิ่งกันไปอย่างเนี้ยในกลางดวงศีลจะนิ่งไปเองในกลางดวงศีลเพราะจะมีจุดศูนย์กลางของดวงศีลเป็นจุดเล็กๆเท่ากับปลายเข็มพอนิ่งกับเราก็จะเห็นอีกดวงหนึ่งเนาะขยายจากตรงนั้นแหละที่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าคือดวงสมาธิแล้วในกลางดวงสมาธิก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเช่นเดียวกันนะจ๊ะจะขยายออกมาเป็นดวงปัญญาเมื่อใจเราหยุดนั่งอยู่ในกลางดวงปัญญาก็ได้ทำนองเดียวกันจุดกลางๆตรงนั้นก็จะขยายมาเป็นดวงวิมุตติเราหยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตติกลางดวงนั้นก็จะขยายไปเป็นดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงเนี่ยซ้อนๆกันอยู่ภายใน
โดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราจะมารู้เรื่องแจ่มแจ้งต่อเมื่อมีการมาเกิดขึ้นสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือการมาเกิดขึ้นของท่านผู้รู้แจ้งแจ้งแทงตลอดอย่างในยุคนี้กับประเดี๋ยวหลวงปู่ของเรานั่นแหละจึงนำมาถ่ายทอดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นหกดวงเนี่ยซ้อนๆกันอยู่ภายในกลมเหมือนกันแต่ว่าใสสว่างแตกต่างกันไปความบริสุทธิ์ของใจก็แตกต่างในกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะดวงที่หกจะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัวของเราที่เป็นกายหยาบในอริยหมดสมาธิแต่ว่าอยู่ในวัยที่สดใสกว่าสงบสงบสง่างามเดียวกายต่างๆเหล่านี้จะซ่อนนั้นอยู่จะเข้าถึงได้ก็อาศัยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะเข้าไปสู่ภายในทำนองเดียวกันในแนวดิ่งขยายกว้างออกไปเดี๋ยวก็เห็นกายในกายซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตที่สลับซับซ้อนอยู่ข้างในจนกระทั่งเข้าไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือต้องผ่านกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโคตรภูหน้าตักความกว้างก็ย่อนกว่า5วานิดหน่อยเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือเกินกว่านี้คือใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกเป็นความใสที่เราพึงพอใจมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเข้าถึงแล้วจะรู้สึกเป็นสุขอบอุ่นใจรู้สึกว่าเราปลอดภัยปลอดจากภัยทั้งปวงไม่ว่าภัยในอบายภัยในชีวิตในสังสารวัฏเข้าถึงที่พึ่งตรงนี้เป็นองค์พระใสๆเหมือนกันหมดทุกคนในโลกคือกายข้างนอกจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามเป็นเพียงความแตกต่างภายนอกแต่กายธรรมนี้จะเหมือนกันหมดเลยทั้งขนาดรูปร่างหน้าตาความใสบริสุทธิ์เราประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการต่างแต่ว่ามีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังพอดีอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียรที่เรียงรายด้วยเส้นพระศกและเส้นผมที่คดเวียนทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละอย่างเป็นระบบระเบียบต่างอยู่บนพระวรกายที่งดงามในอริยบทสมาธิบนแผ่นชาติของท่านนะ

ใสสวยงามมากบริสุทธิ์ทีเดียวกายนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ในทุกสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะเป็นนิจจังเป็นสุขังอัตตาเป็นตัวจริงของเราเนี่ยที่มีแต่ความสุขล้วนๆอย่างยั่งยืนเป็นอมตะเป็นนิจจังนะจ๊ะมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละอีกท่านยังมีธรรมจักขุมีการเห็นที่ได้รอบตัวทีเดียวแตกต่างจากการเห็นในตามนุษย์แตกต่างจากการเห็นในตาทิพย์ตารูปพรหมตาอรูปพรหมเพราะการเห็นที่แตกต่างนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาวิก็แปลว่าวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยดวงตาอื่นๆปัสนาแปลว่าการเห็นมีธรรมจักขุคือมองไปตรงกลางองค์พระเท่านั้นแหละมันก็กว้างไปหมดเลยเห็นทะลุไปถึงอดีตที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้ปัจจุบันอนาคตเห็นได้ตลอดไปตรงนั้นนะจ๊ะและยังเห็นภพภูมิอีกบุคคลเวียนว่ายแต่เกิดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเห็นสรรพสิ่งทั้งปวงได้ทำมาจากขุตรงนี้แหละแล้วก็ยังเห็นตัวกิเลสได้ตัวอาสวะกิเลสความโลภความโกรธความหลงมิ่นต้นที่หมักดองห่อหุ้มใจของเราเลยเห็นจำคิดรู้ดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศตั้งหดมายาวนานเหมือนเราเอาผักไปหมักดองอยากจะให้มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงก็ดองไปนานๆแช่อิ่มไปนานๆนี่เขาก็หมักดองนานๆเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสจนกระทั่งเราต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในบังวนของคุกของชีวิตในภพสามนี่แหละธรรมจักขุของพระธรรมกายก็จะเห็นได้ที่เรียกว่าเห็นแจ้งคือเห็นอย่างแจ่มแจ้งเหมือนลากของที่อยู่ที่มืดออกมากลางแจ้งก็เห็นว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วไม่ใช่เห็นอย่างเดียวยังรู้แจ้งด้วยเห็นถึงไหนก็รู้แจ้งไปถึงนั่นแตกต่างจากการเห็นด้วยดวงตามนุษย์เห็นสุดขอบฟ้าแต่ไม่รู้ว่าไอ้สุดตรงนั้นมันคืออะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในการเห็นนี้จึงเห็นได้แจ่มแจ้งทีเดียวแล้วก็รู้แจ้งแล้วก็แทงตลอดคือตลอดเรื่องเลยทั้งเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายรอบตัวรอบด้านด้านก็มีด้านอย่างน้อยก็สองด้านเช่นด้านดีด้านชั่วด้านถูกด้านผิดด้านเหมาะด้านควรด้านเป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นอย่างนี้เห็นได้รอบตัวแล้วก็รอบด้านเพราะนั้น

ความรู้สึกไอร้อนก็ดับไปด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อไปอยู่ในกลางกายธรรมทุกข์นั้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระธรรมกายจึงเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่พึ่งเราได้ที่ระลึกก็คือที่ควรจะนึกถึงไอได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินพอนึกทีไรเห็นทีไรก็เป็นสุขใจมีแต่ปีติสุขหล่อเลี้ยงใจสุขอย่างดีสุขเหมือนอย่างพระมหากัปปินนะซึ่งเป็นอดีตพระราชามีพระราชทรัพย์พระราชอำนาจเยอะแยะแต่ไม่เคยมีความสุขเลยต่อมาเมื่อออกบวชบรรลุธรรมกายแล้วรู้มรรคผลนิพพานแล้วท่านไปที่ไหนท่านก็เปล่ง

นี่เพราะว่าทุกข์ที่ท่านเคยมีนั้นมันดับไปมีแต่สุขล้วนๆก็เรียกว่าเอกันตะบรมสุขสุขอย่างเดียวสุขอย่างยิ่งแล้วก็อย่างเดียวด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านหมดกิเลสอาสวะแล้วเนี่ยใจท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหัตผลคืออยู่ในตำแหน่งที่มีแต่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยท่านเดินไปที่ไหนอยู่ที่ตรงไหนจึงลำพึงว่าสุขจังเลยสุขจังหนอโดยเหตุนี้แหละพระธรรมกายภายในตัวของเราจึงเป็นสิ่งที่เราควรระลึกนึกถึงตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวหรือหญิงสาวคิดถึงใหญ่หนุ่มแต่นึกอย่างนั้นยังไม่ได้สุขอย่างเดียวมันสุขสุขดิบดิบอย่างนั้นแต่นี่สุขอย่างเดียวสุขขอไข่นั่นสุขกอไก่จึงเป็นที่ระลึกตั้งเป็นที่พึ่งโดยที่ระลึกด้วยเมื่อเราประสบทุกข์ทางโลกนึกถึงท่านยามใดเห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่กลางกายทุกข์นั้นก็ดับไปท่านจึงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับเรามนุษย์ส่วนใหญ่ที่ขาดแคลนความรู้เมื่อตัวประสบทุกข์ก็แสวงหาที่พึ่งคิดว่าที่พึ่งอยู่ที่ตรงไหนก็ไปไหว้ตรงนั้นคิดว่าอยู่ที่จอมปลวกก็ไปไหว้จอมปลวกคิดว่าอยู่ที่ต้นไม้ก็ไปไหว้ต้นไม้คิดว่าอยู่ที่ภูเขาก็ไหว้ภูเขาคิดว่าอยู่ที่เทพเจ้าก็สมมุติเทพเจ้าขึ้นมาเป็นองค์นั้นองค์นี้องค์โน้นแล้วก็สมมุติขึ้นมาว่าเทพเจ้าที่เราเคารพนับถือต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องเป็นผู้สร้างสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแต่ท่านสร้างสิ่งนี้ได้ท่านถึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้คือว่าเองเองสรุปกันเองไปอย่างนั้นแต่แล้วก็ช่วยดับทุกข์ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยที่จะดับทุกข์ได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวของเรานี่เองห่างจากปากช่องจมูกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7เพียงศอกเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวของเราเองให้เจอในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะให้วันเวลาที่ดีนี้มันผ่านไปดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะก็ให้ลูกทุกคนแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในแต่การทำใจให้หยุดนิ่งนุ่มอย่างเบาสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสใสก็ได้อาจจะและจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยประคองใจไปเบาๆสบายสบายส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวให้ใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆนิ่งๆนุ่มๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลัปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสเตอัตลัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธัญพรเสรีวัฒนวุฒิและกัลยาณมิตรบุญโรจน์เสรีวัฒนวุฒิเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ยอมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยา

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ทัตตานิ
1: ทัตตานิ
0: สะปะริวารานิ
1: สะปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

พวกเราก็ตั้งใจรับพรพระกันนะด้วยการจดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายนึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้บุญที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาบุญที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจถวายสังฆทานรวมก็เป็นบุญใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายรวมก็เป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์ดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลเพราะนั้นให้เราจดใจของเรานิ่งอยู่กลางดวงบุญพร้อมกับระลึกถึงญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนทุกท่านทุกคนในครอบครัวของเรารวมเข้ามาไว้อยู่กลางดวงบุญดวงนี้พร้อมกับตั้งความปรารถนาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายจะทำการงานสิ่งไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครอบครัวก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความผาสุกกันให้ทุกท่านได้บุญใสๆกันนะจ๊ะจดเข้าสู่ศูนย์กลางกายจะเป็นบุญที่นำมาซึ่งความสุขทั้งหลายนะจ๊ะจดใจนิ่งขณะรับพรพระกันยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามนิโชติระโส

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: กราบกรา
1: อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนะระโสยะถาดุจจันในดิถีที่15คือจันเพ็ญมณิโชติระโสยะถาหรือดุจดวงแก้วมณีโชติรถเธอ

0: ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเพื
1: ่อมหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวัดทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
1: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรนพดลนพฤทธิ์กัลยาณมิตรชัชรีชีวปริยางบูรณ์กัลยาณมิตรปุญญิสาเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรพนิสรเสรีวัฒนวุฒิกัลยาณมิตรภาริดาขุนเนนพาณิชย์กัลยาณมิตรผจงภักดิ์เอกชูเกียรติกัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรกัลยาณมิตรพิชมัยรุจนาเวศกัลยาณมิตรสุดเขตสีมากัลยาณมิตรอรพินลิ้มธนานุรักษ์กัลยาณมิตรทัชชาทองอินกัลยาณมิตรเพ็ญนภาบุญสมปองกัลยาณมิตรกนกพรเมฆานุวัฒน์กัลยาณมิตรเขมิกาชนิดาพาทิตกัลยาณมิตรพรพิมลวานิชจำเริญกุลกัลยาณมิตรสุมิตาระวิพงศ์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์สมสุดาผู้พัฒน์กัลยาณมิตรธัญพรเสรีวัฒนาวุฒิกัลยาณมิตรสุภานันท์

โสภิตาเจริญกันกัลยาณมิตรเตือนใจซึ่งโชติกุลกัลยาณมิตรจันหอมสีเลิศกัลยาณมิตรสาวิตรีจงสุวัฒน์กัลยาณมิตรสุนันทากังวานกุลกิจกัลยาณมิตรเภสัชกรณทภูมิคุณาธิคมกัลยาณมิตรรัชดารังสียาภากัลยาณมิตรภัชริยาไทยทวีไพศาลกัลยาณมิตรสมศักดิ์เพชรแสงทิพย์กัลยาณมิตรไพศาลปราณีตพลกรังกัลยาณมิตรนุชนาถคุณพิสิทธิ์วงศ์กัลยาณมิตรนงนุชตั้งโชคสิริกุลกัลยาณมิตรสิริเพ็ญเตชะวีรพงศ์กัลยาณมิตรสิริพรเจตมงคลรัตน์กัลยาณมิตรพงพันธ์บุญมากกัลยาณมิตรปราณีบัวพุทธกัลยาณมิตรนิพาพันธ์จิวัชรานุกูลกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ปรียวาทบัวพุทธกัลยาณมิตรณัฐพลพงษ์จิวัชรานุกูลกัลยาณมิตรจุลามาศบุญสกุลเจริญกัลยาณมิตรอภิชาติจิวัชรานุกูลกัลยาณมิตรแพทย์หญิงรสกรมหาวิสารขอเรียนเชิญครับขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีทุกท่านครับสมัยหนึ่งท้าวสักกะเทวราชได้ตรัสกับมาตุลีเทพสารถีว่าดูก่อนมาตุลีเมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระองค์ก็ตามทักษิณาไม่ชื่อว่าน้อยเลยเมื่อพระตถาคตยังทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือเสด็จปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตสม่ำเสมอผลบุญก็ย่อมสม่ำเสมอ

ได้พาเทพธิดาสุนันทาผู้เป็นบาทบริจาริกาและบริวารจำนวนมากเข้าไปเที่ยวชมสวนสวรรค์จิตรดาวันอันกว้างใหญ่ครานั้นความอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นแก่เท้าสักกะเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่ารัศมีของสวนสวรรค์แห่งนี้สว่างสวยโชติช่วงมากจนครบรัศมีของถวยเทพทั้งหลายที่เข้ามาชมสวนแต่ทว่าในทันทีที่สุนันทาเทพนารีได้ย่างกรายมาถึงรัศมีอันโชติช่วงของทิพยอุทยานแห่งนี้ก็กลับอับแสงลงในบัดดลเพราะถูกรัศมีของสุนันทาเทพนารีบดบังจนหมดสิ้นสวนสวรรค์อันกว้างใหญ่แห่งนี้แม้สว่างโชติช่วงเพียงใดก็มิอาจสู้รัศมีกายอันเจิดจรัสของสุนันทาเทพนารีได้ทำให้เท้าสักกะถึงกับเอ่ยถามถึงบุพกรรมด้วยความใคร่รู้ซึ่งเทพธิดาสุนันทาก็ได้ประกาศถึงผลแห่งบุญที่ตนเคยกระทำว่าเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์นางเป็นผู้เปี่ยมด้วยศรัทธารักษาศีลชอบให้ทานได้บูชาพระสถูปเจดีย์อันเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดวงประทีปอยู่เป็นนิจนางสั่งสมบุญเช่นนี้เป็นอาจินจนตลอดชีวิตด้วยผลแห่งบุญนั้นนางจึงมีรัศมีกายอันแจ่มจ้าเหนือถวยเทพทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยยศและอธิปไตยในเทวโลกนี้คือผลแห่งการถวายชวาลาแด่เนื้อนาบุญผู้เลิศที่ใครๆมิอาจคำนวณนับผลแห่งบุญนั้นได้ดุจเดียวกับการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยของยอดนักสร้างบารมีในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านเปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยผลบุญนับอสงไขยอัปปมานังย่อมบังเกิดแก่ทุกท่านอย่างเป็นอัศจรรย์

เวลาได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์นันทใจบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย

อย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้รู้สึกสบายต้องปรับให้สบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราให้ใสๆให้เบิกบานให้แช่มชื่นโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเอาใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาแตะไปตรงกลางอย่างเบาเบาสบายสบายทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่ก็ให้ตรึกนึกถึงดวง

ระเจ้าที่เราถนัดขอให้เป็นของใสๆจะเป็นเพชรเป็นดวงแก้วใสๆเป็นองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่ตรึกคืนนึกอย่างเบาๆสบายๆถ้านึกถึงภาพไม่ออกเราก็ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในกลางกายหรือกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างละเอียดอ่อนและต่อเนื่องกันไปอย่าให้ขาดตอนนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่แล้วก็ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังก็จะต้องตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือเพชรใสใสหรือก้อนน้ำแข็งใสใสหรือองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งในจ้าที่เราคุ้นเคยประคองใจให้หยุดนิ่งไปอย่างเนี้ยประคองไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเราก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองใจอยากจะหยุดนิ่งใจอยู่ในกลางกายถึงตอนนั้นเราก็นิ่งอย่างเดียวนุ่มๆทำใจให้มันชุ่มชุ่มให้มันแช่มชื่นใจใสๆใจเย็นเย็นนิ่งอย่างเดียวอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าภายในมันจะกลวงโล่งโล่งโล่งโปร่งเบาเบาตัวจะขยายแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนไม่มีตัวใจของเราก็จะใสใสนิ่งนิ่งก็ให้นิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจนกระทั่งถึงจุดที่มันถูกส่วนคือปรุงใจจนถูกส่วนก็ตกโสนก็ไปข้างในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขแช่มชื่นเบิกบานแต่ที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนนั่งนิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆต้องสบายๆนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งเห็นดวงใสๆบ้างองค์พระผุดผ่านขึ้นมาบ้างเราก็ยังคงใช้วิธีเดิมคือหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวนิ่งนุ่มอย่างเดียวให้ใจใสๆทำซ้ำๆ

ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะแตะลงไปในกลางดวงหรือกลางองค์พระใสๆไปเรื่อยๆอย่างสบายๆทำซ้ำซ้ำซ้ำนับครั้งไม่ถ้วนเลยจะได้คล่องขึ้นเห็นดวงเห็นกายชัดใสติดอยู่ในกลางกายเราจะนั่งนอนยืนเดินก็เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ภายในยิ่งโดยเฉพาะพรรษานี้เนี่ยเป็นพรรษาที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวของเราเองซึ่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นน่ะอยู่ในกลางกายของเราคือพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรใสเกินความใสใดๆในโลกเราก็ต้องหาที่พึ่งที่ระลึกนี้ให้เจอนะจ๊ะในวันเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้เนี่ยเพื่อความมั่นใจอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตของเราจะต้องรีบชิงช่วงในตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่หาที่พึ่งให้เจอเพื่อที่เราจะเอาไปใช้ในวันที่เราไม่แข็งแรงในวันนั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้ไม่ว่าเขาจะรักหรือปรารถนาดีแค่ไหนเขาก็ได้แต่แค่เป็นกองเชียร์ดูแลได้แค่สังขารร่างกายเท่านั้นส่วนจิตใจเราต้องดูแลตัวของเราเองการมีที่พึ่งภายในด้วยการเข้าถึงเห็นชัดใสแจ่มตลอดเวลาจะทำให้เรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยมีปีติสุขใจมันจะนิ่งนุ่มเฉยๆเบิกบานใจจะนิ่งนุ่มเฉยๆมีความสุขอยู่ภายในแม้สังขารภายนอกจะเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามในวันที่เราไม่แข็งแรงนั่นจะข้างในเราจะแข็งแกร่งทั้งแข็งทั้งใสสดชื่นอยู่ภายในจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งที่เราอยู่ในสภาวะดูแลสังขารหยาบไม่ได้แต่เราดูแลใจของเราได้เห็นที่พึ่งปีติสุขความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นใจมันจะขยายออกมาภายนอกพลอยทำให้ผู้ที่อยู่รอบข้างเราเกิดแรงบันดาลใจอยากจะแสวงหาที่พึ่งภายในเหมือนอย่างตัวของเราเพราะฉะนั้นภายในพรรษานี้วันเวลามันเหลืออยู่อย่างจำกัดอย่าให้โอกาสที่ดีนี้นะมันผ่านไปในขณะที่สิ่งแวดล้อมยังเป็นสัปปายะเหมาะสมต่อการแสวงหาที่พึ่งภายในจะต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะเดี๋ยววันเดี๋ยวก็คืนแต่ละวันแต่ละคืนมันก็ล่วงเลยไปผ่านไปอย่างรวดเร็วตื่นขึ้นมาวันหนึ่งแปลว่าเรามีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกวันที่

จะแสวงหาที่พึ่งภายในแต่วันพรุ่งนี้ยังไม่ทราบถ้าเราคิดอย่างนี้ได้จะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะทำมากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีเราก็จะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปคือธุรกิจกับจิตใจมันก็ไปด้วยกันเมื่อเราพบที่พึ่งภายในนั่งก็เป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเดินเป็นสุขจะทำกิจวัตรกิจกรรมภารกิจอะไรมันก็เป็นสุขอบอุ่นใจปลอดภัยเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจหาที่พึ่งภายในให้ได้ฝึกให้หนักอย่างถูกหลักวิชาคือต้องเน่งนมเบาสบายผ่อนคลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เราเวลาจะเดินทางออกจากกายมนุษย์หยาบไปเกิดใหม่ก็ต้องไปตรงนั้นแหละชิงช่วงหรือช่วงชิงอยู่ที่ตรงนั้นศึกชิงพบอยู่ที่ตรงนั้นจะสุคติภูมิหรือทุคติภูมิก็อยู่ที่ตรงนั้นถ้าใจเราใสใสเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างหรือดวงธรรมใสใสแจ่มกระจ่างสุคติก็เป็นที่ไปจะไปแบบผู้ที่มีชัยชนะนี่ก็เป็นหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ทุกๆพระองค์ก็สอนเหมือนกันหมดเรามีบุญดีแต่มาเกิดในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทั้งให้มีวาสนาด้วยการแสวงหาธรรมะภายในให้เจอเพราะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะตั้งใจกันให้ดีให้ใจหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบาย

หลับตาประนมมือขึ้นพร้อมกันอันมยังวุฒสาภาควาโตอุปภาค

0: สาข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
1: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: จงดลบันดาลให้
1: จงดลบันดาลให
0: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ท่านใช้สร้างบารมี
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: ให้มาสร้างบารมี
1: ให้มาสร้างบารมี
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสะจักษุ
1: ทั้งมังสะจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: สัมมันตจักษุ
0: และธรรมจักษุ
1: และธรรมจักษุ
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ของพระสัม

0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกๆพระองค
0: ์ทุกๆพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจัยโยโหโต
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: สัพเพพุทธาปรัปปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังวันตาวิสัพโสเตทะลตาสุกิตาวิลุณหาพุทธศาสนเนอโรคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสที

ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่20กันยายนพ.ศ. 2569พยานตรัสรู้ธรรมถ้าไม่มีพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบังเกิดขึ้นวิชาธรรมกายก็คงสูญหายไปเลยเพราะขนาดท่านค้นคว้าขึ้นมาได้และมีการสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่ยังข้องใจเรื่องธรรมกายอยู่คำว่าธรรมกายแม้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาต่างๆทั้งในเถรวาทและมหายานแต่ก็มีการตีความหลากหลายกันไปจนกระทั่งหาข้อสรุปที่จะนำมาปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงไม่ได้เลยส่วนใหญ่มักจะตีความว่าปฏิบัติเป็นเรื่องนามธรรมหาข้อปฏิบัติไม่ได้หรือแปลว่าเป็นที่รวมหมวดหมู่แห่งธรรมซึ่งมารวมกันอย่างไรแล้วเราจะไปหาจากที่ตรงไหนไม่มีกล่าวไว้เมื่อยังแปลไม่ค่อยจะรู้เรื่องอย่างนี้การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงก็ไม่เกิดขึ้นไม่ค่อยจะรู้เรื่องอย่างนี้การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงก็ไม่เกิดขึ้นถ้าหากหลวงปู่ไม่ค้นคว้าหรือฟื้นกลับคืนขึ้นมาใหม่พวกเราก็คงสเปะสปะไม่รู้ว่าจะยึดอะไรเป็นแบบคงเป็นชาวพุทธแต่เพียงในนามเพราะไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรพระธรรมกายมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ไม่เคยรู้เลยและก็ไม่เฉลียวใจด้วยว่ามีอยู่จนกระทั่งหลวงปู่ท่านได้เข้าไปถึงจริง

และมาบอกว่ามีจริงแล้วก็ดีจริงสิ่งที่เข้าถึงนั้นเรียกว่าพระธรรมกายซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นเนื้อเป็นหนังของพระพุทธศาสนามีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยการหยุดกับนิ่งข้อสรุปที่ว่าเข้าถึงได้ด้วยการหยุดกับนิ่ง

ประเมินมนุษยชาติถ้าหากเรารู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติให้เข้าถึงอย่างไรก็ทำให้ไม่มั่นใจในการปฏิบัติเพราะถ้าไม่มีใครมายืนยันว่าต้องทำอย่างนี้เข้าถึงอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้พอหลุดจากนี้ถึงจะเข้าถึงพระธรรมกายถ้าไม่มีใครมายืนยันเราก็ไม่มั่นใจถึงแม้ว่าจะรักการปฏิบัติธรรมแค่ไหนก็ตามแต่พอหลวงปู่ท่านมายืนยันว่าต้องอย่างนี้ผิดไปจากนี้ไม่ใช่เราต้องเริ่มต้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ดำเนินเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายและจากการเข้าถึงพระธรรมกายทำให้ความรู้ในพระพุทธศาสนาที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกกระจ่างขึ้นมาเยอะเลยไม่เช่นนั้นเราไปอ่านพระไตรปิฎกมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องบางทีเกิดข้อสงสัยด้วยซ้ำไปว่านรกสวรรค์มีจริงไหมพระนิพพานผู้บรรลุมรรคผลนิพพานมีจริงไหมฉะนั้นเมื่อพระธรรมกายได้เปิดเผยขึ้นมาทำให้เราหายสงสัยเหลือเพียงประการเดียวคือการเข้าถึงของเราต่อเมื่อเราเข้าถึงได้แล้วจึงจะหายสงสัยอย่างแท้จริงอย่างสมบูรณ์เลยเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมถ้ายังไม่เข้าถึงพระธรรมกายความสงสัยก็ยังคงมีอยู่อย่างแน่นอนแต่ถ้าเข้าถึงแล้วความสงสัยนั้นก็จะสิ้นไปด้วยธรรมจักขุและญาณทัศนะของพระธรรมกายพอไปรู้ไปเห็นเข้าความสงสัยก็จะหมดไปพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกว่าเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปจับมือถือแขนสัตว์นรกก็ได้จับมือถือแขนเทวดาก็ได้พูดจาโต้ตอบกันก็ได้ไปช่วยบุพการีบรรพบุรุษของเราก็ได้ท่านยืนยันอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็มีผู้ทำได้หลายท่านที่เป็นพยานแห่งการบรรลุธรรมของหลวงปู่หรืออนุภาพของพระธรรมกายเพราะฉะนั้นเรื่องของพระธรรมกายสำคัญมาก

0: สมัครใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องไม่ใช่ดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้พอไปถึงตรงนั้นแล้วชั่วไม่เอาเอาดีอย่างเดียวในหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าเราจะจัดพิธีบูชาครูวิชาธรรมกายสมัยก่อนการบูชาครูไม่ได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเดียวแต่ทุกคนตั้งใจจะมาบูชาครูกันจริงๆเพื่อให้อนุภาพของครูบาอาจารย์ได้ผสมผสานกลมกลืนกับศิษยานุศิษย์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างครูความรู้และนักเรียนเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้ามากันนะมาบูชาครูเหมือนอย่างที่เราได้ปฏิบัติกันทุกๆปีอาทิตย์นี้ก่อนจะถึงวันครูให้ลูกทุกคนชำระกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้ใจอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญอยู่ภายในให้มากๆพอถึงวันนั้นเราก็จะได้บูชาครูธรรมกายด้วยใจที่ใสที่สุด
1: สาธุ
0: ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย

0: ท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับอีกสักครู่จะเป็นพิธีถวายปัจจัยบำรุงวัดและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายปัจจัยแล้วท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นข้อคิดและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีต่อไปนะครับขอเรียนเชิญ
1: ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้นะครับท่องไว้แล้วก็ทำไว้นะแล้วเราก็ทำมาตลอดนะครับปลาดอกยำซ้ำเดิมนะครับในเส้นทางการสร้างสองแถวสองแถวสองแถวสองแถวแล้วก็ฝั่งนี้สองแถวฝั่งนี้สองแถวนะครับเป็นสี่ครับเป็นสี่เป็นสี่นะครับนี่ประคองไว้นั่นคือบุญของเราของเรานะครับประคองไว้นิ่งๆสบายสบายเดี๋ยวขอแถวเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับชูขึ้นหน่อยชูยืนยันยืนยันยืนยันเนาะบกไหนบกไหนบกไหนยืนยันว่าเราจะสร้างมหาทานบารมีของเรานะครับเดี๋ยวเราแถวมาอีกนิดนึงนะครับเดินไปอ้าวนะครับเตรียมพร้อมชูอีกหนึ่งบก072รวยสาธุแยกซ้ายขวาฟังละสองแถวเลยครับสาธุสาธุก็หน้าเดิมๆเนาะเส้นทางนี้มีเราอยู่เนาะยังไม่หายไปไหนนะครับสาธุยังไม่หายไปไหนยังอยู่ในเส้นทางที่ตามติดหลวงพ่อคุณใหญ่ไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับ

สาธุเดี๋ยวคุณเยอะๆนะ

0: เจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้ก็วันที่20กันยายน2569
1: ครับ
0: อีก6วันก็จะถึงวันสำคัญเป็นวันสำคัญสำหรับลูกศิษย์ธรรมกายทุกท่านเพราะว่าจะได้มาเคารพบูชาครูวิชาธรรมกายกันเหลืออีกเพียงแค่6วันวันที่พระเดชกุลหลวงปู่บรรลุธรรมนั้นคือวันเป็นเดือน10ปีนี้ก็ตรงกับวันที่เป็นวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ก็เลยแค่6วันเท่านั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นบุคคลอัศจรรย์ต้องถือว่าอัศจรรย์มากเลยนะจ๊ะเพราะว่าท่านมาเกิดสร้างบารมีในยุคที่พระพุทธศาสนาล่วงเลยมาจนกระทั่งเกือบถึงกึ่งพุทธกาลท่านเกิดพ.ศ. 2427ก็ถือว่าใกล้กึ่งพุทธกาลพอมาถึงกึ่งใกล้พุทธกาลนี้ชาวพุทธเริ่มถดถอยคนที่จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเข้าสู่การตรัสรู้ธรรมแล้วธรรมที่ทำให้ตรัสรู้ธรรมนั้นเป็นอย่างไรนั้นในช่วงเวลานั้นของท่านนั้นมันจางลงไปมากแล้วคนที่ไม่เชื่อเริ่มมากขึ้น

พระเดชคุณหลวงปู่เกิดมาเพื่อการนี้เพื่อที่จะนำความรู้ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนากลับคืนมาให้ได้รู้จักกันที่ว่าท่านเป็นคนมหัศจรรย์มากในขณะที่ประชาชนชาวพุทธถดถอยแต่พระเดชคุณหลวงปู่ยังมั่นคงพระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็ยังเชื่อว่าธรรมที่พระบรมศาสดาเข้าถึงแล้วตรัสรู้ทำได้นั้นยังอยู่แล้วเข้าถึงได้ที่ในยุคสมัยนั้นเข้าถึงกันยากเข้าถึงกันไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าตัวผู้ปฏิบัติเองนั่นแหละมันด้อยลงการทุ่มเทเข้าสู่เรื่องการปฏิบัติลดหย่อนลงเลยทำให้การเข้าถึงธรรมจริงๆนั้นมันก็เลยเข้ากันไม่ถึงเพราะนั้นที่ขาดอยู่ท่านบอกว่าขาดอยู่ก็คือคนที่จะทุ่มเทเอาจริงเข้าสู่เรื่องการปฏิบัติแล้วท่านก็ยืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวของท่านเองคือท่านทุ่มเทเข้าสู่เรื่องการปฏิบัติท่านตัดสินใจปล่อยวางคำว่าปล่อยวางนี่สำคัญนะจ๊ะมันไม่ใช่คิดเป็นเพียงแค่ภาษาพูดแต่หมายถึงใจของท่านผู้นั้นปรับใจได้ปล่อยวางเรื่องต่างๆปล่อยวางทั้งลาภยศสรรเสริญสุขถ้าติดอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขการที่จะทุ่มเทเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมมันก็จะติดขัดเพราะจะไปติดอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญสุขพระเดชคุณหลวงปู่ในปี2460ที่ท่านจะไปวัดโบสถ์บนนั้นท่านตัดสินใจวางหมดเลยท่านไม่กังวลถึงลาภยศสรรเสริญสุขปล่อยวางท่านปล่อยวางจริงๆ

กล่าวกันว่าท่านได้แสงสว่างพอใจท่านปล่อยวางได้แสงสว่างที่ท่านเข้าถึงก็ยิ่งสว่างโพร่งเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านมั่นใจในสิ่งที่ท่านเข้าใจในเรื่องนี้เพราะนั้นท่านเลยตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกันตัดสินใจวางเรื่องอื่นหมดแล้วก็หาสถานที่เพื่อเข้าสู่การปฏิบัติธรรมแล้วก็เลือกวัดโบสถ์บนบางคูเวียงวันนั้นในปีพ.ศ. 2460เป็นพรรษาที่12ของท่านท่านก็เดินทางไปที่วัดโบสถ์บนเพื่อเข้าพรรษาที่วัดโบสถ์บนพอไปถึงที่วัดบนโบสถ์บนนั้นสถานที่เป็นสัปปายะของท่านเพราะว่าอยู่ห่างพระนครและก็มีสายน้ำล้อมอยู่สองสายมันทำให้เป็นสถานที่ที่ชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นห่างพระนครใจท่านก็ยิ่งวางเรื่องต่างลงได้แล้วท่านก็พบว่าแสงสว่างที่ท่านเข้าถึงนั้นสว่างโพร่งมากๆเลยทำให้ใจท่านอยู่กับแสงสว่างอยู่กับแสงสว่างจนกระทั่งรวมเป็นดวงเป็นดวงสว่างที่กลางท้องของท่านที่ในประวัติได้พูดถึงว่าท่านเข้าถึงดวงได้ก็เข้าใจกันว่าจริงๆแล้วพระเดชหลวงปู่มาเข้าถึงดวงได้จริงๆก็ที่วัดโบสถ์บนนี่แหละเพราะว่าเป็นสถานที่เป็นสัปปายะของท่านเงื่อนไขต่างๆพร้อมหมดเพราะนั้นท่านจึงใจท่านถึงจดอยู่กับดวงสว่างที่ท่านเข้าถึงทุ่มเทหมดไม่ห่วงเรื่องอะไรเลยแล้วแสงสว่างดวงสว่างก็ยิ่งสว่างโพร่งสว่างโพร่งกล่าวกันว่าการเข้าถึงดวงสว่างของท่านนั้นชัดขนาดไหนมีเรื่องเล่ากันว่าวันหนึ่งท่านฉันข้าวกำลังฉันภัตตาหารกับเพื่อนพระภิกษุแล้วเพื่อนพระภิกษุก็เห็นท่านนั่งไปแล้วก็ยิ้มไปเดี๋ยวก็หลับตาเดี๋ยวก็ลืมตาเพราะตอนฉันยังไงก็ต้องลืมตาแล้วก็ยิ้มเป็นการบอกว่าดวงสว่างที่พระเดชหลวงปู่เข้าถึงนั้นจะหลับตาลืมตาก็ชัดเพราะนั้นชัดในทุกอิริยาบถนั่งฉันก็ชัดนั่งธรรมะก็ชัดมันเลยทำให้ความมั่นใจของท่านเต็มเปี่ยมก็พอดีเข้าถึงวันเพ็ญเดือนสิบวันเพ็ญเดือนสิบนั้นพระเดชหลวงปู่ได้มีความมั่นใจทีเดียวว่าเป็นไงเป็นกันวันนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะนั้นท่านตั้งใจว่าตกเย็นจะไปนั่งธรรมะที่โบสถ์นั่งธรรมะวันนี้ถ้านั่งไปแล้วถ้าเข้าไม่ถึงก็ไม่ลุกขึ้นแล้วถ้าพูดง่ายก็คือยอมตายให้มันรู้กันไปเลยให้เขาล่ำลือกันไปเลยว่านั่งธรรมะจนกระทั่งตายเพราะนั้นเข้าไปในโบสถ์วันนั้นตอนเย็นท่านไปเข้าไปในโบสถ์องค์เดียวไปอยู่หน้าพระประธานกราบพระประธานและขอพรขอพระองค์ได้โปรดประทานธรรมด้วยเถิดแม้เป็นเพียงส่วนน้อยที่พระองค์ทรงตรัสรู้ทรงรู้ทรงเห็นถ้าหากว่าการเข้าถึงธรรมนี้จะเป็นภัยต่อพระศาสนาก็อย่าได้ประทานธรรมเลยแต่ถ้าจะเป็นคุณต่อพระศาสนาได้โปรดประทานธรรมด้วยเถิดเมื่อเข้าถึงธรรมได้แล้วจะทำหน้าที่เป็นทนายให้กับพระศาสนาคำว่าเป็นทนายให้กับพระศาสนานี้ตัวฉันเองเข้าใจว่าเป็นคำที่ท่านบอกว่าท่านจะยืนยันการเข้าถึงธรรมธรรมที่แท้จริงที่ท่านเข้าถึงตลอดชีวิตของท่านและในประวัติของท่านก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการยืนยันจาก

ประวัติของท่านเลยว่าท่านพูดถึงเรื่องธรรมกายพูดถึงเรื่องธรรมกายตลอดชีวิตของท่านยืนยันสิ่งที่ท่านเข้าถึงคือเรื่องธรรมกายเพราะนั้นเมื่ออธิษฐานจิตแล้วไปเรียกคุณหลวงปู่ก็นั่งในประวัติบอกว่าพอนั่งลงแล้วใจท่านก็จดอยู่กับดวงสว่างมีการกล่าวว่าเวลาใจท่านจดอยู่กับดวงสว่างนั้นใจท่านนุ่มดวงท่านก็จะยิ่งนุ่มเพราะนั้นถ้าดวงถ้าใจท่านยิ่งนิ่งดวงที่ท่านดวงสว่างของท่านก็ยิ่งนิ่งเพราะนั้นใจของพระเดชของหลวงปู่ทั้งนุ่มทั้งนิ่งจดนิ่งอยู่กับดวงสว่างยิ่งจดก็ยิ่งนิ่งยิ่งนุ่มใจก็รวมเข้าสู่ศูนย์รวมเข้าสู่ศูนย์กลางของดวงตรงศูนย์กลางของดวงเนี่ยพอใจท่านนิ่งสนิทมากเข้าท่านก็พบช่องทางเข้าสู่ภายในกล่าวว่าเป็นจุดเล็กใสสว่างที่อยู่กลางดวงสว่างมากๆใจท่านที่นิ่งสนิทก็จดนิ่งแล้วทิ้งดิ่งลงเข้าสู่ภายในกล่าวกันว่าผ่านดวงแล้วก็ผ่านกายดิ่งลึกเข้าสู่ภายในจนกระทั่งไปถึงองค์พระแก้วใสสว่างกลางกายและองค์พระแก้วใสที่สว่างกลางกายนี้แหละกล่าวกันว่าก็คือกายธรรมของท่านเองเพราะนั้นใจท่านก็จดก็อยู่กับองค์พระแก้วใสแล้วที่องค์พระแก้วใสเนี่ยก็ยังมีดวงสว่างที่อยู่กลางพระแก้วใสในประวัติบอกว่าดวงสว่างที่อยู่กลางพระแก้วใสนั้นสว่างโปร่งมากๆแบบที่จะไม่มีอะไรเทียบได้เลยและเป็นความสว่างที่อยู่เป็นความสว่างที่อยู่ท่ามกลางความใสบริสุทธิ์ที่อยู่กลางพระแก้วใสแล้วท่านก็อยู่กับพระแก้วใสอยู่กลางพระแก้วใสอยู่ในดวงกลางพระแก้วใสตลอดทั้งคืนการเข้าถึงธรรมของพระเดชหลวงปู่นั่นคือสิ่งที่ท่านเข้าถึงและใจท่านก็จดอยู่กับเรื่ององค์พระธรรมกายถึงจะเป็นวันต่อมาท่านก็จดอยู่กับพระแก้วใสที่อยู่กลางกายของท่านพร้อมกับการศึกษาลึกก็ไปสู่ภายในเพราะนั้นพระเดชคุณหลวงปู่ได้เข้าถึงพระแก้วใสพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของท่านและท่านก็ได้เห็นเส้นทางการเข้าถึงธรรมของท่านตั้งต้นตั้งแต่ต้นคือใจสงบนิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวเพราะนั้นถึงได้เป็นแนวทางที่ท่านได้มาสอนได้ให้ไว้เป็นมรดกธรรมว่าให้ทำใจหยุดทำใจนิ่งพร้อมกับสูตรสำเร็จที่ให้ไว้กับลูกหลานทุกคนว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จนี้สำคัญนักทุกขั้นทุกตอนในการเข้าถึงธรรมตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเข้าถึงธรรมและลึกเข้าไปสู่ภายในล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จทั้งนั้นทางสายกลางนั้นที่ท่านเข้าถึงนั้นท่านตั้งต้นตั้งแต่ศูนย์กลางกายจดศูนย์กลางกายพบดวงจดดวงก็จะพบศูนย์กลางของดวงแล้วก็พบช่องทางเข้าเส้นทางสายกลางนั้นไม่มีอะไรอยู่นอกกลางเลยอยู่แต่กลางอย่างเดียวนอกกลางไม่มีเส้นทางสายกลางเส้นทางสายกลางจึงอยู่ที่ศูนย์กลางกายและนี่ก็คือวิชาที่พระเดชหลวงปู่ได้สอนต่อทอดกันมาตั้งแต่ท่านเข้าถึงธรรมได้ท่านก็สอนต่อทอดกันมาจนกระทั่งถึงวัดพระธรรมกายจนกระทั่งถึงทุกๆวันนี้พระเดชหลวงปู่จึงมีพระคุณอย่างสุดที่จะพรรณนาได้ต่อลูกศิษย์หลานศิษย์ทุกๆคนโอกาสที่เราจะ

ได้บูชาถามท่านเป็นการบูชาครูเพราะท่านเป็นผู้สอนสอนมาตั้งแต่ต้นโอกาสนี้จะได้มาถึงเราการได้บูชาพระเดชครูหลวงปู่ในโอกาสที่ท่านบรรลุธรรมในวันเพ็ญเดือน10ที่จะถึงในวันที่26กันยายนนี้จึงเป็นวันที่เป็นโอกาสของพวกเราทุกคนทุกคนที่จะมาบูชาธรรมท่านใจจะอยู่กับท่านและใจอยู่กับท่านนั้นจะอยู่ที่ศูนย์กลางกายเพราะนั้นใจของเราจะต้องฝึกจะต้องปรับแล้วก็สิ่งที่ได้กล่าวกันไว้ที่หลวงพ่อให้เป็นโอวาทเอาไว้ว่าเราจะจัดพิธีบูชาครูวิชาธรรมกายสมัยก่อนการบูชาครูไม่ได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเดียวแต่ทุกคนตั้งใจมาบูชาครูกันจริงๆเพราะนั้นวันที่26วันเป็นเดือน10ที่จะถึงนี้นี่คือประโยคที่ครูไม่ใหญ่ฝากไว้ให้ตั้งแต่พ.ศ. 2545ทุกคนตั้งใจจะมาบูชาครูกันจริงๆเพื่อให้อนุภาพของครูบาอาจารย์ได้ผสมผสานกลมกลืนกันกับศิษยานุศิษย์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างครูความรู้และนักเรียนเพราะฉะนั้นวันเพ็ญเดือน10วันเสาร์ที่26กันยายนให้เรามากันนะมาบูชาครูเหมือนอย่างที่เราได้ปฏิบัติกันทุกๆปีภายในวันเสาร์วันที่26นี้ก่อนที่จะถึงวันครูนี้ให้ลูกทุกคนชำระกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้ใจอยู่ในอู่ทะเลบุญอยู่ภายในให้มากๆพอถึงวันนั้นเราจะได้บูชาครูธรรมกายด้วยใจที่ใสที่สุดเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ครูไม่ใหญ่ท่านได้ให้แนวทางในการที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจในช่วงก่อนที่จะถึงวันครูธรรมกายกันเพราะนั้นเพื่อให้ใจของเรานั้นพร้อมถ้าใจของเราใสใจใสมากมากนั่นคือความพร้อมของใจของเรายิ่งใสมากก็พร้อมมากและโอกาสที่เราจะอยู่กับพระเดชหลวงปู่อยู่กับหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายด้วยใจใสๆจะเกิดขึ้นและนั่นคือ

0: บุญที่เราตั้งใจบูชาธรรมครูบาอาจารย์ก็จะเข้าสู่ศูนย์กลางกายของเราเป็นบุญใสกันนะจ๊ะเป็นบุญที่จะหนุนเนื่องให้โอกาสที่เราจะได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกคน
1: สาธุ
0: เป็นโอกาสเลยนะจ๊ะโอกาสมากมากขอเจริญพร
1: สาธุ
0: ตั้งใจบูชาพระกันนะ

0: ตังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ธรรมะชัดๆทุกท่านนะแล้วมาวันที่26กันนะ

0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วครับ
0: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
0: ่หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวยจงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า

0: มันเก่งๆเนาะทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้าขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสนธิกันจ้ะ

0: คือตอนที่คุณยายท่านยังอยู่ที่บ้านหลังเล็กนี่นะนี่วัดปากน้ำนะจ๊ะอยู่วันหนึ่งมีพระมหาปริยัติประโยคก้ามหาคุณยายเพื่อมาทดสอบภูมิธรรมของคุณยายอย่าลืมนะคุณยายถ้าไม่รู้หนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้นะจ๊ะประโยคก้าองค์นี้ตั้งใจจะไปทดสอบภูมิธรรมของคุณยายซึ่งคุณยายท่านก็นั่งฟังเฉยพูดตอบสั้นๆว่าค่ะไหนฟังเฉยๆสิ
1: ค่ะ
0: โอ้นี่แต่พอพระมหาปริยัติท่านถามอะไรมาคุณยายสามารถตอบได้หมด
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: เคุณยายก็เลยขอเรียนถามพระมหากลับไปบ้างท่านมหาท่านมหาก็จบเรียนธรรม9มาร ักษาศีลเนี่ยศีลมันเป็นยังไงพระมหาท่านก็ตอบว่าศีลคืออย่างนั้นสิ่งคืออย่างนี
1: ้
0: ว่าไปตามทฤษฎีได้เป๊ะเลยนี่จ้ะคือไม่ธรรมดาเลยนี่เนาะยายท่านก็จึงเรียนไปว่าไม่ใช่แค่ท่านไม่ใช่แค่นั้นยังไม่พอเห็นนะคือถ้าไม่เห็นอย่างนั้นแล้วจะไปรักษาได้อย่างไรล่ะนั่นก็เพียงแค่รู้เรื่องศีลเท่านั้นเองตามทันไหมจะรักษาศีลก็ต้องเห็นศีลไม่เห็นศีลแล้วจะไปรักษาศีลได้อย่างไรไง
1: ใช
0: ่เออนี่นะจะรักษาศีลต้องเห็นศีลมันยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยงั้นจะรู้ได้ไงอยู่หรือไม่อยู
1: ่
0: นี่จ้ะพระมหาเข้าใจไหมก็เข้าไปอยู่ในใจไหม
1: เข้าไปอยู่ในใจครับ
0: พระมหาท่านก็ถามกลับเน
1: า
0: ะแล้วเห็นศีลได้ด้วยเหรือ แล้วไม่ใช่ศีลที่บอกไว้หนังสือเหร
1: อ
0: คุณยายก็จึงเรียนกับไปอย่างเรียบง่ายว่านั่นน่ะมันรู้เรื่องศีล
1: ค
0: ือรู้เรื่องแต่ศีลต้องเห็นได้สินี่เนาะนั่นแค่รู้จ้ะนี่ศีลเนี่ยมีลักษณะเป็นดวงกลมๆ เขาเรียกว่าดวงศีล อยู่ในศูนย์กลางกายของท่านนั่นแหละของท่านมหานั่นแหละเอาแล้วรักษาด้วยใจตามใจใสๆอยู่ตรงนิ่งไปตรงนั้นแหละให้เห็นให้ได้ตลอดเวลา อย่าให้หายดังนี้ถึงจะเรียกว่ารักษาศีลเนี่ยรักษาดวงศีลนี้ไม่ให้มันหายนี่จ้าเคยเห็นศีลไม้เงียบท่านมหาเคยเห็นศีลไม
1: ้
0: ไม่เห็นแล้วจะรักษาได้ไงนี่เนาะนี่จะคือคำพูดของคุณยายผู้ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะพูดจะสอนก็เอาจากที่ท่านเห็นนั่นมาสอนนี่จ้าที่ท่านคุยกับพระมหาประโยคเก้าและสุดท้ายพระมหาประโยคเก้าเลยขอมาเรียนวิชาธรรมกายคุณยายแทนแล้วพ่อก็ยืนดูคุณยายท่านกำลังถางหญ้าทั้งที่เห็นยังถามนั่นน่ะยายทำอะไรอยู
1: ่
0: ท่านก็ตอบเรียบง่ายยายกำลัง

ระลึกชาติขนาดถางหญ้าไประลึกชาติไปแล้วกวาดบ้านไประลึกชาติไปไหมนี่ระจ่าของยายเราแม้ถางหญ้าก็ระลึกชาติได้นี่นะคอยมีแขกไทยนะไม่ใช่แขกอินเดียที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำกับคุณยายมาลำพังคุณยายฟังว่าช่วยเถิดช่วยฉันหน่อยเถิดช่วยเถิดให้ฉันได้เข้าถึงดวงใสๆอยากให้คุณยายช่วยเข้าถึงดวงแม้ไปถึงพระธรรมกายก็ไม่เป็นไรเอาเข้าถึงดวงใสๆถ้าให้ถ้าช่วยฉันเข้าถึงดวงใสๆได้เดี๋ยวฉันจะเอาเงินมาถวายคุณยายก็ตอบไปอย่างเรียบง่ายว่าคุณเอาทองมากองสูงท่วมหัวฉันยังเอาดวงใสมาให้ไม่ได้เลยคุณอยากได้คุณต้องไปทำเองถึงจะได้นี่จ้ะหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคุณยายสามารถทำได้เพียงแค่แนะนำสั่งสอนชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้เท่านั้นแต่หลักๆแล้วก็ต้องไปทำด้วยตัวของเราเองนี่จ้ะคำพูดของยายทุกคำมีพลังทำให้มั่นใจและมีกำลังใจที่จะทำตามให้ได้อย่างท่านทำลายความสงสัยของเราให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ท่านก็ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทุกคำตอบของท่านเพียงไม่กี่คำล้วนแต่เป็นที่สุดของคำตอบตามทันไหมจ๊ะเหมือนเรากำลังอยู่ในห้องทึบๆเป็นมืดพอเราได้ยินคำตอบของคุณยายได้แล้วเหมือนเปิดไฟให้ห้องสว่างขึ้นเลยทำให้เราเห็นเข้าใจและหายสงสัยในทันทีและโลกจึงเป็นผู้ที่โชคดีมีบุญที่สุดที่ได้มาเจอสุดยอดของครูบาอาจารย์คือคุณยายอาจารย์ไหนใครเจอคุณยายบ้างจ๊ะสาธุสิ่งใดที่คุณยายท่านทำก็ให้เราดำเนินรอยตามปฏิปทาของท่านนะจ๊ะจะได้ตามติดตามมาเลยไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะนี่เราอยากจะเป็นอย่างคุณยายเราก็ต้องทำอย่างที่คุณยายท่านทำที่ท่านสอนให้เราทำนะจ๊ะมาฟังเพลงนี้จ้า

วันนี้เป็นตอนที่3ของจดหมายจากพระรุ่นบุกเบิกสร้างวัดนะตอนที่3หมื่นฟ้าลิขิตมิสู้สิทธิ์มีครูดีคมไหมกราบกราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูปลัดสวิชชาโพ

0: จากวัดต่างๆทั้งก็วัดปฏิบัติและการจัดสถานที่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างวัดพระธรรมกายครับพออยู่บริวารสกรรมได้เพียง 2-3 วันครูไม่ใหญ่ซึ่งภาษายังน้อยอยู่ก็ได้รับอรัตนาแสดงตามต่อหน้าคณะสงฆ์กว่า200รูปนี่การเตรียมตัวของครูไม่ใหญ่มีเพียงเดียวคือนิ่งนิ่งผมไม่รู้จะทำอะไรส่วนผมลงหน้าสุวิจโพนี่นะวันนั้นไม่มีกระดาษสักแผ่นปากกาสักด้ามก็ไม่มีแต่ตั้งใจว่าจะเก็บทุกอย่างที่ครูวิจัยแสดงทำให้ได้มากที่สุดครับดีแล้วที่ไม่มีจ้ะโอ้ดีมากเลยนี่แทบไม่ต้องเอาเก็บมาฮิตดูบวชไปกี่พรรษาเขานิมนต์ให้แสดงธรรมต่อหน้าพระเถระเจ้ามีเจ้าคณะจังหวัดอยู่องค์ด้วยให้พระบวชไม่กี่พรรษาไปแสดงธรรมต่อหน้าเจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นนักเทศธรรมที่เยี่ยมมากเลยวันนั้นครูวิจัยก็ไม่รู้จะเริ่มเทศเรื่องอะไรก็เริ่มง่ายๆก่อนคือเรื่องไตรสรณคม
1: โอ้ซา
0: เราไม่ต้องพูดเยอะมีแค่3อย่างนี่เนาะเริ่มต้องอธิบายคำว่าคมนะเพราะเพิ่งเป็นพระบวชใหม
1: ่
0: จะไปเอาอะไรเยอะ
1: ๆ
0: ก็เลยอธิบายคำว่าคมนะคือการไปถึงการเข้าถึงแล้วก็ค่อยพาจากรัตนตรัยภายนอกเข้าสู่พระรัตนตรัยภายในนี่นี่รัตนตรัยภายนอกมีอะไรแล้วก็รู้กันอยู
1: ่
0: แล้วพาก็ไปสู่พระรัตนตรัยภายในนี่พระรัตนตรัยมีทั้งนอกทั้งในเพราะว่าบวชได้ไม่นานก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศนี่นะนี่ก็เลยจำเทศนาจากพระเดชพระหลวงปู่มาน ี่เนาะจากสมถะก็นำเข้าสู่วิปัสสนาพูดง่ายๆย่อๆคือให้จากไม่เห็นอะไรให้ไปเข้าถึงดวงที่มีอยู่ในตัวแล้วก็เข้าถึงกายกายนั้นกายนี้จนถึงพระอรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะเทศอะไรเลยจำเทศนาจากพระเดชพระหลวงปู่แล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้เขาฟังกันนะเอ๊ะมีใครไปด้วยอยู่ในนี้นั่นถามเอาแล้วกันนั่นเดิมก็หน่อเวลาเทศให้เพียง20นาที
1: คร
0: ับเพราะว่าหลายองค์ถูกนิมนต์ขึ้นเทศเนี่ยจะถูกเคาะโพเดียมนิมนต์ลงครูใหญ่ก็เขากำหนดเวลาเทศเพียง20นาทีครูใหญ่ก็ไม่รู้จะ

และเทศย่อยๆยาวๆไปมา 30-40 นาทีเรื่องพระรัตนตรัยภายนอกและภายในจำเทศนาของพระเดชคุณหลวงปู่มาแล้วก็เอามาถ่ายทอดเพราะเราบวชไม่กี่พรรษาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจำเทศนาท่านมาแต่มันก็แปลกหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ที่ท่านมาอยู่ปริวาสด้วยท่านไม่ยอมให้พระบวชใหม่ลงสักโกยอยากฟังต่อท่านก็พูดสั้นๆว่าพูดต่อพูดต่อโอ้คือถ้าใครชี้องค์ไหนนะเดี๋ยวองค์นั้นองค์ที่ชี้ถ้าชี้องค์ไหนเทศองค์นั้นต้องเทศทีนี้บางองค์ท่านอยู่ในถ้ำแต่ไม่เคยเทศเนี่ยพอออกมายืนเทศก็ถูกเคาะประเดี๋ยวนิมนต์ลงครูวิทยาก็เลยเราจะเจออย่างนี้มั้งเปล่าไม่รู้แต่ปรากฏว่าวันนั้นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านมาด้วยท่านพูดให้พูดต่อโอ้ที่จริงกำลังจำเทศนาหลวงปู่เอาไปถ่ายทอดให้ฟังครูวิทยาก็เทศไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีรอยสะดุดคือก็เปิดช่องให้โม้ก็ต้องโม้หน่อยเพราะเพิ่งบวชได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วให้เทศต่อหน้านักเทศคือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดถ้ามาอยู่ปริวาสด้วยพอกำลังจะจบเป็นครั้งที่สองท่านจะคณะจังหวัดนครสวรรค์ส่งสัญญาณมีอีกพูดต่อหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนักเทศอาจารย์ย้ายพูดต่อตอนแรกก็จะพูดแค่กายสองกายเราก็มีเวลานี่เนอะเพราะเราจะต้องพูดถึง18กายเนี่ยวันนั้นจึงยาวเทศครั้งแรกจึงยาวไปกว่าชั่วโมงคณะสงฆ์กว่า200รูปยังนั่งฟังเงียบกริบคงฟังว่าไอ้พูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยไอ้องค์นั้นอยู่ด้วยมั้งเนี่ยวันนั้นหลวงนาสุวิชโพอยู่ด้วยจึงไม่ได้เก็บเพียงเนื้อหาธรรมะแต่ยังได้แบบฉบับการเทศน์ครูไม่ใหญ่ที่เริ่มจากเรื่องง่ายคนฟังเข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยพาเข้าสู่ธรรมะที่ลึกขึ้นไปตามลำดับก็จำเทศจากหลวงปู่เทศสอนเลยนี่จ้ะเพราะมันเทศครั้งแรกก็จะไปรู้เรื่องอะไรแล้วประเทศไทยนักเทศฟังคือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดที่ท่านมาอยู่ปริวาสด้วยคิดดูมันจะสั่นขนาดไหนแต่ว่าสั่นสู้นี่ผมรู้สึกว่าท่านมั่งหลวงพ่อไหลเหมือนสายน้ำไม่ขาดตอนฟังแล้วสดชื่นแล้วชุ่มฉ่ำไปตลอดทางครับโอ้โหนี่กองเชียร์เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะฟังต่อฟังเพลงนี้ก่อน

โอ้โหไปจบคำว่าหล่อจังนี่นะคือให้ขึ้นเทศตอนหน้าหลวงพ่อจากในจังหวัดทุกท่านเป็นนักเทศคิดดูสิไม่ใช่นักเทศธรรมดาเป็นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดด้วยอ๋อมันไม่ธรรมดาเลยนะเพราะองค์อื่นพอขึ้นไปเทศเนี่ยถ้าชี้

0: ช่วงไหนก็ต้องขึ้นเทศก็จะถูกข้อประเดี๋ยวเลยนิมนต์นี่ก็นิมนต์เทศต่อไหมนิมนต์ลงไอ้เจ้ากังกูใหญ่เนี่ยอัญเชิญเทศนาหลวงปู่ไปถ่ายทอดให้ฟังเขาเพิ่มไมค์เนี่ยเนี่ยถามองค์นี้เลยเขาเพิ่มไมค์อะอย่าไปถามเดี๋ยวท่านตอบไม่ได้เดี๋ยวท่านพูดเรื่องจริงถึงไหนแล้วเนี่ยหลังเทศจบมีคำชื่นชมจากคณะจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในเองน่ะท่านเป็นนักเทศเพราะท่านได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นธรรมกถึกท่านบอกว่าตั้งแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านที่แล้วท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังการแสดงธรรมเรื่องธรรมกายอย่างนี้อีกเลยจนกระทั่งวันนี้แล้วท่านก็พูดอีกยาวโอ้โหพอผมได้ยินหนูจะกระพองโตเลยครับใครก็ไม่รู้เนี่ยนี่พระราชประมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ในช่วง2517ที่มาอยู่ปริวาสในวัดพระมเจริวาสจังหวัดนครสวรรค์นี่นี่เจ้าแล้วพ่อครับหลังกลับจากปริวาสกรรมที่นครสวรรค์ช่วงปีต้นปี2518อีกไม่นานครูวิจัยก็ตัดสินใจครั้งสำคัญคือย้ายหมู่คณะยกทีมจากบ้านธรรมประสิทธิ์มาปักหลักที่ศูนย์วิจัยประเดี๋ยวธรรมคลองสามนี่เนาะส่วนคุณยายนั้นครูวิจัยเป็นผู้ไปชวนท่านมาภายหลังผมคือหลวงนาสวิจโพนะเคยถามคุณยายว่ายายท่านครูไม่ยายไปชวนยายยายมาอยู่ที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมอ่ะยายได้พูดอะไรหรือเปล่าครูยายท่านก็ตอบสั้นๆยายไม่ได้พูดอะไรท่านพูดสั้นค่ะสั้นไหม
1: สั้น
0: จ้าเนี่ยชวนยายมาอยู่ย้ายมาอยู่ท่านก็ตอบรับอ่ะค่ะ
1: คร
0: ับ ผมจึงถามต่อนี่องค์นั้นนะ
1: ครับผม
0: แล้วยายคิดอะไรไหมท่านก็ตอบว่ายายก็คิดเหมือนกันเพราะยายอายุมากแล้วยายไปคราวนี้ยายคงไม่ได้กลับมาคำว่าไม่ได้กลับมาของคุณยายก็คือไม่ได้กลับไปอยู่ที่วัดปากน้ำอีกแล้วครับเพราะนับจากวันนั้นเวลาชีวิตที่เหลือของท่านคุณยายก็ทุ่มเทให้การสร้างวัดและหมู่คณะคือวัดธรรมกายนี่จ้ะจึงทำให้ความเป็นปึกผังเกิดขึ้นมา
1: จ้ะ
0: วันที่18เมษายน2518โอ้โหนี่ท่านจำแม่นนะพวกเราก็ช่วยกันย้ายของมาอยู่คลอง3มีภาพหนึ่งที่ผมจำได้คือคุณยายยืนอยู่หน้าบ้านธรรมประสิทธิ์ท่ามกลางลูกศิษย์ล้อมรอบโดยมีป้ายบ้านธรรมประสิทธิ
1: ์
0: ที่ถอดออกมาวางไว้ข้างหน้าเตรียมย้ายมาด้วยกันประจว
1: บ
0: ป้ายนี้อยู่ที่อาคาร2ชั้นปุโรหิตาย้ายออกจากบ้านธรรมประสิทธิ์ทุกคนนั่งสมาธิร่วมกันก่อนเริ่มขนย้ายสิ่งของขึ้นรถเนี่ยพาคุณยายมันลำบากแท้ๆเลยนี่นี่ขนย้ายสิ่งของขึ้นรถเพื่อย้ายจากวัดปากน้ำมาที่ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมนี่พอย้ายมาอยู่คลอง3ในช่วงเวลานั้นพื้นดินข้างบนดูเหมือนจะแห้งนะแต่ข้างล่างยังเป็นเลนอยู่เวลาผมหมายถึงหลวงนาสุวิชโภนเดินกลับกุฏิต้องตั้งสติดีๆเผลอก้าวออกจากทางเดินไปนิดเดียวนั่นเอง

0: เกือบจะจมบาดาลคือขาพระโรธลงไปจมไปถึงเข่าเลยนี่ส่วนรายละเอียดไปถามท่านเองยุคบุกเบิกกองสามดินหน้าแห้งก็เลนผิวดินด้านบนแห้งแต่ด้านล่างเป็นลมเลนนี่จ้าสูงวิจารปฏิบัติธรรมปี2522ครับนี่ตัวที่พักสองเดินมีกุฏิอยู่5หลังสร้างเพิ่มอีก3หลังครูไม่ใหญ่อยู่หลังหนึ่งผมอยู่หลังหนึ่งกุฏิหลังที่ครูไม่ใหญ่ให้ผมอยู่ผ่านมากว่า51ปีแล้วครึ่งร้อยปี51ปีทุกวันนี้กุฏิยังแข็งแรงดีแต่คนที่อยู่ที่กุฏิเนี่ยทำท่าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ยังแข็งแรงนะนี่ดูสิหลังนี้หอมล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ที่จ้าประมาณปี2530ผมหมายถึงหลวงนาสุวิชโพนะเริ่มรวบรวมน้องๆเห็นเล่นยิกกลุ่มเล็กๆมานั่งสมาธิร่วมกันทุกวันเสาร์ที่อาคาร2ชั้นปุโรหิตาครับเพราะผมคิดว่ามารับบุญแล้วใจก็ต้องได้ธรรมะกลับไปด้วยผมจึงค่อยๆหล่อหลอมให้ทุกคนรักการปฏิบัติธรรมรักการประพฤติพรหมจรรย์เล่าเรื่องคุณยายฟังอยู่เสมอและมีโอกาสก็จะชักชวนไปปฏิบัติธรรมเช่นพาไปไร่สุวรรณปากช่องรู้จักไหม
1: รู้จ
0: ัก อ่าวมะนาว
1: รู้จักค่ะอ
0: ยู่ไหนอ่าวมะนาวบ้านกันวิทย์จังหวัดเชียงรายจากน้องๆเพียงไม่กี่สิบคนก็ค่อยเพิ่มเป็นหลักร้อยหลักพันโอ้โห จนช่วงงานถ้าถึงกุญแจครั้งก็ได้มีอาสาสมัครช่วยงานเหลือยิกสูงสุดถึง2,000คนอาสาสมัครช่วยเหลือยิกเห็นนี่ยึกทำเลยจ้ะ
1: เขียนใบโมธนาครับจะเขียนใบโมครับ
0: เขียนใบโมเหรอ
1: ใช่เขียนมือกับมือ
0: ก็ทำให้วันนี้มีหลายคนในทีมเห็นนี่ยึกสมัครใจประพฤติพรหมจรรย
1: ์
0: อยู่เป็นโสดไม่แต่งงานอัตถการปฏิบัติธรรมและเป็นผู้นำบุญกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายครับโอ้โหท่านจำแม่นอย่างนี้เดี๋ยวดูดิเราจะจำท่านได้ไหมในวันวิสาขาบูชาปี2521เหมือนไหมเหมือนไหม
1: เหมือนคร
0: ับ ใช่เปล่า
1: ใช่ครับ
0: นี่แต่ว่าคุณยายถ่ายภาพร่วมกับทีมงานเฮเลนยิกเอาคุณยายท่านถ่ายด้วยนี่จ้า

0: องค์นี้บอกว่าผมหล่อหลอมน้องๆฝ่ายเหรัญญิกในการปฏิบัติธรรมร่วมกันให้ปลูกฝังมโนปณิธานของหลวงพ่อครับแต่ถ้าบอกผมหล่อเดี๋ยวอ่านดูนี่นั่นก็บอกท่านบอกผมหล่อโอ้โหไม่ธรรมดาเลยแล้วพ่อครับตลอดระยะเวลาที่ผมหมายถึงท่านนะหลวงนาถวิจโพได้รับบุญเหรัญญิกผมปลื้มใจครับเพราะได้ดูแลสมบัติของพระศาสนาและที่สำคัญบุญนี้ยังทำให้ผมได้สร้างทีมงานรุ่นใหม่ช่วยกันทำงานพระศาสนาและอารักการปฏิบัติธรรมโดยการนำของพระครูธรรมธรอารักยานารักโขอสำนักกรรมิสากลทีมยิ้มแก้วเต็มคังรับรางวัลหนึ่งในวันกัลยาณมิตรปี2533แม้เวลาผ่านไปภาพเป็นการสร้างบริเวณทีมงานยังชัดเจนอยู่ในใจผมเสมอครับก็บอกมีนกมีหมวยมีน้อยมีพระวันชัยก่อนบวชแล้วก็ผมครับมีพ่ออารักมีพระอุดมนี่จ้าแล้วพ่อครับเรื่องกฐิน80ปีกุญญาปี2531เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของผมเลยครับประมาณปี2530วันหนึ่งคุณยายมาบอกผมว่าท่านยายเป็นคนสร้างวัดให้พวกท่านอยู่กันนะแต่ยายยังไม่เคยเป็นประธานกฐินเลยโอ้จริงนะผมได้ยินแล้วเข่าอ่อนเลยครับทำไมอ่ะถามท่านดูที่ทำไมท่านนี้ต้องกล่าวอ่อน
1: เพราะว่าเราถึงยายที่ทุ่มเทสร้างวัดให้เราอยู่แล้วท่านยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยครับ
0: ท่านยังไม่เคย
1: แล้วมันอยู่ในใจท่านด้วยครับว่าท่านควรจะได้เป็นประธาน
0: กฐินใหญ่ด้วยคุณยายท่านก็เลยถามต่อปีนี้2530เนี่ยมีประธานกฐินหรือยังผมก็ตอบไปเลยว่ามีแล้วครับยายไม่คือท่านจะใสๆซื่อท่านก็เงียบยายเงียบไม่ว่าเลยพองานกฐินมาไปคุณยายมาถามใหม่แล้วปีหน้าล่ะ2531มีประธานกฐินหรือยังผมก็ตอบไปไม่มีครับยังไม่มีครับนี่คุณยายยังบอกว่าจะหาโอกาสขอหลวงพ่อเองทั้งเช้าวันหนึ่งท่านก็มาบอกผมบอกท่านนะบอกหลวงนาถสุวิจโพอย่างตั้งใจว่าวันนี้แหละยายจะไปขอหลวงพ่อวันนั้นโกวิจัยก็มาฉันพระทหารเช้าที่กุฏิคุณยายพอฉันเสร็จท่านก็นั่งพับเพียบพนมมือว่าหลวงพ่อ

่ามองคุณยายยายท่านก็พูดว่ายายสร้างวัดเสร็จแล้วนะแต่ยายยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยหลวงพ่อให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินสักครั้งหนึ่งนะสักครั้งหนึ่งในชีวิต

0: ทวนอีกทีเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ยายทั้งเป็นยายสร้างวัดเสร็จแล้วนะแต่ยายยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยหลวงพ่อยายเป็นประธานใหญ่กฐินสักครั้งนะครูไม่ใหญ่นิ่งอยู่ครับไม่รู้นิ่งไปไหมเนาะอาจารย์คุณยายก็เลยจักรติมาหาผมคือมาหาหลวงนัทสุวิชโภณแล้วถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อยังอยู่หมายความอย่างไรดีใจขยายนี่ยายอยู่บนสวรรค์ได้คงได้ยินนะปลื้มอยากให้ยายเป็นแต่คุณยายไม่รู้ไม่เข้าใจแต่บอกจะให้หรือไม่ให้ตอนนั้นผมก็แบบตอบว่าอย่าให้สำหรับพระถ้าท่านนิ่งแสดงว่ารับโดยดุษฎีคุณยายถามทีนี้แสดงว่าหลวงพ่อยายเป็นประธานกฐินแล้วใช่ไหมฉันก็ตอบว่าใช่ยายแน่นอนเป็นประธานใหญ่กฐินองค์นี้ยืนยันองค์นี้ยังคิดช้าอยู่คุณยายดีใจมากเลยพร้อมทำงานเลยครับจากนั้นคุณยายมากระซิบถามแต่ว่าประธานใหญ่กฐินเนี่ยทำบุญคนละเท่าไหร
1: ่
0: เอ้าตอนนั้นผมก็เป็นห่วงคุณยายเพราะท่านอายุ79ปีแล้วจึงบอกว่ายายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกศิษย์ช่วยกันจัดการคุณยายก็เข้ามาใกล้อีกตอนนี้ก็เปลี่ยนเสียงถามใช่ไหมว่าประธานใหญ่กฐินเขาทำบุญคนละเท่าไหร่หลวงนาสุวิเชโพนะองค์นั้นยังตอบเหมือนเดิมว่ายายไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวลูกศิษย์จะช่วยกันจัดการแต่คุณยายยังถามตอบเป็นครั้งที่สามพร้อมน้ำเสียงเข้มขึ้นเรื่อยสุดท้ายผมจึงต้องยอมตอบโดยอธิบายก่อนว่ายายเราไม่ได้กำหนดว่าประธานใหญ่เขาทำบุญคนละเท่าไหร่นะครับคุณยายทราบคำตอบแล้วท่านก็ยิ้มพอเห็นผมมีสีหน้าเป็นห่วงคุณยายก็บอกว่าท่านไม่ต้องห่วงยายยายน่ะมีอยู่แล้วแต่ผมก็เผลอไปถามไปได้ยายมาจากไหน
1: ครับ
0: โอ้ครับดู
1: ครับ
0: ว่ายายแล้วท่านอยากรู
1: ้คร
0: ับยายก็บอกว่าก็เวลาลูกศิษย์ลูกหามากราบยายมาขอยายช่วยพ่อ

หายแล้วไปไหนแม่ตายแล้วไปไหนยายก็ช่วยตรวจให้เขาก่อนกลับเขาก็ใส่ซองทำบุญยายไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเขานะแต่เขาถวายยายเองยายไม่ได้ใช้อะไรก็ให้เด็กเอาไปเก็บนี่ก็แสดงให้เห็นว่ายายเนี่ยท่านเตรียมตัวเป็นประธานยายกฐินมานานแล้วแต่เพิ่งมาขอหลวงพ่อตามหลักการงั้นนะหลังจากนั้นไม่นานคุณยายก็มาหาผมอีกมาหาหลวงนาสุวิจโภและนำปัจจัยมาถวายแล้วบอกว่าทั้งหมดนี้ยายเททำบุญให้หมดเลยยายเนี่ยกินข้าววัดไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรยังไงก็มีข้าวกินนี่คือท่านชอบพูดเรื่อยๆแล้วคุณยายก็กระซิบแต่ว่าท่านแล้วจะมีมาอีกนะอ้าวเอ๊ะปีนี้เราทำบุญกฐินยายดีกว่าอย่างนี้คิดถึงยายแล้วจริงเนาะอยากทำให้ยายเนี่ยจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาพอทราบคุณยายเป็นประธานกฐินยายก็นำมาปัจจัยมาร่วมบุญกับคุณยายแล้วก็มีมาจริงคุณยายก็นำมาถวายเพิ่มเติมอีกแล้วก็บอกว่าท่านแล้วท่านจะให้ยายทำอะไรบ้างอ่ะบอกได้นะเพราะใจท่านจดจ่ออยู่แต่ว่าท่านจะทำหน้าที่เป็นประธานกฐินให้เต็มที่และให้สมบูรณ์แต่ช่วงนั้นข้างนอกมีข่าวเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยหมู่คณะของเราพอไปพบญาติโยมยังไม่ทันพูดเรื่องบุญเขาก็ถามเรื่องข่าวก่อนตามมาทีมงานและคนใจตกอ่อนเปรียบเพลแรงกันไปหมดแต่ผมหมายถึงหลวงนาสุวิชโภนะเฝ้าดูคุณยายผมอัศจรรย์ใจจริงท่านไม่ติดไม่สะดุดกับสถานการณ์ที่เขาโจมตีเราใจท่านลอยข้ามปัญหาไปเลยใจท่านใสและมุ่งไปสู่เป้าหมายของกฐินครับช่วงนั้นใครมาหาคุณยายท่านก็เรียกเข้ามาแล้วบอกว่าคุณหลวงพ่อยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะคุณมาบุญกับยายนะคุณมาบุญกับยายนะโอ้โหจะตั้งกองก็ได้จะมาร่วมบุญกับยายก็ได้และยายจะคุมบุญให้แม้ตอนนี้ก็ทำได้ยายจะคมบุญให้เฉพาะคำนี้นี่แหละจ้ะเป็นการที่ลูกศิษย์อยากได้มากเลยเพราะว่าแต่คุณยายรับปากว่าจะคมบุญให้ยายคมบุญให้จริงๆนี่รวมใจเป็นหนึ่งชาวเห็นและยิ้มปลื้มร้อนใจร่วมปิดบัญชีเพื่อกระทิงของคุณยายแล้วคุณยายก็มอบล็อกเก็ตรูปคุณยายแก่ลูกหลานเฮลันยิกท่านมักจะพูดว่าเอายายไปอยู่ด้วยนะคืออันนี้เป็นปกติของท่านคือรูปในล็อกเก็ตท่านเนี่ยแล้วก็เห็น80ปีคุณยายครั้งนี้ก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์ช่วยแบ่งเบาภาระที่หนักหน่วงของวัดให้ผ่านพ้นไปได้โดยดีให้งานหมู่คณะพลิกฟื้นและเดินหน้าต่อไปได้นี่แหละครับพลานุภาพของคุณยายแท้ๆครับปี31นะท่านเป็นประธานครั้งแรกคุณยายพบใครท่านก็ชวนมาเอาบุญกับยายนะนี่จ้าวันงานมันก็ถึงคุณยายปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งดูไปหน้าท่านยิ้มแย้มแจ่ม

สัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาทุตเสนะกาทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะละตังหิตตายะสุขายะนิพพานยะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอด

0: รอหลวงพ่อครับรอหลวงพ่อเรียกครับ
1: อย่างนั้นเราไปเรียกท่อถิ่นบูชาธรรมคุณยายดีกว่ามั้งโอ้เนาะตกลงเรายังไม่มีเจ้าภาพใช่ไหมจ๊ะ
0: หลวงพ่อยังไม่ได้เลือกครับว่าใครจะเป็นประธานปีนี้ครับ
1: เลือกคุณยายกันแล้วกันยายครับยายเป็นประธานกฐินนะครับนี่เนาะแล้วเรามาร่วมบุญกับคุณยายดีไหม
2: ดีคร
1: ับ โอ้โหนี่เนาะหลวงพ่อครับครับจากวันแรกที่ผมมาแต่งลงนาสุวิจพงศ์นะแต่พอหลวงพ่อมาปาปี10ถึงวันนี้ก็59ปีแล้วนะครับความรู้สึกที่ไหนครั้งแรกที่พบหลวงพ่อเคยได้มาเจอครูได้มาเจอผู้นำและความรู้สึกเคารพรักที่ผมมีต่อหลวงพ่อก็ยังมั่นคงและแน่นแฟ้นตลอดไป Thank you หลวงพ่อครับหมื่นฟ้าลิขิตมีสู้สิทธิ์มีครูดีที่ช่วยชี้แนะนำทำให้ดูคมคมคมฟังเพลงเลย

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื
0: ้
1: ม
0: ไหนใครได้ร่วมงานทอดกฐินครั้งก็ได้คุณใหญ่บ้างจ๊ะสาเอ๊ะแล้วปีนี้มีประธานกฐินยังปีนี้

0: คุณยายเป็นประธาน
1: สาธุ
0: นี่ประธานกฐินนะ
1: คร
0: ับ จะได้เอาบุญบูชาทำท่านเนาะ
1: ครับ
0: นี่เนาะ
1: ครับ
0: ทำให้เต็มที่สุดฝีมือเลย
1: สาธ
0: ุนี่ก่อนจากกันในวันนี้ผมขอกล่าวเนื้ออาเพลงที่ผมชอบคือเพลง If We Hold On Together นี่เนาะฟังไหม
1: ฟัง
0: นี่อย่าทอดทิ้งหนทางของเธอไม่จะต้องผ่านวันแล้ววันเล่าเธอได้มาไกลแล้วนะอย่าทอดทิ้งจากไปนี่ If We Hold On Together ฟังเลย

108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568

เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยสักการะบูชาครูเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทพโร

ในวันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างสวยถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างแก่โลกอีกครั้ง

ึงวันแห่งมหามงคลณสภาธรรมกายสากลเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทางที่สว่างสวยได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงในการมาเกิดเป็นมนุษย์

ันนี้เมื่อ108ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกด้วยซาบซึ้งในมหากรุณาและเพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของ

มหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์งดงามคือภาพมหัศจรรย์ที่บังเกิดในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตแต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนายึดโยงใจชาวโลกให้คงศรัทธาในคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

มหาปิติทัพทวีสว่างกลางดวงใจเมื่อคณะประธานผ้าป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลก

0: ังวัดถังสัสสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุนาติข้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือนทุกดวงใจให้มุ่งตรงต่อคำสอนอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จงดงามด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชาวโลกสู่หนทางแห่งอริยทรัพย์ภายใน

ณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกและในวันที่สว่างที่สุดของพระผู้ปราบมารพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

141ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2568

ในการก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์บังเกิดสร้างมหาปิติในวันที่10ตุลาคมซึ่งเป็นวันแห่งมหามงคลที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารทั้งภายในและต่างประเทศจะได้มาเชื่อมสายบุญสายสมบัติไว้กับมหาปูชนียาจารย์ด้วยการสั่งสมมหาทานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศครั้งที่3มหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นได้จากการรวมใจของมหาชนซึ่งมีเจตจำนงจะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมา

ย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยความปราบรื่นก้าวย่างอย่างสง่างามเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปีติใจที่ได้ทุ่มใจสร้างบารมีน้อมบูชาในมหากรุณาแห่งมหาภูชนียาจารย์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ141ปีของท่านการบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารนำความสว่างสวัยมาสู่โลกและจักรวาลทำให้เราได้รู้ว่าภายในตัวของมนุษย์ทุกคนมีพระธรรมกายซึ่งเป็นแหล่งรวมของดวงปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาชนทุกเพศทุกวัยไปสู่ทางแห่งการหลุดพ้นได้อย่างแท้จริง

ในห้วงเวลาอันเป็นมงคลคณะประธานผ้าป่าได้เป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนทั่วโลกกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่3ทุกถ้อยคำกลั่นออกมาจากความปลาบปลื้มปีติใจที่มีโอกาสได้มาสร้างบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนา

ิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินครั้งที่3จัดขึ้นเนื่องในวันสำคัญของพระผู้ปราบมารดำเนินงดงามสร้างมหาปิติให้แก่คณะเจ้าภาพและคณะผู้มีบุญทั่วโลกเป็นอย่างยิ่งภาพในวันนี้บังเกิดขึ้นจากพลังใจที่กล้าแกร่งของลูกหลานหลวงปู่ที่ต้องการจะย่อยกพระพุทธศาสนาก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์นำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปส่องสว่างกลางใจมหาชน

ายในพื้นที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์คณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ผู้มีบุญทั่วโลกยังคงทุ่มใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างต่อเนื่องโดยได้พร้อมใจในพิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ141ปี

ประกาศให้ชาวโลกได้รู้ว่าการดำเนินกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารกำลังจะบังเกิดเพื่อยังสันติสุขและสันติภาพมาสู่โลก

ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์ยังคงประทำการบูชาน้อมรำลึกถึงท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์เมตานำทุกท่านประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารยังทุกดวงใจให้เบิกบานสว่างสวยก่อนจะได้รวมใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานำใจมาหยุดนิ่งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อธิษฐานให้ทุกโรงงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบังเกิดความสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันอธิษฐานจิตปลูกต้นทรัพย์บานชื่อทุกถ้อยคำที่กล่าวคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำรงรักษาไว้ซึ่งชีวประวัติอันงดงามบนเส้นทางของพระผู้ปราบมารตอกย้ำปณิธานแห่งการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรือง

ชื่นที่ทุกท่านได้ตั้งใจปลูกกันในวันนี้จะได้เบ่งบานเพื่อนำไปบูชาพระรัตนตรัยคือสัญลักษณ์ของการสืบสานเส้นทางของการค้นพบและเผยแผ่วิชาธรรมกายเส้นทางที่จะนำมวลมนุษยชาติได้ก้าวไปสู่ทางสว่างได้มาเข้าใจในปฏิปทาของมหาปูชนียาจารย์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ใจชาวโลก

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ยังคงดำเนินอย่างงดงามและในการอันเป็นมงคลท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาจุดต่อไฟจากประทีปโคมเอกนำความสว่างสวยส่งต่อไปยังคณะเจ้าภาพผู้มีบุญเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมบูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสเชื่อมสายบุญอันสว่างสวยเพื่อตามติดท่านไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

แสงแห่งเปลวประทีปอันเรืองรองบังเกิดขึ้นจากความเลื่อมใสนำความสว่างสวัยจากหนึ่งดวงใจขยายไปสู่ทุกดวงใจของมหาชนทั่วโลกเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เปลวประทีปพันเรืองรองสว่างสวัยงดงามบังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่หลอมรวมมาจากทั่วทุกมุมโลกด้วยปรารถนาจะสืบสายธรรมนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขยายให้กว้างไกลอธิษฐานให้ธรรมะของพระพุทธองค์ไปส่องสว่างกลางใจหมู่ชนโดยไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

พบวิชาธรรมกายที่สูญหายไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีมโนปณิธานที่จะดับไปให้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์นำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลกและด้วยปรารถนาจะบูชาในมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์ได้รวมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจนครบ 7,772,141,141 จบและเนื่องในวาระครบรอบ141ปีวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่เสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังกังวานขึ้น141ครั้งน้อมบูชาธรรมพระผู้ปราบมาเพราะมีการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงนำไปสู่การค้นพบวิชาธรรมกายหนทางในการเข้าถึงรัตนภายในจึงถูกเปิดให้สว่างสวัยเพื่อนำชาวโลกก้าวพ้นจากห้วงไผ่ในวัฏสงสาร

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปรือปรือตานิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้เนี่ยใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์ท่านทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4หรือโลกทั้ง4ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยๆผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกาย

จิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจอตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวัน

แรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะวิญญาการันจิตกรันใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจดดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมานตอนท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยบทภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้าย
ก็สะดุดใจ

และก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นเย็นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสาม
ทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลาง

เอาอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กาย

ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่าง

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมกา

0: ะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระ

0: ให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ศีล
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้

0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที่
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตถธรรม
1: ในอัตถธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อน

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ